0: จะมีผลกระทบในพื้นที่รับน้ำท้ายน้ำบ้างแต่ภาพรวมน้ำส่วนใหญ่กำลังไหลลงสู่พื้นที่ส่วนล่างและเริ่มคลี่คลายโดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการพร้อมเน้นย้ำถึงการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าและเตรียมรับสถานการณ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
1: รัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการว่าการบริหารการต้องหนึ่งบูรณาการและก็ต้องดูในมิติเรื่องระดับน้ำด้านท้ายด้วยนะครับต้องแจ้งเตือนเป็นเรื่องสำคัญนะครับต้องให้ประชาชนทราบล่วงหน้าในการที่จะต้องเตรียมตัวนะครับตรงนี้
2: คิดว่าถ้าเกิดไม่มีการตกสะสมอยู่ข้างหน้าเขื่อนมากก็น่าจะบริหารการได้มีประสิทธิภาพได้มากที่สุดตอนนี้ 2,300 ลูกบาศก์เมตรแต่ว่าโดยรวมถึง 2,500 นะครับเราพยายามที่จะตั้งรับที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับเพื่อจะลดการระบายน้ำเพื่อลดการสะสมของน้ำเหนือเขื่อนนะครับก็คงค่อยๆปรับทยอยเป็นขั้นบันไดนะครับเราจะชั่วโมงละ10เซน20เซนประมาณนี้ครับ
0: ด้านนายฐานะโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ประเมินว่าน้ำเหนือที่เข้าเขื่อนเจ้าพระยาจะส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นช่วง 1-2 วันนี้ก่อนจะไหลต่อเนื่องลงสู่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างส่วนลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเริ่มระบายน้ำโดยมวลน้ำจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันถึงเขื่อนแม่กลองจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
3: เพราะฉะนั้นในส่วนปริมาณน้ำณขณะนี้นะครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็จะคงอยู่นะครับในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลของการดำเนินการนั้นนะครับก็จะส่งผลให้ในส่วนของปริมาณน้ำหรือระดับน้ำทางด้านเหนือเขื่อนนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะไม่สูงกว่าแนวป้องกันจังหวัดนะครับที่ได้มีการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนแล้วนะครับจากนี้ไปน้ำจะถึงเขื่อนในวันที่2จากวันที่2นะครับก็จะถึงวันที่3ถึงพระนครศรีอยุธยา
0: สำหรับการรับมือฝนช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินว่าฝนจะตกบริเวณใดและจะส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ำอย่างไรซึ่งหากไม่มีฝนตกสะสมเพิ่มเติมบริเวณเหนือเขื่อนก็น่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้เตรียมมาตรการรองรับไว้แล้ววาสนาตระเกตรายงาน
4: โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เป็นอีกก้าวที่สำคัญของประเทศไทยในการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติด้วยการสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าผ่านโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570ถือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างรวดเร็ว
6: รัฐบาลจึงได้ดำเนินโครงการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนนะครับเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติเราให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทซึ่งได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยความสูญเสียต่อชีวิตและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรโดยเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ก็คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับครอบคลุมครัวเรือนทั้งสิ้น30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
5: ด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านระบบประกันภัยพิบัติว่าโครงการนี้จะเริ่มนับระยะเวลาคุ้มครองอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือจังหวัดต้องมีการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติและเป็นผู้ประสบภัยพิบัติจริงหากบ้านเรือนถูกน้ำท่วมหลังจากนี้จะเข้าสู่ระบบคุ้มครองของประกันภัยทันทีซึ่งประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อนำไปวางแผนจัดซื้อสิ่งของจำเป็นส่วนการจ่ายเงินเยียวยาค่าซ่อมแซมบ้านเรือนจะเริ่มใช้ระบบเหมาจ่ายแบบอิงตามระดับน้ำตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปเช่นหากระดับน้ำสูงถึง50เซนติเมตรจะได้รับเงินเหมาจ่ายทันที 10,000 บาทโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของประตูหรือผนังบ้านเพื่อเป็นการลดขั้นตอนทางราชการและทำให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนเร็วที่สุด
7: บ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่1ตุลาคมก็ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมกับเจสต้าเรียบร้อยแล้วเราตีเส้นเรียบร้อยแล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยจะเป็นการเยียวยาจากทางรัฐแต่หลังจากถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรือนไหนอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยครับผมพี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมตัวได้เลยว่าได้รับเงิน 10,000 บาทแน่ๆ 10,000 บาทเนี้ยไปวางแผนได้ว่าเราจะซื้อที่นอนเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรอะไรที่มีความจำเป็นส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนก็จะใช้ระบบเหมาโดยจะใช้ข้อมูลเป็นพารามิติกก็คือระดับน้ำนะครับจะเริ่มนับจากวันที่1พฤศจิกายน
5: ขณะที่นายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าการประกันภัยพิบัตินี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำเท่านั้นรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกเช่นรั้วและต้นไม้โดยไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจำกัดสิทธิ์เฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.thainetcat.org line @thainetcat ศูนย์บริการลูกค้า02-012-5555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านไทย ID ระบุข้อมูลบ้านและอัพโหลดภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้ซึ่งระบบประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศเกินกว่านี้ภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิมพริตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
8: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่เวลา 8:00 น.วันนี้ครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบอุทกภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร
4: ด้า านนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับลดขั้นตอนกระบวนการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์เพียงแนบหลักฐานความเสียหายภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและบัญชีธนาคารซึ่งคาดว่าจะเปิดระบบได้ภายในวันนี้ส่วนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สะดวกสามารถเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้ตามปกติด้านการช่วยเหลือได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมบัญชีกลางปรับเพิ่มเพดานวงเงินช่วยเหลือตามความเสียหายจริงได้แก่ค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนกรณีเสียหายทั้งหลังปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายและค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือบางส่วนประมาณ 1,900 ถึง 3,800 บาทโดยขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจัดทำเกณฑ์ประเมินความเสียหายร่วมกับสำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมเตรียมบุคลากรลงพื้นที่สำรวจเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วที่สุด
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2569ถึง2572เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วงวิกฤตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เชื้อเพลิงที่ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
14: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสกอตต์แบทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรในยุโรปเร่งระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมระบุว่ายุโรปควรเร่งส่งมอบน้ำมันตามที่เคยตกลงไว้และเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนขณะที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีกำหนดพบหารือกับคณะกรรมาธิการยุโรปในวันนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาราคาเชื้อเพลิงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยในสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ70นับตั้งแต่สงครามกับอิหร่านปะทุขึ้นโดยมาอยู่ที่แกลลอนละ 6.39 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณลิตรละ57บาททำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนจะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้
4: หน่วยข่าวกรองภายในประเทศของอังกฤษเตือนว่านักวิชาการของสถาบันการศึกษาในอังกฤษกว่า100คนอาจมีส่วนช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการจารกรรมข้อมูลให้กับจีนโดยไม่รู้ตัวผ่านโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีทั่วไปแห่งประเทศจีนโดยกล่าวหาว่าสถาบันดังกล่าวเป็นหน่วยงานบังหน้าที่ให้ทุนวิจัยทั้งด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่หน่วยข่าวกรองจีนสามารถนำไปใช้ลวงข้อมูลลับซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอังกฤษและประเทศพันธมิตรด้านสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำอังกฤษปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอังกฤษเป็นไปโดยสมัครใจและถูกต้องตามกฎหมายจึงเรียกร้องให้อังกฤษหยุดเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่บ่อนทำลายความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยระหว่างกัน
14: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดที่ระบุว่าหน่วยงานความมั่นคงและข่าวกรองของตุรกีเชิญเจ้าหน้าที่รัฐบาลซีเรียและตัวแทนกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนร่วมหารือเป็นการลับในตุรกีอย่างน้อยหนึ่งครั้งเมื่อเดือนที่ผ่านมาเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างกันโดยซีเรียให้คำมั่นว่าจะไม่ส่งทหารเข้าเลบานอนเพื่อปลดอาวุธกลุ่มฮิซบอลเลาะห์พร้อมขอให้ยุติการลักลอบขนอาวุธและยุบเครือข่ายในซีเรียขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยืนยันว่าจะไม่แทรกแซงกิจการของซีเรียอย่างไรก็ตามทางการตุรกีและซีเรียออกแถลงการปฏิเสธรายงานดังกล่าว
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงโดยกีฬาเทควันโดประเภทท่าลำพุมเซ่รอบชิงชนะเลิศประเภทเดี่ยวชายนาวินปินทสูตรโชว์ลีลาท่าลำได้อย่างยอดเยี่ยมแข็งแกร่งทำผลงานได้ 9.28 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของยุนคยูซองจากเกาหลีใต้ 9.38 คะแนนด้านท่าลำเดี่ยวหญิงทิตาเรแก้วโอรานวัสุโชว์ลีลาได้ดีเช่นกันทำผลงานได้ 9.04 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจูจิสุรุ่น48กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงมิยูซูซูกินักกีฬายูจิสุสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัยเพียง16ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฟืองที่หัวจอมเก๋าวัย33ปีจากเวียดนาม6-4คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเรือแคนูสลาลอมเดี่ยวชายปิยนัทเกิดสุขโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาได้ 121.68 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงส่วนเหรียญทองเป็นของจางจื้อเฉิงจากจีน 98.09 วินาทีวอลเลย์บอลชายหาดประเภทหญิงรอบรองชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโปรเจลนาไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินจากฟิลิปปินส์2-0เซต23-21 21-18 ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับเซียนซินยี่กับหยานซู่คู่มือวางอันดับ2จากจีนรองแชมป์เอเชียล่าสุดแข่งขันในวันนี้เวลา 11:00 น.ในประเภทชายรอบรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตคู่นักตบหนุ่มไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้คู่จากกาตาร์0-2เซต21-23 12-21ส่งผลให้คู่หนุ่มไทยต้องไปชิงเหรียญทองแดงเจอกับคู่จากญี่ปุ่นในวันที่3ตุลาคมเวลา 10:00 น.จักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายชิงเหรียญทองแดงจายอังสุธาสาวิทเจอกับอาวังโมฮัมหมัดอาซิดซุนฮัตนี่นักปั่นอดีตแชมป์โลกคีรินจากมาเลเซียซึ่งในเที่ยวแรกจายเสียหลักล้มในช่วงชิงจังหวะกันบริเวณโค้งผู้ตัดสินพิจารณาให้แพ้ไปในเที่ยวนี้แม้ไทยจะประท้วงให้เริ่มต้นใหม่แต่ก็ไม่เป็นผลก่อนเที่ยวที่2จายปั่นสู้ไม่ไหวแพ้ไปอีกได้อันดับ4ขณะที่เหรียญทองตกเป็นของคาอิยะโอตะนักปั่นเจ้าถิ่นญี่ปุ่นสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ในวันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองจากรายการออมเนียมหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์และรายการคีรินชายจายอังสุธาสาวิทกับนรเศรษฐาดาบุญมาเริ่มเวลา 8:00 นพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณสนามวอลเลย์บอลหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยส่งผลให้ไม่สามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่5ระหว่างวันที่9-11ตุลาคมนี้ได้ตามกำหนดสมาคมกีฬาจักรยานจะเร่งฟื้นฟูสนามให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วและจะกำหนดวันแข่งขันใหม่เมื่อสนามมีความพร้อมผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสมาคมกีฬาจักรยาน Thailand Cycling Association พิจิตร กาญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2 ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรและเวลา 20:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:07 นาที
16: 1นาทีกับกปท. สภาพถนนขณะฝนตกหรือหลังฝนหยุดใหม่ๆจะลื่นมากผู้ขับรถควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและควรชะลอความเร็วรถให้ช้าลงกว่าปกติยิ่งถ้าเป็นทางโค้งต้องเพิ่มความระมัดระวังและลดความเร็วของรถลงอีกและควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้ห่างมากกว่าขับรถบนถนนปกติเพื่อป้องกันการเบรกกระทันหันบนถนนเปียกซึ่งอาจทำให้รถลื่นถลายควรจะเบรกอย่างนิ่มนวลและระมัดระวังไม่เหยียบเบรกกระทันหันเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวลื่นถลายออกนอกเส้นทางได้ง่ายนอกจากนี้ผู้ขับรถควรจะเลือกใช้รองเท้าที่รัดกุมและไม่ควรใส่รองเท้าที่ไม่มีดอกยางเหยียบเบรกในกรณีฉุกเฉินเพราะอาจจะทำให้รองเท้าลื่นออกจากแป้นเหยียบเบรกทำให้เกิดอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามเปิดไฟสูงอย่างเด็ดขาดเพราะแสงจะสะท้อนกับน้ำฝนทำให้คนขับรถที่สวนทางมาเกิดตาพร่ามัวได้ควรต้องเช็ดล้างทำความสะอาดกระจกรถเพื่อ

0: แต่งงานมิฉะนั้นพิธีแต่งงานจะไม่สมบูรณ์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทางด้านพืชผลทางการเกษตรและปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดติดตามรายละเอียดจากนางสาพรชาตาบุญสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักงานแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
5: สวัสดีค่ะคุณพรชาตาผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
6: ์สวัสดีค่ะ
5: จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดทั่วประเทศขณะนี้ค่ะมีเกษตรกรได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดรวมถึงมีผลผลิตทางการเกษตรประเภทใดได้รับความเสียหายบ้างคะ
6: ค่ะนำเรียนในฐานะผู้ช่วยศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรนะคะของกระทรวงเกษตรก็ขออนุญาตรายงานว่าสถานการณ์อุทกภัยณตอนนี้ค่ะด้านพืชก็ได้รับผลกระทบไป54จังหวัดเกษตรกรเนี่ยที่เราประเมินไว้มีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบประมาณเกือบ 150,000 รายนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ย 1.4 ล้านรายส่วนใหญ่เนี่ยพืชที่ได้ผลกระทบมากที่สุดก็จะเป็นข้าวนะคะประมาณ 1,100,000 กว่ารายนะคะ 82% ละค่ะรองลงมาก็จะเป็นพืชไร่พืชผักแล้วก็ไม้ผลไม้ยืนต้นส่วนการสำรวจหลังจากที่พบความเสียหายเราก็สำรวจแล้วพบพื้นที่เสียหายจริงเนี่ยประมาณ 170,000 ณตอนนี้แล้วก็เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบความเสียหายจริงๆเนี่ยก็ 20,000 กว่ารายซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการและเกษตรกรประมาณ600รายได้รับการช่วยเหลือแล้วนะรวมเป็นพื้นที่ประมาณ 2,000 กว่าไร่วงเงินก็ประมาณ 3.6 ล้านบาทแต่ต้องบอกว่าความเสียหายพวกนี้เรายังดำเนินการต่อเนื่องในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะคะเราต้องผลักกระบวนการนิดนึงค่ะ
5: ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการกำชับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างคะโดยเฉพาะการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนนะคะ
6: ก็ต้องนำเรียนว่าจริงๆแล้วกระทรวงเกษตรไม่ได้นิ่งนอนใจท่านนายกเพราะกำชับมาทางท่านรัฐมนตรีว่าการนะคะแล้วก็ผู้บริหารของกระทรวงเกษตรทุกคนก็ได้มีการลงพื้นที่และก็ดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าท่านมีการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็มอบข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการโดยเฉพาะกรมชลประทานนะคะที่จะต้องติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีการเอามาวิเคราะห์วางแผนในเรื่องการบริหารจัดการน้ำทำอย่างไรให้สมดุลกับพื้นที่เพื่อให้เกิดผลกระทบอย่างหนักกับประชาชนและก็เกษตรกรนะคะในส่วนที่เราดำเนินการเนี่ยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมีการเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับเร่งระบายน้ำในพื้นที่ออกโดยเร็วด้วยซึ่งท่านก็พยายามกำชับให้สำนักงานชลประทานที่อยู่ในพื้นที่นะคะดำเนินการทั้งในเรื่องของกักเก็บน้ำเหนือเขื่อนถ้าสามารถกักเก็บได้นะคะกับอีกอันนึงก็คือระบายน้ำเพื่อไม่ให้เกินกำลัง หรือเกินประสิทธิภาพของเขื่อนอันนี้คือท่านได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญต้องไปประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเข้าใจในเรื่องของสถานการณ์น้ำทำอย่างไรให้เขาเข้าใจได้ง่ายว่าสถานการณ์น้ำขนาดนี้จะเกิดผลกระทบอย่างไรในพื้นที่อะไรบ้างอันไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงอันนี้กรมชลประทานเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดว่าเกษตรกรหรือผู้ฟังผ่านทางสถานีผมก็ฝากด้วยว่าติดตาม

0: ในเรื่องของ Facebook ของกรมชลประทานอันนี้เขาจะบอกในเรื่องของพื้นที่เสี่ยงนะคะ
1: ค่ะสำหรับเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายด้านพืชนะคะปัจจุบันเนี่ยมีหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชฉบับปรับปรุงใหม่ปี2569อะค่ะตรงนี้มีการกำหนดอัตราการช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาอย่างไรบ้างอะคะ
0: ค่ะถ้าด้านพืชเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเป็นความร่วมมือกับหลายหน่วยงานเสร็จแล้วทางเราก็มีการกำหนดในหลักเกณฑ์แล้วซึ่งกระทรวงการคลังก็เห็นชอบเรียบร้อยแล้วนะคะด้านพืชเนี่ยถ้าเกิดว่ากรณีพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้เราก็จะช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริงนะคะไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราช่วยในอัตราไร่ละ 2,240 บาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วนะคะในส่วนของพืชไร่หรือพืชผักเนี่ยจะช่วยไร่ละประมาณ 3,180 บาทนะคะส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือไร่ละ 6,800 บาทค่ะซึ่งอันนี้เป็นอัตราใหม่นะคะภายใต้หลักเกณฑ์พ.ศ. 2569นะคะส่วนกรณีไม้ผลไม้ยืนต้นที่ได้รับผลกระทบค่ะและทำให้พืชชะงักงันแต่ไม่ตายยังอยู่ในสภาพที่ฟื้นฟูกลับมาได้เนี่ยอันเนี้ยเราก็ให้ความช่วยเหลือตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่เช่นกันในอัตรา 3,400 บาทนะคะประมาณนี
1: ้ค่ะนอกจากพืชผลทางการเกษตรแล้วอะค่ะสถานการณ์ทุกภัยครั้งนี้ยังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มากน้อยเพียงใดอะค่ะแล้วก็ทางกระทรวงเกษตรมีหลักเกณฑ์อัตราการเยียวยาในด้านปศุสัตว์อย่างไรบ้างอะคะ
0: ก็ต้องขอนำเรียนว่าณตอนนี้ค่ะด้านปศุสัตว์เนี่ยเราได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบก็จะประมาณ 35,000 รายแล้วก็สัตว์ที่ได้รับผลกระทบประมาณ 3.9 ล้านตัวนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโคเกือบ 40,000 ตัวนอกนั้นก็จะเป็นกระบือสุกรแพะแกะก็ขออนุญาตสรุปแล้วกันนะคะว่าถ้าโคเนี่ยอัตราการให้ความช่วยเหลือเนี่ยค่อนข้างถ้าอายุน้อยกว่า6เดือนเราให้ตัวละไม่เกิน 13,000 บาทเกณฑ์ในการช่วยเหลือคือไม่เกินรายละ5ตัวนะคะถ้าเป็นอายุ6เดือนถึง1ปีก็จะประมาณ 22,000 นะคะอันนี้คือเรทที่เราลดหลั่นกันไปตามอายุและเงื่อนไขของการเลี้ยงนะคะในส่วนของกระบือก็ถ้าอายุน้อยกว่า6เดือนก็จะประมาณ 15,000 ไม่เกินรายละ5ตัวเหมือนกันค่ะส่วนสุกรเนี่ยก็ 1,500 ถึง 3,000 บาทไม่เกินรายละ10ตัวถ้าแพะแกะก็ประมาณ 1,500 ถึง 3,000 เหมือนกันนะคะไม่เกินรายละ10ตัวประมาณนี้นะคะส่วนไก่เนื้อเป็ดหรือว่านกกระทาก็มีตามอัตราที่อยู่ในหลักเกณฑ์แล้วนะคะ
1: และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ค่ะจะสามารถขอความช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาจะต้องดำเนินการอย่างไรแล้วก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางไหนได้บ้างอะคะ
0: คือจริงๆถ้าเมื่อไหร่ที่มีการประกาศเขตภัยพิบัติในพื้นที่นั้นเกษตรกรที่ประสบภัยเนี่ยสามารถแจ้งความเสียหายได้นะคะโดยกรอกแบบฟอร์มมันจะมีแบบกส.01นะคะแล้วก็ไปแจ้งที่สมมติถ้าเป็นสัตว์ก็ไปที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอถ้าเป็นประมงก็สำนักงานประมงของอำเภอนั้นๆนะคะถ้าเป็นพืชก็ไปสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือเกษตรอำเภอนะคะหรือว่าที่อยู่ใกล้บ้านสามารถไปแจ้งความเสียหายได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันอบจในพื้นที่ก็จะมาตรวจสอบและรับรองความเสียหายตามกระบวนการจากนั้นก็จะทำประชาคมไม่เกิน3วันนี้ก็สามารถสรุปเสนอเข้าคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอในพื้นที่นั้นๆจะต้องเป็นผู้พิจารณาค่
1: ะ
0: ซึ่งกระบวนการพิจารณาทั้งหมดจะมีการจัดทำรายละเอียดเสนอเข้าคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอนะคะถ้าไม่เกินภายใต้กรอบวงเงินเนี่ยสามารถดำเนินการได้ทันทีค่ะผู้ว่าก็สามารถจ่ายเงินทดลองราชการให้ได้ทันทีแต่ถ้าเกินอำนาจของอำเภอเมื่อไหร่ก็จะมาที่จังหวัดนะคะพอจังหวัดเนี่ยมันก็จะเข้าเกษตรจังหวัดประมงจังหวัดปศุสัตว์จังหวัดก็จะไปทำรายละเอียดนำเสนอกชปจนะคะก็คือคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของจังหวัดนั้นๆนะคะแล้วก็ผ่านมาที่สำนักงานเกษตรแล้วก็ประมงแล้วก็ปศุสัตว์จังหวัดในแต่ละที่และแต่หน่วยงานที่สังกัดทั้งหมดกระบวนการตรงนี้ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ60วันนะ
1: คะ
0: แล้วถ้ามันเกินวงเงินหรือเกินอำนาจช่วยเหลือระดับในพื้นที่แล้วจะขึ้นมาที่กระทรวงมาที่กระทรวงก็จะมาแต่ละกรมถ้าพืชก็มากรมส่งเสริมการเกษตรถ้าประมงก็จะมากรมประมงแล้วก็ถ้าสัตว์ก็จะเป็นกรมปศุสัตว์อันนี้พอมีการตรวจสอบเอกสารเสร็จแล้วก็ส่งมาที่สำนักงานปลัดเป็นคนตัดกองแล้วก็นำเสนอในกรณีที่เงินทดลองไม่เพียงพอจะต้องไปขออนุมัติขยายวงเงินนะ
1: คะ
0: กระบวนการก็เป็นประมาณนี้
1: ค่ะหลังน้ำรดอะค่ะเราจะมีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรหรือไม่คะเพื่อที่จะนำไปประกอบอาชีพอะค่ะ
0: จริงๆเรามีการเตรียมการอยู่แล้วนะคะจริงๆก่อนที่เราจะเผชิญกับปัญหาอุทกภัยเนี่ยเรามีการประชุมในเรื่องของคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาของเรานะคะโดยที่ท่านรองปลัดนั่งเป็นประธานแล้วก็มีการทำแผนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นข้าวนะคะเราเตรียมพร้อมไว้สำหรับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์1 ล้านตันนะคะคือเราก็มีการทำแผนไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้มันมีการดำเนินการที่จะให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วค่ะในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ค่ะ
1: แล้วในอนาคตอะค่ะทางกระทรวงเกษตรมีแนวทางที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแจ้งเตือนหรือว่ารับมือสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยลดความเสียหายของเกษตรกรอย่างไรบ้างอะคะ
0: จริงๆกระบวนการในเรื่องของการแจ้งเตือนน่ะต้องนำเรียนอย่างนี้ว่าเรามีการคุยกันในหลายๆเวทีนะคะซึ่งถ้าเป็นในเรื่องของภัยพวกนี้มันจะผ่านในเรื่องของปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดังนั้นการแจ้งเตือนเนี่ยไม่ควรจะกระจัดกระจายเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนซึ่งเทคโนโลยีที่แต่ละหน่วยงานนำมาใช้เนี่ยจริงๆก้าวหน้าไปกว่าเดิมเยอะแล้วเราสามารถดูพยากรณ์อากาศได้เราสามารถจะรู้ล่วงหน้าว่าสถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรกระทรวงเกษตรของเราทำได้ประชาสัมพันธ์กรณีที่จะใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์นั่นหมายถึงว่าเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนกับเราแล้วเราสามารถประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างนั้นน่ะได
1: ้สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ฝากอะไรเพิ่มเติมไปถึงประชาชนที่เราฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะ
0: ค่ะจริงๆต้องบอกว่าแต่ละคนก็น่าจะประสบปัญหาหนักพอสมควรเราจะเห็นว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างถี่มากขึ้นและการเตรียมความพร้อมเนี่ยเราได้มีการปรับในส่วนของภาครัฐเราได้มีการปรับตัวเนี่ยมากพอสมควรนะคะแล้วเราไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือต้องบอกว่าทั้งผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยลงพื้นที่แทบทุกวันเพราะฉะนั้นต้องขอให้กำลังใจกับประชาชนที่รับความเดือดร้อนส่วนภาครัฐไม่ใช่ว่ากระทรวงเกษตรอย่างเดียวหลายหน่วยงานก็พยายามเข้าไปให้ความช่วยเหลือส่วนที่แจ้งเตือนในเรื่องของการเฝ้าระวังระดับน้ำอันนี้ก็ต้องนำเรียนว่าขอให้เชื่อในสิ่งที่ภาครัฐดำเนินการเพราะมีการวิเคราะห์กันกรองมาอย่างดีแล้วนะคะก็ต้องขอความร่วมมือของประชาชนด้วยถ้ากรณีที่แจ้งเตือนว่าน้ำจะขึ้นมาน้ำจะหนุนเตรียมแอร์ออกจากพื้นที่ขออนุญาตให้เชื่อฟังละกันนะคะแล้วก็ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดถ้าติดตามข่าวสารทาง Facebook ได้ติดตามของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นะคะอันนี้มันจะมีความเคลื่อนไหวอยู่ทั้งของกรมชลของทุกหน่วยงานที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือเราจะเห็นเต็มฟีดอยู่พอสมควรว่าแต่ละหน่วยงานลงไปช่วยเหลือในพื้นที่ไหนบ้างนะคะก็ให้กำลังใจประชาชนทุกท่านค่ะแล้วก็บางทีก็ต้องเฝ้าระวังด้วยว่าตอนนี้เหมือนกับเขตสายไหมน้ำท่วมเยอะๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเริ่มมีกลิ่นเหม็นแล้วเพราะฉะนั้นการเยียวยาการรักษาตัวเองหรือการป้องกันก็ต้องให้ความสำคัญพอสมควรนะคะก็ฝากด้วยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพรชาตาบุตรสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเร่งบริหารจัดการและแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยพร้อมประสานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนควบคู่การเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: การบริหารจัดการและแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ขณะนี้เป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดที่รัฐบาลดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังโดยบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อร่วมกันคลี่คลายวิกฤตการณ์ให้ลุล่วงโดยเร็วที่สุดแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็มองเห็นความจำเป็นในการจัดสรรผู้รับผิดชอบดูแลและแก้ไขสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านการบริหารจัดการซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ในการจัดสรรให้รองนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีหลายท่านดำเนินการบริหารประสานงานเพื่อแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดข้างเคียงที่สถานการณ์บางพื้นที่ยังคงวิกฤตและจำเป็นต้องระดมความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนในการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
5: คณะรัฐมนตรีได้มีมติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับมอบหมายให้การดำเนินการบริหารสถานการณ์ประสานงานแก้ไขสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเราได้แบ่งเป็นภาคซึ่งจะมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแต่ละท่านกำกับและเนื่องจากมีสถานการณ์ในกทม.ที่จะต้องใช้การระดมความช่วยเหลือและการสนับสนุนต่างๆเข้าไปตามสภาวะการเป็นเขตประสบภัยนะครับทางรัฐมนตรีก็ได้แต่งตั้งให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลย์ธรรมเจริญเป็นผู้รับผิดชอบนะครับ
4: โดยที่การแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะนี้จำเป็นต้องบริหารจัดการโดยที่ทุกหน่วยงานเห็นภาพรวมของปัญหาเดียวกันซึ่งพลโทอดุลย์บุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการกำกับติดตามประสานงานและแก้ไขปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานครเล่าว่าการบริหารจัดการในขณะนี้ต้องปฏิบัติการเป็นแบบองค์รวมทั้งระหว่างหน่วยงานต่างๆและระหว่างรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลพื้นที่อื่นๆเพื่อแก้ไขภาวะอุทกภัยที่ยังคงวิกฤตอยู่ในหลายเขตให้บรรเทาลงย้ำว่ารัฐบาลเข้าใจถึงอารมณ์ของประชาชนที่ประสบภัยอยู่ในขณะนี้จึงต้องวางแผนล่วงหน้าไปถึงการฟื้นฟูทั้งในด้านจิตใจและด้านทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้
6: ท่านนายกในมอบผมที่กรุงเทพและก็มอบรองนายกอีก 3-4 ท่านเนี่ยไปรับผิดชอบในปริมณฑลมันจะได้มีการพูดคุยกันเราต้องใช้การบริหารจัดการแบบองค์รวมต้องมาช่วยกันทหารก็มีหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานหลักทุกเขตมีน้องๆผู้ครับหน่วยไปประจำอยู่ทั้ง50เขตของกทมโดยเฉพาะเขตที่มีภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นที่สายไหมก็ดีคลองจันก็ดีหรือที่ชุมชนร่มเกล้าก็ดีผมเข้าใจเรื่องของอารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเราก็ต้องอดทนแล้วก็เข้าไปทำงานเพื่อให้วิกฤตมันผ่านไปได้ดีในลักษณะขององค์รวมของการทำงานผมยืนยันว่าไม่ได้มีใครเก่งกว่าใครไม่ได้มีใครเป็นฮีโร่ทุกคนต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวิกฤตไปได้หลังจากนี้ไม่ได้จบแค่น้ำหมดเราต้องไปทำความสะอาดบำบัดฟื้นฟูโดยเฉพาะจิตใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทรัพยากรของพี่น้องที่สูญเสียไปอันนี้คือต้องทำงานร่วมกันอีกยาวนะครับ
4: จะเห็นว่ารัฐบาลได้เน้นย้ำความสำคัญของการทำงานแบบบูรณาการกันเป็นหนึ่งเดียวโดยที่ไม่ได้ละเลยความทุกข์หรือความไม่พอใจของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นโดยได้วางแนวทางการฟื้นฟูหลังจากน้ำลดลงไว้แล้วขณะเดียวกันความร่วมมือจากภาคประชาชนก็เป็นหนึ่งในองค์รวมของการแก้ไขปัญหาเช่นกันเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆสามารถแก้ไขสถานการณ์ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะการติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานต่างๆเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเราทุกคนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
7: ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและล้ำสมัยมากขึ้นจึงถูกนำมาใช้ประโยชน์ในหลากหลายด้านอย่างนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงภาครัฐได้นำมาประยุกต์ใช้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการยกระดับภารกิจพิทักษ์ป่าเพื่อบูรณาการเทคโนโลยีความมั่นคงมาใช้ในการเฝ้าระวังป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าอย่างเป็นระบบซึ่งเทคโนโลยีทางทหารที่ใช้ในการลาดตระเวนและตรวจจับข้าศึกจะถูกนำมาดัดแปลงเพื่อตรวจจับภัยคุกคามผืนป่ารวมถึงใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงผสานกับระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจจับจุดความร้อนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงกลาโหมได้ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการป้องกันการบุกรุกและการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศอย่างยั่งยืนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าป่าอนุรักษ์มีความสำคัญอย่างมากต่อการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสำคัญของประเทศดังนั้นการประสานความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเทคโนโลยีของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเข้ากับประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของกรมอุทยานเพราะจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานการณ์และรับมือกับปัญหาได้อย่างแม่นยำทันท่วงทีแล้วยังช่วยยกระดับความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติต่อไปโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับพร้อมด้วยคนขับมาใช้งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุมการศึกษาวิจัยพัฒนาทดสอบประเมินผลเทคโนโลยีบริหารจัดการป่าไม้และการบริหารจัดการไฟป่าโดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สำรวจตรวจตราติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติประเมินความเสียหายและสนับสนุนการตัดสินใจเชิงบริหารในพื้นที่ห่างไกลเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและร่างกายของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
8: เมื่อสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีศักยภาพผลิตยุทโธปกรณ์หรืออะไรต่างๆที่เรามีความจำเป็นในการที่เราจะต้องซื้อเนี่ยเราก็ควรที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีในประเทศเราอุดปืนยาวที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องประจำกายในตอนที่เข้าตรวจเดินป่าสมาร์ทพาโทหรือต่างๆเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่เราต้องปะทะกับพวกที่เข้ามาตัดไม้ทำลายป่าหรือมายิงล่าสัตว์ป่ามันก็จะมีการปะทะกันบางครั้งอาวุธที่เรามีอยู่เนี่ยมันหลายสิบปีการที่เจ้าที่เราที่ถืออาวุธเข้าไปเวลาเจออาวุธของผู้ที่ทำผิดกฎหมายซึ่งมีความทันสมัยกว่าเนี่ยมันก็สู้เขาไม่ได้เหมือนกันบางทีปะทะแล้วก็สูญเสียชีวิตมันก็มีผลกระทบกับครอบครัวของเขาที่อยู่หลังบ้านนะครับ
7: ขณะที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านเราจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมีระยะเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันที่11กันยายน2569ถึง10กันยายน2574โดยทั้ง2หน่วยงานจะจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อกำหนดแผนงานและโครงการความร่วมมือเป็นรายกรณีให้สอดคล้องกับภารกิจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติต่อไปติยาพันยังเทียนรายงาน
3: ประเทศไทยจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14พ.ศ. 2571ถึง2575กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสที่ดีขึ้นให้กับประชาชนติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เล่าประเด็น
9: ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายหลายด้านทั้งเศรษฐกิจที่เติบโตต่ำกว่าศักยภาพการเข้าสู่สังคมสูงวัยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีรวมถึงภัยพิบัติและปัญหาสภาพภูมิอากาศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวรัฐบาลเตรียมกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วง5ปีข้างหน้าผ่านร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14พุทธศักราช2571ถึง2575เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสที่ดีขึ้นให้ประชาชนโดยสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จัดประชุมประจำปี2569ภายใต้หัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิม Thailand's Next Agendaเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศโอกาสนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแผนฉบับที่14ต้องไม่เป็นเพียงกำหนดเป้าหมายในอีก5ปีข้างหน้าแต่ต้องชี้ให้เห็นข้อจำกัดที่ทำให้ประเทศไทยยังไปได้ไม่เต็มศักยภาพพร้อมกำหนดแนวทางปลดล็อกที่เป็นรูปธรรมซึ่งไทยมีศักยภาพทั้งด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารการบริการการแพทย์และการท่องเที่ยวแต่ยังมีข้อจำกัดด้านผลิตภาพการเข้าถึงเงินทุนและเทคโนโลยีของธุรกิจขนาดเล็กรวมถึงกฎระเบียบและระบบราชการขณะเดียวกันการเข้าสู่สังคมสูงวัยและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังส่งผลต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานดังนั้นแนวทางสำคัญจึงต้องปรับรูปแบบการแข่งขันการพึ่งพาแรงงานและทรัพยากรราคาถูกไปสู่การสร้างมูลค่าด้วยคุณภาพเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์มาตรฐานและทักษะของคนไทยพร้อมใช้ประโยชน์จากทำเลและระบบโลจิสติก พื่อดึงดูดการลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างงานที่มีมูลค่าสูงขึ้นขณะเดียวกันภาครัฐต้องปรับวิธีทำงานเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นระบบและตอบโจทย์ประชาชน
10: เหตุผลที่เสาหลักทั้ง5ด้านของแผน14ต้องไม่ถูกมองเป็นงาน5ชุดที่ต่างหน่วยงานต่างทำแต่ต้องเป็นระบบเดียวกันที่มีเป้าหมายเดียวกันก็คือทำให้ประเทศไทยสร้างมูลค่าได้สูงขึ้นทำให้มูลค่าเพิ่มได้เพิ่มขึ้นกลับไปเป็นรายได้เป็นโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนของเราและผมขอย้ำนะครับว่าจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของการเปลี่ยนประเทศไทยก็คือภาครัฐต้องพร้อมที่จะปรับและเปลี่ยนตัวเอง
9: สำหรับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14กำหนดเสาหลักไว้5ด้านได้แก่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการปฏิรูปภาครัฐการพัฒนาทุนมนุษย์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการลงทุนถ่ายทอดและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเป้าหมายสำคัญคือการให้การพัฒนาประเทศนำไปสู่รายได้โอกาสทักษะและความมั่นคงของประชาชนพร้อมยกระดับความสามารถของไทยในการรับมือความเปลี่ยนแปลงและวิกฤตต่างๆเพื่อให้การพัฒนาประเทศเดินหน้าอย่างต่อเนื่องและทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นควบคู่กับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
11: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
12: หายจัดจากคาตาเลยพี่
13: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
15: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
16: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
15: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
17: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
18: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
19: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสยโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 95.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
3: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 MHzจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเก็บข่าวมาคุยดำเนินรายการโดยธีรพงษ์โสดาสีค่ะ
4: โลกในยุคโลกาภิวัตน์ข้อมูลข่าวสารมีอย่างมากมายหลากหลายทั้งจริงและเท็จธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จะมาคัดกรองข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ให้ท่านฟังในรายการเก็บข่าวมาคุยเก็บข่าวมาคุยจะเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์โดยไม่มีผลประโยชน์อย่างอื่นแอบแฝงแต่มุ่งมั่นเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลที่จะให้ทุกคนก้าวเดินไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการเก็บข่าวมาคุยมีเสนอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาติถึงเวลา 9:00 นในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัด

0: ับท่านน้องนี่น้องชายอีกคนหนึ่งนะครับพันตำรวจเอกกำธรโสดาสีนะครับแล้วก็คนที่ถ่ายรูปอีกคนหนึ่งนะเป็นภรรยา
1: คนละครั้ง
0: โสดาสีคนละครั้งด้วยคนละครั้งด้วยมีคนละครั้งเดินทางด้วยนะครับทุกคนครับแล้วก็คณะที่มาส่งจากหลายคนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ที่นี่ยังไม่ได้ไปนะครับคุณเจนก็บอกว่าไม่ค่อยสบายจริงๆอยากจะไปใช่ไหม
2: ใช่
0: ส่งแม่ไปด้วย
3: ครับ
0: เจ้าแม่นะครับคุณอารมณ์กมลรัตน์นะครับแล้วก็อันนี้ก็ผู้กอง
2: ผู้กอง
0: ตู่ตู่ก็
3: ผู้กองครับผู้กองกระสัง
2: ผู้กองกระสัง
0: ชุมพลกระสังร้อยตำรวจเอกชุมพลกระสังครับจากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค4นะครับก็วันนี้ก็จะไปด้วยนะครับหลายๆคนนะครับก็เฝ้าบ้านผมก็มีคนเฝ้าบ้านอยู่นะแล้วก็คุณพิภพเมื่อกี้ก็โทรมาที่จะเอารถไปดูแลเรื่องสีให้รถสีแดงนะครับก็พอดีล่ะนะครับเดี๋ยวตอนสักครู่คุณพิภพนี่ก็เป็นช่างซ่อมฝีมือเยี่ยมรู้จักกันมานานอยู่ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับก็ถือได้ว่าเป็นกัลยาณมิตรอีกท่านหนึ่งนะครับคุณวิภาวันอิมเสมอติดตามรับฟังวิทยุมาแล้วชัดเจนทาง Facebook ฝากความคิดฮอดท่านกำธรโสราศีด้วยครับบ้านหนองกรุงศิลาฟ้าแจ้งแดดดีตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านศิลานี่แหละนะครับบ้านศิลานะครับที
4: ่บ้านนะครับที่ของคุณเศรษฐีแล้วก็คุณธรรมนูญนะครับแล้วก็คณะนะครับ
0: โอเคครับก็คงจะเดินทางเลยเนาะ
2: ค่ะ
0: เนาะขอให้พระคุ้มครองเดินทางปลอดภัยแล้วก็อย่าตีละกันที่ใจไปเดินทางปลอดภัยพบกันที่เชียงใหม
1: ่ไม่เบาเลย
0: เบาเลยมาคุณต้องสิริมานิดนึง
2: ไปแล้ว
0: มากาวลานิดนึงไหมสมศรีมาดาวลา
5: ไปแล้วไปแล้ว
0: ลืมไปโอเคขอบคุณท่านผู้ฟังคุณวิภาวันอิ่มเสมอคุณผสมสุขเล็กสงวนเงินนะครับตอนนี้ก็รถก็จะเดินทางออกไปแล้วนะครับของนี่ครับคันแรกไปนะครับคันสองนะครับคัน3 4 5ไปก่อนนะครับไปก่อนก็มีคณะนะครับนะครับโอเคโอเคพวกเรา
3: เดี๋ยวจะไปทำงานก่อนนะครับ
0: โอเคครับคุณเจนขอบคุณพวกเราทุกคนครับโอเคตอนนี้อ่ะผมก็มาถ
2: ่
0: ายทอดจัดรายการต่อก็แล้วกันนะครับเอาแบ็คกราวด์เป็นด้านหลังดีไหมเนี่ยไปนั่งทางโน้น
6: ม
0: ัน
6: จะร้อน
0: ไหมไม่ร้อนนี่มันนั่งตรงนี้ตรงนี้ให้เห็นบ้าง
6: เออ
0: ขยับใ
2: ช่ไม่ขยับตรงนี
0: ้ไม่ขยับนี
2: ่ขยับตรงนี้ขยับตรงนี้เหรอนี่ไงนิดนึง
0: ไม่จะเอาข้างหลังทางโน้นเอาอีมามจะได้เห็นเป็นแบ็คกราวด์บ้านข้างหลังแทนที่จะเป็นตรงนี
2: ้อันนี้เอาไหมครับแบ็คกราวด
0: ์นี่เอาโอเคพูดจนถึง9โมงนะก็โอเคนี่ก็ดีละด็อกเตอร์วิวติดตามรับฟังวันนี้ร้อนแรงอีกวันครับวิภาวันสวัสดีท่านพี่คุณประสมสุขวันนี้มาปล่อยขบวนแรลลี่หรือครับใช่ครับมาปล่อยแรลลี่ขบวนแรลลี่นะครับก็วันชัยช่วยด้วงติดตามรับฟังคุณยายนิ้งนองเดินทางปลอดภัยนะคะว่ากันขอบคุณครับคุณจิดาภาแก่นนะคำท่านอดีตประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับก็ร่วมส่งเป็นกำลังใจท่านเขตทรงศรีว่ากันขอบคุณมากครับก็วันชัยช่วยด้วงชัดเจนบรรยากาศน่ารักชื่นมื่นครับเสียงระฆังสุดยอดนะครับใช้ให้คุณเกิดประโยชน์ระฆังครับคุณดวงตาฟุ้งประเสริฐสวัสดีค่ะติดตามรับฟังทักทายแล้วทางวิทยุขอบคุณมากครับต่อไปอาจารย์วรศิลป์นิรเขตที่พันนานิคมชาตรูอุณหภูมิ24 ฝนไม่ตกแดดจัดตั้งแต่ทางเฟซบุ๊กภาพเสียงชัดเจนขอบคุณมากครับแล้วก็ตอนที่ทักทายมาทักทายก่อนนะครับคุณสมเด็จพรมทานะครับโอเคคุณสุคนทิพย์จันทวงศ์นะครับพร้อมติดตามรับฟังผมจะไปจัดรายการวิทยุผมจะไปอยู่จนถึงวันที่5ครับตอนเช้าวันที่5ก็จะจัดรายการนะครับที่เชียงใหม่นะครับผมจะไปวันที่3ครับ3 4ก็คงจะไปส่งแล้วก็เที่ยวบางส่วนแล้วก็กลับก็วันที่5ตอนเย็นประมาณนี้นะครับจองตั๋วเครื่องบินกลับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นกำหนดการนะครับที่ขอบคุณทุกท่านที่อวยพรให้นะครับก็ทำคนเดียวนะครับถึงแม้จะมีคนเยอะแต่ก็ทำคนเดียวมันจะคุ้นชินกว่านะครับวิเชียรต่อฤทธิ์ติดตามรับฟังแม็กผู้ใหญ่บ้านการเงินกรมเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์นี่อบอุ่นมากเป็นตัวอย่างองค์กรอื่นๆขอบคุณมากครับนกนิชาเคยอยู่กรมประชาสัมพันธ์ตอนนี้ก็โอนไปอยู่ที่ใกล้บ้านแต่ว่าเป็นเทศบาลบัวใหญ่นะครับก็ขอบคุณยังคิดถึงอยู่นะจะออกกระบำบอกนะดร.เจริญพรคำจานหลังพายุฝนผ่านไปท้องฟ้าย่อมสดใสนี่แล้วก็ปัญหาที่ทำให้ทุกข์ใจแก้ได้ถ้าใช้สติและปัญญาฝนไม่ได้ตกทุกวันปัญหาก็ไม่ได้มีทุกวันเช่นกันใช่ครับโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์นะครับวันนี้ฉากก็เปลี่ยนแปลงนะครับให้เห็นบ้านน้องสาวครับบ้านน้องสาวคุณฮาเลนชัดเฉลิมหัตกรรมเมืองเลยเช้านี้ฟ้าใสแดดแรงส่งใจไปกับท่านเขตทรงศิริเดินทางปลอดภัยสุขภาพสดใสก้าวหน้าในงานครับขอบคุณครับรักษาสุขภาพนะเรานะครับท่านพันตำรวจเอกธนาชัยไหลงามรับฟังครับขอบคุณมากนะครับต่อมาครับก็คุณประสมสุขครับก็ขอบคุณนะครับโอเคนะครับนี่ก็ท่านทักทายมาได้ตลอดเวลานะครับคุณวิภาวันคุณวิเชียรต่อฤทธิ์คุณทิพวันชาวไร่นาคฟังอยู่นะคะจากใจคาเฟ่ขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยและอยากเรียนเชิญท่านไปจัดรายการที่อะไรเนี่ยจากคาเฟ่ตามคาเฟ่ในสวนประดู่จิบกาแฟชิวๆครับว่างั้นนี่นี่ผมก็ไปปกติผมก็จะชงกาแฟไปกินด้วยวันนี้ก็กินกาแฟมาแล้วนะครับกินกล้วยกินกาแฟกินขนมปังมาแล้วนะครับเตรียมที่จะไปส่งอยู่แล้วนะครับกาแฟผมก็ไม่มีปัญหาครับก็ไปไหนมาไหนนี่ก็แล้วแต่ตามความเหมาะสมก็แล้วกันเนาะขอบคุณครับเอาละท่านผู้ฟังครับเวลาขณะนี้ 8:13 นาทีรายการเก็บข่าวมาคุยครับที่ท่านติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้วันนี้สัญจรอยู่ที่บ้านหนองกุ้งครับบ้านหนองกุ้งที่บ้านคุณสุขศรีกับคุณธรรมนูนนี้นะครับบ้านหนองกุ้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านของผมนะครับคือหมู่บ้านสิริพรข้ามถนนมิตรภาพมาก็ใช่เลยบ้านหนองกุ้งที่นี่ก็ห่างจากถนนมิตรภาพก็ประมาณ3กิโลเมตรห่างจากทางรถไฟนี่ไปยินรถไฟไหมครับห่างจากทางรถไฟก็ประมาณ600เมตรนะครับประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็บรรยากาศดีนะครับบ้านก็สวยนะครับแล้วก็ติดกันนั่นก็บ้านพันตำรวจเอกกำธรโสดาสีนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับรั้วติดกันเลยนี่ครับที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นรั้วบ้านนะครับของพันตำรวจเอกกำธรโสดาสีนะครับอีกหลังหนึ่งที่มาซื้อไว้ตั้งงานแล้วครับที่นี่ครับซื้อไว้ตั้งนานแล้วอำนาจชนะวงดร.อำนาจอรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับดร.อำนาจนะครับแล้วก็คุณย่าพาเที่ยวโอเคคุณย่าไปไหนจงปลอดภัยทุกเส้นทางขอบคุณมากครับคุณย่าคิดถึงครับเสมอต่อไปผมจะทักทายให้หมดก่อนครับวิเชียรต่อฤทธิ์หลายวันผมจะไม่คิดถึงท่านฤทธิ์ครับก็วันเสาร์วันอาทิตย์ไงครับไปวันเสาร์ นะครับไปถึงโน่นก็ตอนเย็นวันอาทิตย์ก็เราไม่ได้พบกันอยู่แล้ววันจันทร์ผมก็จัดรายการอยู่ที่เชียงใหม่ประมาณนี้เนาะโอเคผมเตรียมไปหลายวันเตรียมอยู่เตรียมยาเตรียมมะเร็งต่างไปพร้อมนะครับก็สบายครับไม่มีปัญหาทางด้านสุขภาพก็คุณรำภาวดีเสร็จจากรายการเดินทางปลอดภัยและขอให้โชคดีทั้งไปและกลับด้วยว่างั้นขอบคุณมากครับโอเคนะครับท่านผู้ฟังครับรายการนี้ก็อยากให้ท่านได้รู้เท่าทันการเมืองและนักการเมืองรู้เท่าทันราชการและระบบราชการรู้เท่าทันสื่อมวลชนทั้งสื่อเก่าสื่อใหม่นะครับก็เป็นรายการที่ผมพยายามสรุปและก็ให้ความเห็นในข่าวต่างๆนะครับอาจจะไม่ละเอียดนะครับแต่ว่าก็เป็นประเด็นข่าวที่เราควรจะได้รับทราบกันนะครับพอวันนี้นะครับมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจเยอะแยะเลยนะครับวันที่2ครับวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคมนะครับก็ดูน้ำในเขื่อนก่อนเป็นไงเมื่อวานนี้ลืมดูนะครับน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์นะครับดูสดๆเลยนะนี่ผมก็มานั่งหาอยู่ที่นี่ละนะครับข้อมูลน้ำนะครับอ้าวยังไม่มีน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ทุกเขื่อนเลยนะครับก็ไม่มีแต่ Wi-Fi ดีครับแต่ว่ามันคงจะเป็นที่ข้อมูลน้ำมั้งไม่มีเนาะสถานการณ์โอเคนะครับถ้าตอนท้ายๆก็จะดูอีกทีหนึ่งว่าระบบน้ำเป็นยังไงอากาศขอนแก่นวันนี้ครับวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้อากาศที่ขอนแก่นก็วันที่2นะครับเดี๋ยวนะดูก่อนวันที่2อากาศขอนแก่น8นาฬิกานะครับก็84องศาฟาเรนไฮต์เป็นฟาเรนไฮต์ครับต้องปรับมาให้เป็นเซลเซียสนะครับเซลเซียสก็ไม่สูงจนเกินไปนะครับโอเคนะครับก็เสียเวลาที่จะต้องมาปรับอีกเพราะว่าปรับก็ยังไม่เป็นด้วยนะครับพยากรณ์อากาศคือเดี๋ยวนะท่านผู้ฟังครับโอเคตอนนี้ก็ที่บริเวณหน้าบ้านมีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาตลอดนะครับที่หมู่บ้านสิริพรไปที่หมู่บ้านหนองกุงนี้นะครับถนนหนทางดีแต่ก่อนสมัยที่มาซื้อใหม่ๆนี้เปรี้ยวพอสมควรนะครับผมก็เคยถูกชักชวนบอกว่าให้มาซื้ออยู่ด้วยกันไหมพอดีผมซื้อหมู่บ้านสิริพรแล้วนะครับก็เลยไม่ห่างกันเท่าไหร่นักนะครับก็พอไปพอมาได้ข้ามถนนมิตรภาพมาประมาณนี้นะครับเรื่องข่าวๆนะครับวันนี้มีอะไรที่ผมนะครับจะนำเสนอท่านศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดขอนแก่นรายงานการลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรีข่าวต่อมาเชิญร่วมสร้างบุญเสริมสิริมงคลเชิญตักบาตรเทโวโรหณะและสัมผัสงานประเพณีออกพรรษาที่งดงามที่วัดพระบาทภูผานคำอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นวันที่27ตุลาคม27นะครับเวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับผมเคยไปคนเยอะครับมีเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าลงมาโปรดสัตว์นี่แหละนะครับมีนะครับวัดสวยงามต่อมาครับมาพูดถึงเรื่องโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนคุ้มครองสามภัยอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครับระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาปีนี้ถึง1ตุลาคมปีหน้านี่ครับนี่โครงการของรัฐบาลเพิ่งออกมานะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวนายกก็มีรายละเอียดที่จะมานำเสนอให้ฟังนิดหนึ่งต่อมาครับจังหวัดนราธิวาสเดือดเจ้าหน้าที่บุกทลายแหล่งซ่องสุมอาวุธของขบวนการ BRN พบอาวุธกระสุนและวัตถุระเบิดเพียบนี่ครับที่นำเสนอนี่ก็เพื่อให้ท่านได้รู้ว่าเมืองไทยเราตอนนี้ก็ถูกนะครับถูกก่อการร้ายถูกโจรก่อการร้ายถูกบ้านใกล้เรือนเคียงประมาณนี้ แล้วก็บ้านใกล้เรือนไกลด้วยนะครับพยายามที่จะเข้ามายึดครองเอาผลประโยชน์ต่างๆผ่านเจ้าหน้าที่บ้านเมืองฉะนั้นเราอย่าชะล่าใจนะครับเราจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับที่บอกว่าทันกันนะครับโอเคนะครับข่าวต่อมาครับไทยแลนด์ทำได้เหรียญทองตะก้อหญิง4คนรอบชิงชนะเลิศสุดมันนะครับไทยพบเวียดนามสุดท้ายสาวไทยเก๋าเกมกว่าคว้าเหรียญทองไปครองเรียบร้อยเช่นเดียวกันกับตะก้อชายไทยล้างแค้นสำเร็จชนะมาเลเซีย 2-0 ได้เหรียญทองนี่ครับเหรียญทองตะก้อหญิง4คนเหรียญทองตะก้อชายนะครับแล้วก็อีกนึงวอลเลย์บอลชายหาดหญิงทีมชาติไทยจารึกประวัติศาสตร์คว้าเหรียญแรกของประเทศไทยในรอบ12ปีเอเชียนเกมแล้วก็มีข่าวสรุปเหรียญกีฬาเอเชียนเกมแล้วก็ในอาเซียนด้วยและการทำเหรียญรางวัลสำคัญของนักกีฬาไทยเราประจำวันข่าวล่าสุดเพิ่งหาเมื่อเช้านี้นะครับเมื่อคืนนี้มหาดไทยยึดเงินเดือนคืนทุจริตการสอบท้องถิ่น 5,925 คนครับแล้วก็ล่าสุดเองครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นประธานคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนี่เป็นข่าวที่ผมจะนำเสนอท่านผู้ฟังที่ผมได้เรียบเรียงไว้นะครับโอเคนะครับทักทายมาได้นะครับเดี๋ยวตอนกลางๆก็จะให้ท่านได้โทรเข้าสู่รายการด้วยนะครับมีศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดขอนแก่นรายงานการลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรีเมื่อวันที่30นะครับก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงหนึ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่พวกเราชาวไทยนะครับมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับไทยเรามาโดยตลอดนะครับข่าวต่อไปครับสายบุญต้องไม่พลาดคุณวิทยาอากรตนนะครับติดตามรับฟังขอบคุณครับสายบุญเชิญตักบาตรเทโวโรหณะที่วัดพระบาทภูคำนะอำเภออุบลรัตน์วันที่27ตุลาคมเวลา 7:00 นเป็นต้นไปนะครับก็หลังจากตักบาตรแล้วก็ไปเที่ยวเขื่อนอุบลรัตน์หรือว่าไปเที่ยวหอดูดาวของอำเภออุบลรัตน์ก็ได้นะครับผมเคยไปมาแล้วนะครับเป็นสำหรับการตักบาตรเทโวนี้ไฮไลท์ก็คือพระภิกษุสงฆ์เดินลงจากที่ประดิษฐานองค์หลวงปู่ขาวบนเทือกเขาภูพานผ่านบันได 1,049 ขั้นนะครับระยะทางกว่า1กิโลเมตรลงมายังอุโบสถเพื่อรับบิณฑบาตข้าวสารและอาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของพุทธศาสนิกชนเรานะครับก็ห้ามพลาดนะข่าวต่อมาครับสถานีรถไฟขอนแก่นนี่ก็ได้รับการตรวจประเมินประกวดการแข่งขันสถานีคุณภาพปี69โดยคณะกรรมการจากฝ่ายปฏิบัติการเดินรถของการรถไฟเพื่อยกระดับมาตรฐานสถานีคุณภาพด้านกายภาพบำบัดไม่ใช่ด้านกายภาพด้านบริการด้านความสะอาดความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเอาก็ส่งเข้าประกวดด้วยนะครับสถานีของขอนแก่นของเราสถานีรถไฟสวยครับสวยขึ้นชั้นบนไปเลยมีลิฟต์ขึ้นนะครับมีบันไดเลื่อนขึ้นนะครับอยู่กลางเมืองด้วยนะครับผ่ากลางเมืองนี่ครับก็มีทางรางรถไฟข้ามเลยนะครับไม่เกะกะทางการจราจรแต่อย่างใดเนาะนี่ก็คือทางรถไฟเมืองขอนแก่นนะครับข่าวจากส่วนกลางบ้างท่านผู้ฟังครับ8:24 คุณประภาดาบัวหน้าสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับศักดิ์ชัยสุคนธชาติจากพังงานะครับก็ติดตามรับฟังพังงาแดดไหมฝนไหมนะครับตอนนี้ก็ใช้ขาตั้งกล้องก็ไม่เสถียรเสถียรดีครับแต่ว่าก็เกรงว่าพอไปแตะแล้วมันจะล้มนะครับตอนนี้ก็กล้องก็ใช้ได้นะครับก็จะเอาไปเชียงใหม่ด้วยอันนี้นะคุณทรงวิทย์อาจารย์ทรงวิทย์พิมพ์ประกันสวัสดีครับท่านอธิบดีระลึกถึงนะครับ บ้านทรงวิทย์ก็มีบ้านอาจารย์ทรงวิทย์นะครับก็ไม่ไกลจากนี่นะครับที่ผมมานั่งอยู่ที่บ้านอดีตรองผู้ว่ามหาสารคามนี้นะครับห่างกันก็ประมาณกิโลเมตรกว่าๆครับที่โพงสินไซนะครับของอาจารย์ทรงวิทย์ทีมประกันครับคิดถึงนะครับอาจารย์ครับคุณอัฏฐจินดาอินทรทัศน์คงอยู่กรุงเทพครับวันนี้บอกว่ากรุงเทพแดดจัดสว่างค่ะว่างั้นว่าจะไปพบอยู่ที่เชียงใหม่อยู่นะครับแสดงว่าเข้ากรุงเทพเนาะขอบคุณครับคุณอัฏฐจินดานะครับเจ้าที่กรมประชาสัมพันธ์อดีตผอ.ของกรมประชาสัมพันธ์คุณสุลักษณาโคตรสมบัติคุณน้องครับตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่มุกดาหารนะโอเคครับมุกดาหารเย็นสบายค่ะโอ้ใช่อิจฉานะครับลมจากประเทศลาวข้ามแม่น้ำโขงมามีแต่ภูเขามีแต่ความเย็นสบายนะครับที่มุกดาหารนะครับต่อไปท่านใดอีกจันเงาะหารจริงสวัสดีเช้าวันศุกร์ครับท่านอธิบดีขอให้ทุกท่านเดินทางโดยปลอดภัยวันนั้นนะครับคุณไคริกาไปก่อนแล้วขับรถไปแล้วเดินทางไปแล้วค่ะว่าไงนะครับโอเคไปส่งคุณทรงสิริเจอกันที่เชียงใหม่ก็แล้วกันนะครับคุณไคริกาก็จะเอาเสื้อนะครับของชมรมไปใส่ในวันจันทร์ด้วยนะครับเตรียมการไว้แล้วนะคุณรำภาวดีชัยสงเสร็จจากการเดินทางปลอดภัยนะคะขอให้โชคดีทั้งไปและกลับว่ากันนะครับขอบคุณมากครับโอเคครับทักทายมาได้ตลอดนะครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็เป็นรายการเพื่อท่านโดยเฉพาะรายการเก็บข่าวมาคุยวันนี้สัญจรมาที่บ้านน้องสาวครับที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังนี้ละนะครับคุณทรงสิริแก้วคำประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นคุณโจก็ย้ายมาแทนแล้วนะครับจากนู่นครับยโสธรไหมหรือที่มหาสารคามผมไม่แน่ใจนะครับคุณโจก็รู้จักกันนะครับก็ย้ายคนดีครับเก่งคุณโจย้ายมาเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นนะครับระดับ9คุณสุชาติบุญจันทร์หนองแวงพระยืนติดตามครับชัดชัดเจนขอบคุณมากครับโอเคท่านผู้ฟังครับตอนนี้เราก็มาฟังข่าวเกี่ยวกับเรื่องของส่วนกลางเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการภัยพิบัติเพื่อประชาชนนะครับนี่ก็เป็นโครงการที่ดีของรัฐบาลนะครับซึ่งนายกอนุทินได้คิกออฟโครงการนี้ให้กับผู้ว่าให้กับนายอำเภอและทุกภาคส่วนให้ศึกษากรมธรรม์อย่างละเอียดถี่ถ้วนพร้อมกับสื่อสารให้ประชาชนทุกพื้นที่ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทีมีเรื่องที่จะพูดนิดนึงเสนอนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้1ผมเคยมีประสบการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ประเทศไทยเราที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงนะครับเมื่อปี2554ครับผมเป็นอธิบดีช่วงนั้นนะครับก็ไปตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนอยู่ที่ทั้งดอนเมืองและก็ที่กระทรวงพลังงานนะครับก็มีข่าวสารนะข่าวสารที่จะออกนะครับศูนย์นี้จะมีเจ้าหน้าที่ผมเกณฑ์คนมาหมดเลยนะครับกรมประชาสัมพันธ์เอาทีมข่าวมา36ทีมนะครับแล้วก็รถถ่ายทอดจากทั่วประเทศระดมไป8คันทวงทั้งหมดเลยเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณ250คนในแต่ละวันที่สำคัญผมอยู่ประจำอยู่ตลอดประจำจริงๆนะครับท่านผู้ฟังครับไปตั้งแต่เช้านะครับก่อนเพื่อนลุยน้ำไปนะครับน้ำถึงเข่าเนี่ยนะครับแล้วก็กลับเมื่อ

ขียนพิมพ์ไว้โรเนียลแจกสื่อมวลชนจะต้องมารับข่าวจากศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์นี้และผมก็จะต้องเซ็นอนุมัติข่าวด้วยทุกข่าวบางข่าวนะครับก็ของส่วนงานต่างๆนะครับก็ผมจะต้องตรวจดูก่อนนะว่าผมจะต้องเซ็นชื่อก่อนว่ามันจริงเท็จมากน้อยแค่ไหนเพราะบางทีทำให้ประชาชนตื่นตกใจกลัวนะครับว่าจะน้ำท่วมบ้านหรือเรื่องของการระวังภัยฉะนั้นผมจะต้องตรวจและเซ็นชื่อกำกับข่าวทุกข่าวเลยที่ออกไปไม่ใช่ใครเอามาวางก็ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งมีนะครับประสบการณ์มีบางครั้งก็พวกที่ไม่รู้เรื่องนะครับหรือว่าพวกที่จะอาศัยฉกฉวยให้ประชาชนนะครับแตกตื่นนะครับถึงเส้นทางของน้ำนะครับก็มาต่อว่าผมประชาสัมพันธ์ผมก็บอกว่าดูซิว่าเป็นข่าวอะไรปรากฏว่าไม่มีรายชื่อผมหรือผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์นะครับนั่นคือข่าวนะครับและเมื่อท่านให้สัมภาษณ์เมื่อเช้านี้นะครับดีครับการช่วยเหลือประชาชนนะครับถ้าหากว่าส่วนราชการต่างๆหรือรัฐบาลแม้กระทั่งกรมประชาสัมพันธ์หรือใครก็ตามนะครับเอาข้อมูลที่ท่านช่วยเหลือประชาชนเนี่ยมาพิมพ์เป็นข่าวอีกทีนึงแจกจะเห็นนะครับโดยทั่วๆดีกว่าจะมาพูดเปล่าๆทางวิทยุไปก็เสร็จนั่นไม่ใช่ผมไม่ทำแบบนั้นนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังทำ YouTube สมัยนั้นก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับบ้างนะครับหรือว่าทำทีสั้นๆนะครับก็เป็นข่าวที่ว่ารัฐบาลห่วงใยฉะนั้นข่าวสารทุกวันนี้ต้องเข้าใจว่ารัฐบาลทำเยอะนะครับหน่วยงานต่างๆทำเยอะแต่ว่าพอว่าท่านทำแล้วท่านไม่ส่งข่าวให้ประชาชนได้รับทราบต้องมีศูนย์ข่าวโดยเฉพาะนะครับคอยพิจารณากันกองสื่อมวลชนอยากจะได้ข่าวมาเอาจากศูนย์บัญชาการของข่าวสารนี้นะครับผมมีนะครับผมมีประสบการณ์และผมมีข้อมูลนะครับเยอะนะครับแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ผมก็เก็บไว้นะครับก่อนเหตุการณ์น้ำท่วมท่านได้ทำอะไรบ้างระหว่างน้ำท่วมท่านได้ทำอะไรบ้างและช่วยเหลือที่ไหนหลังเหตุการณ์มีการเยียวยาฟื้นฟูยังไงบ้างนี่ครับผมก็จะรวบรวมทั้งหมดนะครับไว้โดยบอกให้เจ้าหน้าที่ของเราไปสัมภาษณ์แล้วก็ให้ทำเป็นข่าวเขียนหรือว่าข่าวที่เป็นYouTube TikTok อะไรเหล่านี้แหละนะครับให้ประชาชนได้รับทราบหลายช่องทางหัวใจของการประชาสัมพันธ์คือจริงจังเปิดเผยและต่อเนื่องครับแฟกต์แฟงแฟร์ผมมีประสบการณ์จากการทำนี้นะครับซึ่งก็ทุกคนได้เข้าใจนะครับแน่นอนทุกคนก็เป็นห่วงบ้านของตัวเองนะครับไม่อยากให้น้ำเข้าบ้านของตัวเองนะครับแต่ว่ามันก็ไปเข้าบ้านคนอื่นอะไรประมาณนี้ก็มีนะครับฉะนั้นนะครับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนครับท่านทำงานหนักนายกก็ทำงานหนักครับโดนด่าโดนค่อนคอร์ดนะครับจากพรรคฝ่ายค้านบ้างนะครับซึ่งก็มีแต่ปากพูดนะครับแจกเงินแจกทองอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับท่านจะต้องไปลงหน้างานเห็นงานอย่างแท้จริงท่านก็จะเห็นว่าหน่วยงานของรัฐเขาทำอย่างเต็มที่นะครับแต่ขาดการสื่อสารอย่างที่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็จะต้องเป็นหน่วยงานกลางนะครับไม่ใช่ต่างคนต่างพูดสทนชพูดเป็นอย่างหนึ่งกรมชลประทานพูดเป็นอย่างหนึ่งอาจารย์จากสถาบันต่างๆพูดเป็นอย่างหนึ่งนะครับจิตด้าพูดเป็นอย่างหนึ่งสรุปแล้วพูดคนละทิศคนละทางต้องพยายามให้มันเป็นทิศทางเดียวกันให้เป็นข่าวจากที่ออกจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นี้นะครับแล้วก็มีผู้สั่งงานโดยตรงนะครับรับผิดชอบซิงเกิลนะครับในการที่จะฟังคำสั่งคนนี้เพียงคนเดียวนะครับไม่ใช่ต่างคนต่างสั่งกระทรวงนั้นสั่งเดี๋ยวกระทรวงนี้สั่งนะครับมันก็เลยสับสนวุ่นวายนะครับไม่รู้จะเชื่อใครไม่รู้จะฟังใครใช่ไหมครับนี่ก็คือประสบการณ์ที่ผมเห็นนะครับแล้วก็ทำมาแล้ว

0: แม็กผู้ใหญ่บ้านการเงินตอนนี้ที่ทำทุกวันชื่นชมอาจารย์ป้าอาจารย์ไปกรุงเทพหรือพร้อมเรือพร้อมแล้วว่าเงินนะครับโอเคนะขอบคุณครับคุณประกาศสิทธิ์ผู้ใหญ่บ้านต่อมานะครับที่ทักทายมาวิทยายานยนต์ติดตามตลอดครับอาจารย์สรุปข่าวเด่นเชื่อถือได้ครับครับข่าวทุกข่าวผมกลั่นกรองมาพอสมควรมีข่าวปลอมอีกก็มีนะนี่ที่โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนี่เขาเริ่มแล้วแต่บางข่าวนี่ก็บอกว่ายังไม่เริ่มจะเลื่อนไปนู่นปีหน้านี่ก็มีครับมีข่าวมีผมจะนำเสนออยู่นะนี่นะคุณผอ.อัฐจินดาเนี่ยก็เคยทำงานร่วมกันสมัยน้ำท่วมนะครับแล้วก็รองเอื้องสมัยโน้นนะครับคุณสุชาติบุญจันทร์หนองแวงติดตามรับฟังยินดีขอบคุณมากครับนะครับก็ผมพูดให้ฟังถึงเรื่องการทำงานประชาสัมพันธ์ในภาวะที่น้ำท่วมหรืออุทกภัยอันเดียวกันนะครับถ้าจะใช้อุทกภัยก็เป็นทางการถ้าน้ำท่วมก็ไม่เป็นทางการบางหน่วยงานก็เกิดอุทกภัยน้ำท่วมนี่มันก็ทั้งภาษาทางการและไม่เป็นทางการนะครับฉะนั้นก็การสื่อสารก็จะต้องชัดเจนเอ้านั่นก็เป็นเรื่องของที่ผมพูดให้ฟังนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับโอเคครับก็ข่าวต่อไปก็แล้วกันนะครับนายกอนุทินคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนสื่อสารกับประชาชนให้ง่ายๆให้ประชาชนเข้าใจนะครับท่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แล้วนะครับมีรัฐมนตรีต่างๆมารับผิดชอบโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวมทั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็อธิบดีปป.หลายฝ่ายนะครับซึ่งก็หลายส่วนประสบภาวะอุทกภัยในหลายพื้นที่อยู่แล้วขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ใช้กลไกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อบูรณาการรวบรวมความร่วมมือของทุกหน่วยงานมีผู้รับผิดชอบดูแลพี่น้องประชาชนทุกมิติประสานเชื่อมโยงการทำงานอย่างเป็นระบบว่างั้นท่านนายกท่านบอกว่าวันนี้เป็นอีกก้าวที่สำคัญของประเทศไทยในการยกระดับการดูแลและคุ้มครองพี่น้องประชาชนจากภัยพิบัติซึ่งรัฐบาลชุดนี้ตระหนักว่าภัยพิบัติสามารถเกิดขึ้นได้และจะส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนสิ่งสำคัญท่านบอกว่าไม่ใช่เพียงแต่การให้ความช่วยเหลือภายหลังการเกิดเหตุเท่านั้นแต่เราต้องเตรียมความพร้อมและสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ได้ดูหน้าฉะนั้นรัฐบาลจึงได้มีโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนะครับโดยรัฐเป็นผู้ซื้อประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันภัยรองรับความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยน้ำท่วมที่เกิดจากวาตภัยลมพัดและที่เกิดจากแผ่นดินไหวนะครับ3ภัยนี้นะครับ3ภัยนี้ครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศรัฐบาลซื้อให้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่ผมยังไม่บอกให้โทรจะเพิ่งโทรนะครับเพราะว่าข่าวยังต่อเนื่องกันอยู่นะครับข่าวยังต่อเนื่องกันอยู่สำหรับภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนนี้คุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุดแสนบาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนแต่แก่เกิดน้ำท่วมนะครับเสียหายเบื้องต้น10,000บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน90,000บาทไม่เกิน90,000บาทถ้าวาตภัยลมพัดนะครับความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนผู้ที่เกินเบื้องต้น 95,000 บาทและก็กรณีแผ่นดินไหวความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000 บาทนี่ก็เป็นเรื่องทุกมิติละการช่วยเหลือกรณีภัยน้ำล้อมหากที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันก็รับการชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือน2คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ2ล้านบาทต่อคนประมาณนี้นะครับนี่ก็คือการทำอย่างเป็นระบบนะครับบริหารจัดการความเสี่ยง และปฏิบัติการไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาตินะครับซึ่งนายกรัฐบาลก็ทำแล้วนะครับแล้วก็ท่านก็สั่งการให้กับผู้ว่านายอำเภอไปศึกษารายละเอียดแล้วก็ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบนะครับอยากก็ถึงภาษาง่ายๆที่ผมว่านะครับนอกเหนือจากพูดแล้วจะต้องเรียบเรียงเป็นข่าวพิมพ์ข่าวแจกนะครับสื่อมวลชนมีศูนย์บัญชาการฟังคนเดียวจากศูนย์บัญชาการนี้นะครับอย่าให้สับสนนี่คือประสบการณ์ที่ผมมีนะครับคุณชัยยงกงศรีสวัสดีครับผมติดตามรับฟังอยู่บ้านหนองรุบครับอ๋อบ้านหนองรุบขอนแก่นครับสุรศักดิ์นาคประการติดตามทุกวันครับรายการดีมีความรู้ครับครับขอบคุณมากครับวันนี้ผมสัญจรมาที่บ้านน้องสาวนะครับที่เดินทางไปเป็นผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต3นะครับที่เชียงใหม่ครับรับผิดชอบ8จังหวัดนะครับที่เชียงใหม่นะครับขอนแก่นนี่11จังหวัดครับก็ต่อมาอีกนะครับมีใครบ้างก็โอเคทักทายมาครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวผมจะให้โทรอยู่นะเดี๋ยวให้เป็นข่าวอีกก่อนนะครับตอนนี้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของส่วนกลางเขื่อนเจ้าพระยาพอจะระบายน้ำสูงสุดไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางด้านไอ้รัชนกฝ่ายค้านครับอึ้งโรงครัวภูมิใจไทยช่วยคนน้ำท่วมให้สั่งผ่านแก๊บว่างั้นนะครับมันมีหลายวิธีครับคือสักแต่ว่ามีปากพูดมันก็ได้ครับแต่ว่านะครับมีหลายวิธีที่เขาทำนะครับส่วนหนึ่งที่เราไปเห็นก็อาจจะมีแบบนี้สั่งแก๊บดีไหมครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นายกนะครับทำสำหรับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชัดชาติผู้ว่ากรุงเทพยืนยันว่าไม่มีการจ่ายเยียวยารายละ 9,000 ปัดกรุงเทพยกเลิกแก้มลิงนะครับไม่ได้ยกเลิกแก้มลิงแต่อย่างใดว่างั้นเห็นมีหมู่บ้านจัดสรรอยู่เยอะนะเห็นเขาว่านะหมู่บ้านที่สมัยก่อนครับสงวนไว้เป็นแก้มลิงทุกคนรู้ไปหมดแล้วแต่ไม่มีใครมาทำสารต่อ 2-3 ปีนะครับฉะนั้นก็เลยทุกคนรู้ว่าจะเป็นแก้มลิงแต่ว่าไม่ทำพอไม่ทำก็มาจับจองที่ดินนะครับแล้วก็มาเอกชนก็มาซื้อต่อนะครับทำบ้านจัดสรรแล้วเดี๋ยวนี้ที่ดินแพงแล้วรัฐบาลอาจจะบอกว่าเอ้าที่ดินแพงแล้วอะไรประมาณนี้นะต่อไปเอ้านี่ทั้งแนะนำทั้งว่ารัฐบาลด้วยนะทั้งชมนะรายการนี้นะครับอันไหนดีเราก็ชมอันไหนไม่ดีเราก็แนะนำนะครับว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นนะครับแบบนี้ฮะโรงครัวภูมิใจไทยทั่วประเทศนะครับที่พรรคภูมิใจไทยทำเนี่ยผนึกกำลังส่งเข้ากล่องถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยมีทางพรรคเป็นคนทำนะพรรคอื่นทำไหมล่ะที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยเอาเงินของพรรคนะที่มีที่ได้รับบริจาคจากกกต.มานี่แหละพรรคอื่นทำไหมนะครับนี่เป็นเงินพรรคไม่ใช่เงินรัฐบาลนะแยกกันให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ข้อเสนอแนะที่ดีของฝ่ายค้านก็รับทราบทำนะครับอันไหนไม่ดีนะครับเราก็แนะนำฝ่ายค้านนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของน้ำท่วมครั้งนี้มีคนตายประมาณ1คนนะครับครั้งที่แล้วนะครับก็800กว่าคนนะน้ำท่วมหนักภาคใต้เมียนมาดับ32คนหายไป30คนบอกว่าปริมาณฝนทุบสถิติ80ปีฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมปริมาณน้ำฝนที่ภาคอีสานบ้านเรานี่ครับปีหนึ่งนี่ครับก็ประมาณ 1,200 มิลลิเมตรนะครับแถวนครพนมมุกดาหารนี่ก็จะมีฝนเยอะกว่าเราก็ประมาณ 1,500 มิลลิเมตรถ้าขอนแก่นนะครับแถวชัยภูมิโคราชสุรินทร์อุบลเนี่ยประมาณ 1,250 มิลลิเมตรต่อปีถ้าทำเขื่อนกักเก็บน้ำไว้ได้นะครับมันจะทำให้พี่น้องมีน้ำทำนาในโอกาสต่อไปตอนนี้น้ำก็ไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์อยู่นะครับยังรองรับได้อีกเยอะนะครับเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งก็เมื่อกี้ตอนเช้าผมก็เปิดดูแต่ตอนนี้มันก็ยังใช้ไม่ได้นะครับไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรสถานการณ์น้ำนี่ครับไม่ทราบว่าเขื่อนอุบลรัตน์นะครับขัดข้องเรื่องระดับน้ำเป็นไง นะครับไม่มีแจ้งให้ประชาชนทราบเลยเครื่องเสียเหรอหรืออะไรก็คุณศักดิ์ชัยสุคนธชาติผมเคยเป็นเลขากองอำนวยการร่วมในเหตุที่ทุ่งมะพร้าวปี34ว่างั้นนะครับก็ประสบการณ์ของแต่ละคนก็เราสามารถนำมาใช้ได้นะครับในวิกฤตต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับพอคุณศักดิ์ชัยบอกว่าให้เกิดเอกภาพในการสั่งการนะครับไม่ใช่ต่างคนต่างสั่งนะครับโอเคนะครับนี่ก็8นาฬิกา45นาทีเอาโทรสิตอนนี้ให้โทรนะท่านจะโทรนะ0817024751อ้าวนะให้โทรแล้วนะครับเรื่องอะไรก็ได้น้ำท่วมก็ได้หรือเรื่องอะไรที่ท่านคิดว่าจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเชิญได้เลยนะครับรายการนี้ก็เปิดกว้างนะครับโอเคครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะท่านบอกค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีครับพี่ธีรัตน์ศรีคำนัน
0: คุณธีรัตน์คนแก่นเนาะ
1: มหาสารคามค่ะอยู่โคสม
0: ครับโอ้ครับครับเชิญ
1: ค่ะเมื่อกี้โทรมาไม่เจตนานะคะ
0: ครับครับครับ
1: วันนี้มือเป็นเศรษฐกิจค่ะขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยนะคะพร้อมโอคณะเดินทางไปด้วยนะคะ
0: ครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคนะ
1: ขอพักประเด็นนี้ค่ะท่านค่ะประเด็นน้ำท่วม
0: ครับ
1: หลังจากข่าวขณะเดียวกันภาพรวมในประเทศการเตรียมตัวแก้ต้นเหตุเนี่ยก็ต้องโดยเฉพาะในกรุงเทพนะคะที่มีบ้านเรือนตามคูคลองนะคะมาใกล้หรือเปล่าโยนที่นอนแล้วก็เศษขยะลงขอให้ผู้รัฐบาลอนุเลียเป็นผู้เศษด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดี
0: ครับสวัสดีครับโอเคดีอีกไหมเนี่ยฮะ
2: สวัสดีครับอาจารย
0: ์ครับ
2: เซนซิทิฟครับ
0: ครับครับ
2: ก็เห็นที่เป็นหนังลงตามโทรศัพท์เราว่าเวียนภาคใต้กับภาคเราเขาจะทำแบบแถวเหตุการณ์หรือไงครับผมโพสต์ว่าอันนั้นว่าอันนี้ผมก็เลยว่าเออเป็นไปได้อยู่เลยเนาะทำจังที่จะทำให้คนนั้นมาทะเลาะกันท
0: ่
2: านบอกว่าถ้าคนไทยฆ่ากันแล้วจะร้องร้องเองชาติใจให้ใครฟังมันสิไปสนับผมว่านะครับไอ้พี่น้องไต่ตองดีๆเด้ออ
0: ันศึกอื่นหมื่นไกลก็ไม่ห่วงมาวันสวงศึกไทยไล่ข่มเหงไทยด้วยกันหันมาฆ่ากันเองจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังครับก็เป็นเรื่องที่ชาวไทย
2: พี่น้องเข้าเบื้องเราเนาะครับเนาะมันเป็นการว่าอย่างไรแต่ชอบให้มีข้อมันนั่นกันอยู่แล้วนะครับว่าอันนี้อันนี้อันนี้นะครับผมก็อยากบอกไปหลายเนาะครับเนาะ
0: ครับครับ
2: ให้อาจารย์นิตุ้ยก่อนรู้ว่าให้ทางจังหวัดนะครับ
0: ครับครับขอบคุณครับครับคุณวันชัยตุ้ยล่วงนะครับจากบ้านหนองยาเข้านกก็ขอนแก่นอำเภอพยืนนี่แหละนะครับคุณศักดิ์ชัยสุคนธชาติผู้บัญชาการเหตุการณ์คือผอ.เขตผู้ว่าการอะไรประมาณนี้ว่างั้นนะครับแล้วแต่จะตั้งใครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับในสถานการณ์นั้นนะครับจะเป็นพลเรือนก็ได้ผู้ว่าก็ได้หรือทหารก็ได้แล้วแต่ทุกคนจะต้องขึ้นตรงต่อคนนี้เพียงคนเดียวซิงเกิลคอมมานด์อย่างที่ว่านะครับคือก็เพื่อไม่ให้นะครับเกิดการสับสนในการสั่งการท่านอยู่กระทรวงไหนท่านอยู่จังหวัดใดนะครับเมื่อคนนี้สั่งก็จะต้องฟังคนนี้คนเดียวมีกฎหมายรองรับในคำสั่งนั้นนะครับมีความผิดด้วยถ้าไม่ทำตามคำสั่งนั้นนี่คือผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับต่อไปอ้าวมีใครบ้างอีกนี่คุณสิทธิธรรมเมฆสุวรรณภูเวียงชัดเจนดีครับอยากให้รายงานน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ด้วยครับว่างั้นครับก็นี่ครับผมก็พยายามที่จะหาระดับน้ำปรากฏว่าหาไปแล้วเขาไม่ได้รายงานเลยนะครับทางเขื่อนอุบลรัตน์นะครับนี่ก็เป็นปัญหาทางด้านเทคนิคหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคือให้ท่านได้เห็นเลยก็แล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนี่ผมหาแล้วนะนี่ที่เขื่อนอุบลรัตน์มันจะมีเครื่องหมายคำถามแบบนี้ล่ะตลอดเลยเป็นเฉพาะวันนี้นะ มันเสียหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าปกปิดไว้ไม่แน่ใจกลัวประชาชนแตกตื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจคุณชายทางเขื่อนอุบลรัฐจะโทรมาบอกก็ได้นะที่ฟังรายการนี้ท่านทำให้เกิดกระแสความต้องการของประชาชนไหมหน่วยราชการนี่หรือรอแต่รายงานหรือไม่มีอำนาจสั่งการเลยไม่กล้าพูดนะครับปกติเนี่ยเวลาสั่งการนะครับผมก็จะบอกว่านอกเหนือจากอธิบดีแล้วผู้มีสิทธิ์ในการให้ข่าวคือหนึ่งรองอธิบดีคนนั้นคนนี้ก็ว่าไปสองโฆษกของกรมก็ว่าไปสามถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ผู้อำนวยการก็ว่าไปหรือว่าผู้อำนวยการส่วนนะครับนั่นก็จะต้องแบ่งหน้าที่รับผิดชอบชัดเจนเพื่อให้ชัดเจนในการสั่งการตอนนี้นะครับเขื่อนอุบลรัฐมีปัญหาแล้วท่านผู้ฟังครับผมเคยไปนะสมัยก่อนเขื่อนอุบลรัฐนี่ครับไม่ใช่เดี๋ยวนี้นะสมัยก่อนเขาปิดข่าวเลยนะน้ำท่วมใหญ่นี่ครับปี2521ท่วมหนักที่ขอนแก่นจำได้ไหมครับสมัยนั้นนะครับประชาสัมพันธ์บอกว่าให้ข่าวไม่ได้เป็นความลับของราชการผมจึงไม่ได้ข่าวเลยนะครับผมก็บอกว่าเอ้าทำไมข่าวน้ำท่วมเนี่ยระดับน้ำเขื่อนจะแตกไหมเขื่อนจะพังไหมระดับน้ำเท่าไหร่ควรที่จะบอกได้บอกหน่อยสิพอดีรู้จักกันเป็นการส่วนตัวด้วยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคุณธีรพงศ์ทำหนังสือมาถึงผมจะเสนอผู้อำนวยการให้ได้พิจารณาให้ข่าวของเขื่อนได้ของระดับน้ำได้ตั้งแต่นั้นมาครับปี2521นะครับที่ผมพูดนี่ครับนะครับจนน้ำท่วมเรียบร้อยแล้วจึงอนุมัติให้มีข่าวนะครับแบบเดียวกันนี่แหละนะครับตอนนี้ก็อาจจะเป็นกุศโลบายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับว่ามันเครื่องเสียให้ไม่ได้ก็โทรมาก็ได้ครับผมก็บอกทุกวันนะ0817024751หรือไม่มีอำนาจในการให้ข่าวอีกละก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยอีกละนะครับพอให้ข่าวไปนะครับก็โดนด่าจากคณะกรรมการนะครับคือการปล่อยน้ำเก็บน้ำนี่เขามีคณะกรรมการลุ่มน้ำชีนะครับซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานนะครับตอนนี้ผู้ว่าก็มีอีกเอาเกินไปนะครับในขอนแก่นนะครับก็โอเคนะครับเป็นเรื่องของระบบราชการบ้านเรานะครับที่ผมก็พยายามนี่ครับที่ว่าเขื่อนนะครับให้ดูอีกทีนึงผมก็พยายามดูแต่ว่ามันไม่มีนะครับเป็นปัจจุบันระดับน้ำก็ปิดเลยนะครับเป็นเพราะสาเหตุอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคไปข่าวอื่นต่อไปก็แล้วกันเนาะท่านผู้ฟังครับข่าวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวนะผมดูก่อนนี่เป็นสดๆนะครับ8:53 นครับรายการนี้เพื่อท่านโดยเฉพาะนะครับก็เป็นเรื่องข่าวอื่นบ้างนะครับที่ผมพยายามจะหาสดๆเพื่อท่านนะครับเรื่องของน้ำท่วมภาคใต้เขมรด้วยนะครับนราธิวาสเจ้าหน้าที่บุกทลายแหล่งซ่องซุ้มอาวุธของขบวนการ BRN พบอาวุธและกระสุนวัตถุระเบิดเพียบนะครับเพื่อสอบถามแล้วจับกุมได้นะครับก็ที่นูนอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้ครับเขาบอกว่าสะสมอาวุธเพื่อเตรียมนำไปใช้ในการก่อเหตุว่างั้นนะครับก็มีเยอะนะครับที่จับกุมได้นะครับโอเคนั่นก็เป็นเรื่องที่ทางภาคใต้นะครับข่าวต่อมาเกี่ยวกับเรื่องการสอบของมหาดไทยที่มีข่าวทุจริตในการสอบองค์การปกครองส่วนท้องที่สรุปแล้วได้คนไม่มีความรู้ความสามารถมาทำงาน 5,925 คนเขาถอนรายชื่อออกหมดเลยนะและให้ส่งคืนเงินเดือนด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการเพิกถอนสถานะครบทุกรายนะครับพฤศจิกายนนี้ 5,925 คนนะครับพวกที่ไม่มีความรู้ใช้เงินเข้ามานะครับก็ไปซื้อตำแหน่งเอาจากใครก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ก็ 5,000 กว่าคนนะครับก็ ผมจะถอนชื่อออกไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เอาเงินมาใช้คืนด้วยประมาณนี้เนาะท่านผู้ฟังครับนั่นก็เป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันอีกส่วนหนึ่งนะครับที่พูดให้พวกเราได้รับทราบกันนะครับมาทางด้านข่าวกีฬาครับข่าวกีฬาไทยจะพบกับอินโดนีเซียครับก็เป็นเรื่องของกีฬาฟีฟ่าฟุตบอลนะรอบชิงชนะเลิศอาเซียนเดย์นะครับฟีฟ่าเดย์นะครับคือมี4ทีมเท่านั้นนะครับที่มาแข่งในระดับฟีฟ่าเอาคะแนนฟีฟ่าด้วยเราจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับฟิลิปปินส์นะครับวันที่5ตุลาคม2ทุ่มนะครับซึ่งแข่งที่อินโดนีเซียนะครับก็เป็นสิ่งที่พวกเราต้องคอยดูแต่อย่างไรก็แล้วแต่ทีมชาติไทยยังมีนัดที่จะพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์วันนี้16นาฬิกาครับคือถึงแพ้หรือชนะก็เราไปชิงชนะเลิศอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราชนะมาตลอดนะครับทั้งชนะปากีสถานทั้งชนะเวียดนามมานะครับคะแนนก็เหลือแหล่แล้วนี่ก็เป็นเรื่องของกีฬานะครับส่วนทางด้านเอเชียนเกมดูนะว่ามีอะไรบ้างนะครับก็พยายามที่จะดูว่ามีข่าวอะไรเกี่ยวกับกีฬาเอเชียนเกมเดี๋ยวนะครับท่านผู้ฟังครับก็มีวันนี้วันที่2ใช่ไหมพยายามที่จะหาข่าวเกี่ยวกับวันนี้มีอะไรบ้างนี่แหละนะครับท่านผู้ฟังครับก็รายการนี้ก็ทำกันสดๆนี่แหละนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบข่าวสารข้อมูลต่างๆ2ตุลาคมวันนี้ที่ขอนแก่นท่านผู้บริหารมีอะไรบ้างก็ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามน้ำท่วมและการให้ความช่วยเหลือที่ห้องประชุมสำนักงานปภ.วันนี้ครับโดยรองยุทธนาโพธิวิหก 8:00 น.ประชุมมาแล้วนะครับได้รับคำสั่งจากนายกมาแล้วต้องมารีบประชุมสั่งการนะครับอีกอันนึง 9:30 น.ที่ห้องประชุมแก่นภูมิ2ท่านรองยุทธนาก็ประชุมอนุกรรมการจัดเตรียมสถานที่สร้างพระเมรุมาตรจำลองถวายซุ้มดอกไม้จันทร์และเอาสิ่งอำนวยความสะดวกเมรุมาตรนะต้องใช้ต้องอ่านว่าเมรุมาตรถ้าธรรมดาก็เมนกับเมนนี่ก็เป็นเรื่องของที่จังหวัดขอนแก่นเขามีอะไรกันผมก็นำมาพูดให้ท่านได้ฟังกันนะครับข่าวต่อไปครับมีข่าวอะไรอีกบ้างล่ะนะครับเดี๋ยวนะดูก่อนมันเสียเวลาหรือเปล่าไม่แน่ใจข่าวสารเยอะครับที่ในที่ผมเซฟไว้นะครับใน iPad นี้นะครับก็โอเคนะครับก็เวลาขณะนี้ก็จวนจะหมดเวลาแล้วนะเรื่องราวของอะไรอีกมั่งระดับน้ำแล้วก็สรุปเหรียญอาเซียนของกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับไทยเราอันดับ1 12เหรียญทองมาเลเซียอันดับ2 6เหรียญทองอินโดนีเซียอันดับ3 3เหรียญทองสิงคโปร์อันดับ4 2เหรียญทองเวียดนามอันดับ5 2เหรียญทองแต่ว่าเหรียญเงินต่างกันนะครับฟิลิปปินส์2เหรียญทองก็อันดับ6เมียนมาอันดับ7กัมพูชาอันดับ8ได้4เหรียญทองแดงและบรูไนได้1เหรียญทองแดงประมาณนี้นะครับก็สำหรับประเทศไทยเราอยู่ในอันดับ5ทั้งหมดนะครับจีนอันดับ1 143เหรียญทองญี่ปุ่น45เหรียญทองเกาหลีใต้24เหรียญทองอุซเบกิสถาน14เหรียญทองไทยเรา12เหรียญทองบาเรน11เหรียญทองอินเดีย10เหรียญทองประมาณนี้นะครับก็ไทยเราก็ไม่ธรรมดานะครับเก่งนะครับในการเล่นกีฬา
3: สถา านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยพื้นที่54จังหวัดพร้อมกำหนดอัตราเยียวยาใหม่ปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
6: จ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยพื้นที่54จังหวัดพร้อมกำหนดอัตราเยียวยาใหม่ปี2569และเตรียมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ำลด
9: นางสาวพรชาตาบุตรสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่าขณะนี้ด้านพืชได้รับผลกระทบ54จังหวัดพื้นที่ประมาณ 1.4 แสนไร่เกษตรกรได้รับผลกระทบประมาณ 150,000 รายส่วนใหญ่เป็นนาข้าวโดยสำรวจพื้นที่เสียหายจริงประมาณ 170,000 ไร่เกษตรกรกว่า 20,000 รายและให้ความช่วยเหลือแล้วกว่า600รายวงเงินประมาณ 3.6 ล้านบาททั้งนี้นายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานเร่งติดตามสถานการณ์และช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงบริหารจัดการน้ำเตรียมเครื่องมือเร่งระบายน้ำและแจ้งเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงโดยอัตราช่วยเหลือด้านพืชได้แก่ข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและผลไม้ไม้ยืนต้นไร่ละ 6,800 บาทส่วนด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรประมาณ 35,000 รายสัตว์ได้รับผลกระทบประมาณ 3,900,000 ตัวขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวมอบให้เกษตรกรเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดวาสนาตระเกตรายงาน
4: จังหวัดตรังเร่งตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยพร้อมเร่งเปิดทางน้ำเพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
10: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เร่งตรวจสอบพื้นที่เขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจในเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนักพร้อมเร่งเปิดทางด้วยการดูดเลนขุดลอกท่อระบายน้ำทำความสะอาดร่องน้ำเพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำลงสู่ทะเลนอกจากนี้พื้นที่คูคลองและแหล่งน้ำต่างๆซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำและเส้นทางระบายน้ำลงสู่ทะเลได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่เร่งกำจัดวัชพืชขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำอื่นๆเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้สามารถรองรับน้ำฝนและน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อใช้ในการเผชิญเหตุให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากพื้นที่จังหวัดตรังยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องยยศพรนะคะไกลศรีสวทอตรังรายงาน
4: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กำชับทุกอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิการชดเชยเยียวยาตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติลดความกังวลประชาชนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติน
11: างอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.จังหวัดสรุปรายละเอียดหลักเกณฑ์ของกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติพร้อมเชิญนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกันเพื่อชี้แจงให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันก่อนนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกรมธรรม์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบรวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์สาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีผลคุ้มครองแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ให้ความคุ้มครอง3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
4: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

FM 99.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการผู้ว่าขอนแก่นพบประชาชนค่ะขอนแก่นเสียงแคนดอกคูณศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสี่ยวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์สิรินธรเน่สุดแท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิกณช่วงเวลาต่อไปนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงหอกระจายข่าวและเสียงตามสายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเสนอรายการผู้ว่าขอนแก่นพบประชาชน
3: ไปทั่ว

าสู่ช่วงของรายการผู้ว่าพบประชาชนค่ะกับดิฉันจิรพรมั่งคั่งดำเนินรายการนะประจำวันนี้วันศุกร์ที่2เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569นะคะวันนี้แรม6ค่ำเดือน10ปีมาเมียค่ะต้องขออนุญาตนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการผู้ว่าพบประชาชนนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเผื่อมีผู้ดำเนินรายการหรือท่านผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะก็เผื่อจะมาทักทายหรือนำข่าวสารมาฝากพี่น้องประชาชนก็ติดตามกันต่อเนื่องสวัสดีท่านที่ติดตามทางหอกระจายข่าวหรือระบบ FM 99.50 MHz AM 621 kHz ในฐานะสื่อกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและก็ติดตามทางช่องทางนะคะเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ต้องขอบคุณนะคะช่างเทคนิคค่ะคุณพี่ตู่กฤษฎกรศรีหวงวิลาศคุณพี่สักไกรสวยสุดิกุลนะคะทีมงานผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการร่วมเรียกว่าเตรียมรายการแล้วก็สตรีมไลฟ์สดนะให้พี่น้องประชาชนได้รับชมรับฟังรายการผู้ว่าพบประชาชนทุกช่องทางกันเลยทีเดียวประจำวันศุกร์นะคะภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นผอ. อจิรยามังธานีนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะก็วันนี้สภาพอากาศกันก่อนกันแล้วกันบางท่านเกษียณอายุราชการไปแล้วยังแข็งแรงอยู่นะคะเดินสายท่องเที่ยวก็มีบางท่านก็ได้ทำการโยกย้ายเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยมีความสุขนะคะบางท่านบอกว่าวัน2วันก็เหมือนได้อยู่บ้านปรับตัวยังไม่ทันเลยนึกถึงคิดถึงนะเพื่อนพ้องน้องพี่ในหน่วยงานที่ตนเองเคยอยู่นะคะความผูกพันค่ะแต่ก็ถือว่าเราเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันหรือจะมีสื่อโซเชียลนะคะนี่หรือว่าจะเป็นเครื่องมือสื่อสารนี่แหละจะเป็นตัวแทนความห่วงใยความผูกพันตลอดไปเลยนะคะก็อาจจะสื่อสารกันได้ส่วนท่านที่บอกว่าเพิ่งเกษียณปีนี้ไปได้พักผ่อนวัน2วันยังไม่คุ้นนะคะก็ขอให้มีความสุขดูแลสุขภาพนะคะอิ่มหนำสำราญเต็มที่กันแล้วกันวันนี้มาติดตามชมพร้อมกันไปด้วยกันนะกับรายการผู้ว่าพบประชาชนข่าวสารในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นภารกิจและก็เรื่องสำคัญนะคะที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะที่ขอนแก่นบ้านเรานะคะมาดูสภาพอากาศกันก่อนนำมาฝากกันนะคะวันนี้ค่ะบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายและบึงกาฬซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยานะพยากรณ์ลักษณะอากาศมาเน้นกันที่อีสานอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังคะซึ่งบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเขาบอกจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะแต่ว่ายังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างอันหนึ่งในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569นะคะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยเริ่มที่ภาคเหนือและมาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากนั้นค่ะจะส่งผลกระทบต่อภาคอื่นต่อไปขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระมัดระวังนะคะอันตรายจากการเดินทางมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงในห้วงระยะเวลาวันที่4ถึง7ตุลาคม2569นี้นะคะวันนี้มาดูกันคุณผู้ฟังขอนแก่นนะคะฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะวันนี้อุณหภูมิสูงสุดโอ้โห UV แรงตั้งแต่เช้าเลยนะตั้งแต่7โมงเช้าเราจะเห็นแสงแดดออร่าจับเลยนะคะร้อนอบอ้าวแต่เช้าเลยนะวันนี้อุณหภูมิสูงสุดขอนแก่นวันนี้35องศาเซลเซียส
ต่ำสุด24องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่วันนี้ที่จังหวัดขอนแก่นกับสภาพอากาศร้อนอบอ้าวพกร่มหน่อยนะคะร่มมี UV ด้วยจะได้พกร่มแล้วก็กันฝนไปด้วยนะคุณผู้ฟังพื้นที่เลยนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่นะคะวันนี้วันศุกร์สิใครจะเดินทางนะคะกลับบ้านเสาร์อาทิตย์พักผ่อนหรือเดินทางไม่ไกลแต่เราก็ต้องได้ขยับคือเราต้องตรวจสอบความเรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเรื่องของเส้นทางน้ำลดแล้วมีเส้นทางชำรุดนะหรือว่าใช้การไม่ได้จะทำอย่างไรนะหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่เราจะกลับบ้านกลับภูมิลำเนาเพื่อความปลอดภัยนะคะให้วันหยุดราชการวันเสาร์วันอาทิตย์นี้เป็นความสุขของผู้ที่ทำงานมนุษย์เงินเดือนนะคะไม่ว่าจะอาชีพเอกชนหรือธุรกิจส่วนตัวหรือหลายท่านบอกรับราชการนะก็บอกว่าเงินเดือนนะคะก็อย่างที่ว่ากันไปนั่นแหละนะก็ต้องประหยัดนะคะฟุ่มเฟือยบางอย่างนะหวยอย่างเงี้ยนะควรจะฟุ่มเฟือยหรือไม่นะก็ดีใจด้วยนะสำหรับคนที่เป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงนะคะเอาละค่ะก็มีหลายจุดหลายพื้นที่ที่ต้องระวังวันนี้ชัยภูมินะฝนฟ้าคะนองร้อยละ10นะคะวันนี้ชัยภูมิฝนฟ้าคะนองร้อยละ10นะคะส่วนที่หนองบัวลำพูแล้วก็สกลนครกาฬสินธุ์นครพนมนะคะรวมไปถึงนี่แหละที่เลยด้วยนะคะร้อยละ20นะคะมีฝนนะส่วนใครจะเดินทางหนองคายบึงกาฬแล้วก็แถบมหาสารคามวันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะเป็นช่วงสภาพอากาศที่ฝนต้องยังคงตกอยู่นะคะแต่ก็อาจจะหนักบางแห่งบางพื้นที่เราระมัดระวังกับการเดินทางนะคะจุดไหนที่เป็นสะพานขาดชำรุดหรือในหมู่บ้านในชุมชนก็ช่วยกันต่อเติมกันไว้ก่อนนะคะหรือพี่น้องในชุมชนค่ะก็อาจจะมีการปักป้ายปักจุดไว้ให้ผู้คนในชุมชนที่เดินเข้าออกในหมู่บ้านนะคะได้ใช้ความระมัดระวังในขณะเดียวกันทางภาครัฐเองค่ะก็เข้าไปช่วยเหลือแต่อาจจะไม่ทันในขณะนั้นคือจะต้องคนในชุมชนในหมู่บ้านต่างคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันก่อนนะนี่ก็จะได้ทันในช่วงที่อาจจะมีเหตุการณ์ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วก็ติดตามนะเรื่องของสภาพอากาศข่าวสารยกของไว้ที่สูงนะคะเผื่อว่าจุดที่เคยท่วมนะคะอาจจะกลับมาอีกระลอกนะส่วนคนที่เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครนะคะถึงแม้จะน้ำลดนะแต่ว่าก็ยังคงมีฝนนะคะแล้วก็น้ำจะกลับมาอีกระลอกที่กรุงเทพนี่ก็คือน่าห่วงนะคะก็เป็นห่วงสำหรับทุกท่านหรือท่านที่อยู่พื้นที่กรุงเทพมหานครแถบปริมณฑลด้วยก็ให้ระมัดระวังนะถือว่ายังฝากกำลังใจส่งความห่วงใยไปให้นะคะสวัสดีค่ะคุณอามอมรเทพแพ่งสภานะคะวันนี้รับชมสดกันเลยรายการผู้ว่าพบประชาชนประจำวันที่2ตุลาคม2569ทางสวทขอนแก่นนะสวัสดีครับพี่เปิ้ลนะคะก็สวัสดีเช่นเดียวกันน้องอามอมรเทพแพ่งสภาค่ะเราไปฟังกันต่อติดตามกันต่อนะคะข่าวสารที่สำคัญคุณผู้ฟังคะซึ่งช่วงนี้ก็มีกิจกรรมที่สำคัญนะคะที่ทางรัฐบาลเองยังคงห่วงใยเรามาดูข่าวสารนโยบายรัฐบาลกันก่อนซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะสั่งทุกหน่วยค่ะรับมือน้ำท่วมไม่ใช่เฉพาะที่กรุงเทพเหนือใต้ออกตกคนอีสานก็เช่นเดียวกันนะคะก็ให้ดูแลรักษาชีวิตประชาชนเป็นลำดับแรกเร่งเยียวยาให้เร็วที่สุดซึ่งสิ่งที่น่าห่วงคือภาคกลางน้อยมากนะคะภาคกลางจะเจอกับน้ำท่วมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็จะเป็นภูมิภาคอื่นเสียมากกว่าแต่คนเมืองกรุงค่ะไม่ทันได้รับมือเลยนะคะหรือว่าไม่ทันตั้งตัวนะมาแบบปุ๊บปั๊บน้ำท่วมแบบนี้ก็เป็นห่วงและก็น่าห่วงนะสถานการณ์แบบนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูล
เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยกำชับให้หน่วยงานบูรณาการกำลังนะทั้งทรัพยากรให้ใช้ข้อมูลร่วมกันติดตามสถานการณ์วันต่อวันเลยนะคะพร้อมให้ทุกจังหวัดด้วยนะคะตั้งศูนย์บัญชาการมีผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และก็เตรียมความพร้อมล่วงหน้าทั้งด้านการแจ้งเตือนอพยพเครื่องจักรศูนย์พักพิงและแผนเยียวยาฟื้นฟูที่จังหวัดขอนแก่นเองนะคะก็ได้เตรียมการทั้งหมดแล้วพี่น้องชาวขอนแก่นนะคะก็พยายามสังเกตนะป้ายหรือว่าจุดที่ให้เข้าไม่ให้เข้าระวังอันตรายในขณะเดินทางนะคะแต่ก็มีป้ายสัญลักษณ์นะให้เห็นชัดเจนนะคะขอความร่วมมือทุกท่านก็ระมัดระวังการเดินทางนะเพราะช่วงนี้เราก็เห็นนะคะว่าภัยธรรมชาติถึงแม้ว่าที่ขอนแก่นถือว่าโชคดีมากเลยนะคะทั้งเรื่องทางปภ.เองค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานภาครัฐทั้งอส.นะก็ถือว่าต้องถือโอกาสกล่าวชื่นชมนะในการทำงานจังหวัดขอนแก่นนะคะทั้งภาครัฐผู้นำต่างๆในที่จังหวัดขอนแก่นดูแลประชาชนพี่น้องชาวขอนแก่นเป็นอย่างดีนะคะดังนั้นพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นนะคะก็ต้องพยายามระมัดระวังในการเดินทางการใช้ชีวิตนะคะเช่นเดียวกันค่ะกับที่นายกอนุทินนะคะได้กำชับนะคะทุกภาคกันเลยทีเดียวทั้งภาคกลางนะคะให้เตรียมทั้งหมดเลยทั้งการแจ้งเตือนอพยพเครื่องจักรศูนย์พักพิงและแผนฟื้นฟูในการที่จะเยียวยานะคะทั้งอาคารบ้านเรือนทรัพย์สินต่างๆนะโดยมีข้อสั่งการที่สำคัญก็คือให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลค่ะเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าโดยเฉพาะที่ราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามแล้วก็ติดตามการระบายน้ำจากเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็มีการเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรรถสุขาต่างๆและก็กำลังปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงนี่ก็คือให้แผนเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งเหนือใต้ออกตกนะคะแล้วก็มีการดูแลชีวิตของพี่น้องประชาชนเตรียมอพยพประชาชนเป็นลำดับแรกค่ะจัดเตรียมศูนย์พักพิงนะคะให้ได้มาตรฐานดูแลระบบเรื่องของไฟฟ้าให้ปลอดภัยค่ะเร่งสำรวจความเสียหายค่ะเพื่อเยียวยาอย่างรวดเร็วทั่วถึงภายใต้หลักสื่อสารฉับไวดูแลประชาชนให้ทั่วถึงและก็เร่งฟื้นฟูเยียวยาอย่างเร็วที่สุดนะคะนี่ก็เป็นส่วนที่ทางนายกรัฐมนตรีกำชับนะคะโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครปีนี้หนักนะปี69นี่คือจากเสียงสะท้อนของคนเมืองกรุงนะคะหรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบนะคะทั้งเราดาราเซเลบต่างๆไม่เหลือนะคะคือไม่รอดจากการที่น้ำท่วมนะแต่ถ้าเกิดมามากกว่านี้ก็ต้องอพยพกันละนะซึ่งหนักกว่าปี2554นะคะข้อมูลก็ได้มีการอ้างอิงแบบนี้นะว่าน้ำท่วมปี54ที่กรุงเทพมหานครนะคะก็ไม่เท่าปีนี้ปี69นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารของรัฐบาลที่กำชับนะคะให้ทุกหน่วยเตรียมรับมือนะรักษาชีวิตประชาชนอันดับแรกเร่งเยียวยาให้เร็วที่สุดนะคะเรามาดูนะคะในภูมิภาคกันบ้างในพื้นที่ขอนแก่นของเรากันบ้างต้องชื่นชมค่ะทั้งหน่วยงานภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะทีมอส.ระดมทีมกันนะคะอดตาหลับขับตานอนช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปช่วงสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานขอนแก่นเราก็ไม่ได้ท่วมแบบถึงขนาดไปไม่ได้เลยนะคะถือว่าโชคดีมากค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะที่จังหวัดขอนแก่นเองค่ะศูนย์ปภ.เขต6ขอนแก่นระดมทั้งกำลังยุทธโภคกรกู้ภัยนะคะก็ยังอุตส่าห์ไปช่วยเหลือทั้งคนขอนแก่นแล้วยังไปช่วยเหลือพี่น้องชาวปราจีนบุรีกันด้วยนะคะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่น

ไทยนะคะจำนวน2คันรถเรือท้องแบนนะคะเรือท้องแบนอีก6ลำค่ะเรือกู้ภัยโพลีเอทิลีนแบบเปิดหัวจำนวน1ลำเจ็ตสกีจำนวน2ลำแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการรวม16นายนะคะไปปราจีนบุรีค่ะซึ่งทีมเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปภเขต6ขอนแก่นพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยทั้งหมดนะได้เข้าพื้นที่นะคะเพื่อปฏิบัติภารกิจในการลำเลียงอพยพผู้ประสบภัยการเคลื่อนย้ายข้าวของเรื่องใช้ตลอดจนการมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจุดวิกฤตอย่างต่อเนื่องและก็ได้มีการประเมินสถานการณ์ระดับน้ำพร้อมสภาพเส้นทางอย่างใกล้ชิดนะคะตลอด24ชั่วโมงโดยเน้นความปลอดภัยของชีวิตพี่น้องประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะเอาละค่ะก็ให้กำลังใจเลยนะคะสำหรับพี่น้องผู้ประสบภัยหลายพื้นที่ที่จะเจอช่วงนี้แต่ทีนี้สิน้ำยังลดนะคะก็หลายครัวเรือนได้ทำการทำความสะอาดบ้านเรือนอันไหนที่เสียหายไปแล้วใช้ไม่ได้เลยนะคะบางทีก็ทั้งข้าวของเครื่องใช้รถยนต์ลอยน้ำนะคะไปกับน้ำเลยเงี้ยถือว่าเสียหายนี่ก็จะชดเชยตามที่หน่วยงานภาครัฐนะคะได้แจ้งเอาไว้หรือว่าประชาสัมพันธ์กันเอาไว้นะคะคุณฟังค่ะก็น่าเห็นใจนะสำหรับเรื่องนี้นะคะขอนแก่นของเราก็รับมือแล้วก็เตรียมการไว้อย่างดีนะคะรวมไปถึงจุดที่เคยท่วมซ้ำซากนะคะทางการปภ.และก็ก่อนหน้านี้ท่านผู้ราชการจังหวัดรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐนะคะก็ได้มีการเตรียมแผนล่วงหน้าเอาไว้เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นนะคะได้เรียกว่าปลอดภัยอุ่นใจค่ะรวมไปถึงมีจุดศูนย์พักคอยศูนย์พักพิงนะคะก็ทางปภ.หรือหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ชุมชนค่ะก็จะแจ้งให้กับพี่น้องชาวชุมชนขอนแก่นนะคะได้ทราบเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นนะคะก็ต้องให้ความร่วมมือนะคะถ้าบอกมีการอพยพนะคะก็ให้ความร่วมมือนะคะเพื่อจะได้ปลอดภัยไว้ก่อนชีวิตเรานะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกสักนิดนึงคุณผู้ฟังคะมีที่จังหวัดขอนแก่นนี่ก็เป็นข่าวสำคัญค่ะเห็นบอกว่าช่วงนี้มีเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะแถวอำเภอเมืองนี่แหละบอกว่าเนี่ยน้ำท่วมนะมีปัญหาเรื่องของราคาผักสดล่าสุดเนี่ยนะคะพาณิชย์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจลงพื้นที่เลยนะลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาผักสดณตลาดบางลำพูอำเภอเมืองที่จังหวัดขอนแก่นนี่แหละค่ะตามที่มีข่าวนะคะระบุว่าขอนแก่นเองเนี่ยคือผักขึ้นราคาทันทีหลังน้ำท่วมแหล่งปลูกผักทางภาคกลางภาคเหนือบอกว่าสินค้าน้อยสินค้าแทบไม่มีเพราะว่าผลกระทบจากน้ำท่วมนะบางชนิดก็บอกเริ่มขาดตลาดนะคะทีนี้ทางด้านนางสาวนงนุชอุดมคำพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นค่ะมอบหมายให้นายนิยุทธสืบสายหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจลงพื้นที่นะคะพร้อมด้วยทั้งกลุ่มหัวหน้ายุทธศาสตร์สารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นลงไปตรวจสถานการณ์ราคาผักสดณตลาดบางลำพูก็จากการลงพื้นที่พบนะคะว่าราคาทั้งพริกและผักสดบางชนิดมีการปรับตัวสูงขึ้นจริงนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เริ่มมีราคาปรับลดลงในวันนี้แล้วค่ะเพราะอะไรนะคะเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ปลูกผักนะคะที่ภาคกลางและก็ภาคเหนือจึงส่งผลให้ปริมาณผลผลิตผักสดนี่คือลดลงการขนส่งสินค้าเข้ามาในจำหน่ายพื้นที่มีปริมาณน้อยมากนะคะทำให้ราคาผักสดบางชนิดปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามปริมาณผักสดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นยังไม่ขาดตลาดไม่วิกฤตนะคะมีเพียงพอค่ะต่อความต้องการของผู้บริโภคปรากฏว่าพัน

คิดลงพื้นที่ไม่มีการพบกักตุนสินค้าไม่มีนะคะและก็คาดว่าอีก 2-3 วันน่าจะเป็นช่วงนี้แล้วแหละนะสถานการณ์ก็จะดีขึ้นและทางสำนักงานพาณิชย์เองจะตรวจติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ถือว่าเพื่อเป็นการที่จะไม่ให้พ่อค้าแม่ขายนะคะเอารัดเอาเปรียบกับลูกค้าหรือผู้บริโภคนะและก็ในช่วงเทศกาลกินเจนะคะกำลังจะมาถึงคือ10ถึง18ตุลาคม2569ที่จะถึงนี้ทางพาณิชย์เองก็ได้ลงไปดูซินะคะว่ามีอะไรที่จะทำให้กระทบต่อการค้าขายทางเศรษฐกิจในพื้นที่ขอนแก่นไหมนะคะฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบที่จะมีต่อช่วงเทศกาลกินเจให้พี่น้องชาวขอนแก่นนะที่ปฏิบัติถือศีลกินเจนะคะจะได้มีความปลอดภัยด้วยนะคะในเรื่องของการที่รับประทานผักนะคะปลอดสารพิษแล้วก็ไม่ราคาที่สูงเกินไปในช่วง10ถึง18ตุลาคม69นี้ก็ปรากฏว่าทางสำนักงานเจ้าหน้าที่พาณิชย์เองนะคะก็ได้กำชับให้กับผู้ประกอบการร้านค้าได้ติดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนเปิดเผยนะคะและก็ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542นะคะติดป้ายชัดเจนนะคะแล้วก็ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่73พุทธศักราช2569เรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการอย่างเคร่งครัดค่ะแล้วก็ยังได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการนะคะให้จำหน่ายสินค้าและบริการด้วยความเป็นธรรมไม่ย้อมแมวขายด้วยแหละนะอันไหนที่เน่าหรืออันไหนที่หมดอายุจัดกระเช้านะคะอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะคะตรวจเจอนี่คือจับปรับนะเอาผิดแน่นอนกันเลยทีเดียวหรือถ้าเกิดพี่น้องประชาชนนะคะรู้สึกว่าเอ๊ดูแล้วในพื้นที่ชุมชนของท่านไม่ค่อยที่จะเป็นธรรมสักเท่าไหร่ในเรื่องของการค้าขายนะแต่เราต้องมีหลักฐานระบุชัดเจนด้วยนะคะอาจจะมีสายด่วนนะคะเราแจ้งเข้าไปได้นะสายด่วนกรมการค้าภายในนะให้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่นะคะไปตรวจเช็คว่าทำไมผักแพงผิดปกติจังเลยในจุดที่เราไปซื้อไปขายนะคะได้นิดเดียวเงี้ยเหมือนโกงราคาหรือไม่ติดป้ายแสดงราคาก็บอกราคาแพงแปลกๆเหล่านี้นะคะสายด่วนนะคะกรมการค้าภายใน1569นะคะ1569ต้องจำเบอร์นี้ไว้นะเพื่อจะได้เรียกว่าให้เจ้าหน้าที่ทางพาณิชย์และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบนะคุณฟังเราพักกันสักครู่นะคะ9:39กับรายการสดรายการผู้ว่าพบประชาชนทางสวทขอนแก่นสวัสดีทักทายนะคะท่านที่เข้ามาติดตามคุณปริญญาภูมิศรีนะคะแล้วก็หลายท่านฟังในรถนะหรือว่าอยู่ทางบ้านค่ะเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆกันก่อนในช่วงนี้ค่ะ

ต่อนะคะในช่วงของการผู้ว่าพบประชาชนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นชมสดนะคะทั่วโลกกันเลยค่ะบนเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีทักทายนะคะท่านที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมนะคะเรามาทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันหน่อยคุณจันจิรางามนุรักษ์นะคะสวัสดีทักทายนะคะแล้วก็มีคุณผู้ชมทางบ้านนะคะทางบัญจาคีรีด้วยค่ะบอกว่าวันนี้ท้องฟ้าแดดจ้าออร่าเลยนะคะ UV แรงแดดจ้านะดูแลเรื่องของสุขภาพนะคะใครที่อาจจะเลี้ยงโคกระบือพี่น้องประชาชนนะออกมาทุ่งนาแต่เช้าตรู่แล้วมีแดดนะคะอาจจะแบบว่าเป็นแสงแดดนี่เดี๋ยวเป็นฮิสโตรกได้ค่ะช่วงนี้ให้ท่านดื่มน้ำจิบน้ำเยอะๆอากาศก็เริ่มแห้งหนาวไปเยือนแล้วนะคะแล้วทำให้รู้สึกว่าเอ๊คอแห้งนะคะตัวดิฉันเองค่ะก็พยายามจิบน้ำน้ำอุ่นนะหรือไม่ก็ดื่มน้ำให้เพียงพอหลายท่านเองก็อาจจะมีอาการเพลียเหนื่อยนะบางทีไล่ฝูงวัวควายแต่เช้าเลยกลัวจะไปกินต้นข้าวงามๆนะวิ่งไปเงี้ยทำให้เหนื่อยนะก็ต้องดื่มน้ำนะเดี๋ยวเป็นฮิสโตรกโรคลมแดดได้สวัสดีคุณดาวเสาเป็นดาวเคราะห์นะคะแล้วก็คุณปริญญาภูมิศรีนะขอบคุณแถวบ้านต้นนะคะชุมชนพระยืนกันด้วยค่ะติดตามวันนี้ชัดเจนนะคะรายการผู้ว่าพบประชาชนค่ะจิรพรมั่งคั่งดำเนินรายการรับหน้าที่แทนนะคะสำหรับหลายท่านที่ฟังข่าวสารในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นหรือว่าภารกิจค่ะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะรวมไปถึงทั้งหน่วยงานภาครัฐนะคุณฟังค่ะได้ขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นรวมไปถึงดูแลเรื่องของสถานการณ์ภัยธรรมชาติแบบนี้เราระมัดระวังกันสิ่งสำคัญนะคะในช่วงนี้ค่ะสุขภาพนะคะเรามาเตือนกันสักหน่อยนะคะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะย้ำเตือนเรื่องของโรคที่มากับน้ำฝนนะเรื่องนี้นะคะเราอย่านิ่งนอนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคฉี่หนูนะคะโรคเลปโตสไปโรซิสนี่แหละรวมไปถึงโรคที่เกี่ยวกับมากับพวกอากาศนี่แหละไอจามไข้หวัดใหญ่นะคะอย่าลืมนะการป้องกันนะด้วยการไปฉีดวัคซีนนะป้องกันไข้หวัดใหญ่นะเผื่อว่าป่วยขึ้นมาก็จะได้ลดความรุนแรงของโรคได้นะเพราะว่าโรคเนี้ยนะจะเข้าสู่ปอดอย่างเงี้ยทำให้ปอดติดเชื้อแล้วหนักนะคะการหนักนะเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามนะคะเรื่องของนี่นะเกี่ยวกับสุขภาพนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขย้ำเตือนนะคะที่มากับน้ำฝนฤดูฝนชาวนานะคะลุยน้ำย่ำโคลนไม่สวมรองเท้าบูทนะหรือไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคต่างๆนะคะนี่ก็ถือว่าทำให้เสี่ยงต่อการที่จะเป็นโรคที่ติดเชื้อนะคะติดเชื้อกับน้ำหรือมีบาดแผลอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะแล้วก็อีกโรคหนึ่งโรคไข้ดินนะคะโรคไข้ดินที่เราไปสัมผัสดินโคลนชาวนาหรือท่านที่เลี้ยงโคกระบือหรือฟาร์มปศุสัตว์ต่างๆหมูแพะแกะไก่นะแล้วเราต้องรีบชำระร่างกายให้สะอาดนะบางครั้งแผลน่ะเป็นซ้ำๆนานๆนะคะแล้วก็เชื้อโรคก็จะซึมลึกเข้าไปในเนื้อในเรานะในร่างกายก็จะกลายเป็นว่าเชื้อโรคนั้นน่ะก็จะนะแฝงกระจายเกาะกระแสเลือดเข้าไปนะไม่ยอมหายสักทีเลยเป็นป่วยข้ามวันข้ามเดือนป่วยเป็นปีแผลตรงนั้นนะคะเป็นปีเลยนะคะนี่ก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วนะสำหรับโรคไข้ดินนะโรคที่ไปสัมผัสดินโคลนต่างๆต้องระวังนะคะทีนี้มาดูกันต่อแล้วกันค่ะที่ทางจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ก่อนหน้านี้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญหลายกิจกรรมกันเลยทีเดียวเทศบาลนครขอนแก่นนะคะเมื่อไม่นานมานี้มีการผนึกกำลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนเยาวชนระดับโลก YCAF นะ2026นะคะก็ดันไอเดียคนรุ่นใหม่มากู้สภาวะวิกฤตภูมิอากาศค่ะดึงคนรุ่นใหม่เยาวชนรุ่นใหม่นะคะมามีไอเดียเจ๋งๆนะคะที่จะทำให้นำสิ่งดีๆกลับมา
ระบบเรื่องสภาพอากาศให้ดีขึ้นหรือจะผลิตอะไรที่เป็นวัสดุเหลือใช้หรือเปล่านะคะนำมาใช้ประโยชน์เหล่านี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นนะคะสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่นมีการจัดการประชุมขับเคลื่อนโครงการกองทุนเยาวชนเพื่อการดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศยุท Climate Action Fund YCAF 2026นะโดยมีนายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเป็นประธานในการประชุมค่ะการประชุมครั้งนี้นะคะก็เป็นการร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอุ่นหนาฝาข้างเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังได้รับความร่วมมือจากครูนะคะครูนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญค่ะจากวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมืองสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยคุณฟังสำหรับโครงการ YCAF 2026เนี่ยนะคะจัดขึ้นมีเป้าหมายที่สำคัญในการสร้างความร่วมมือนะคะระหว่างเมืองกับกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่มาเปลี่ยนมุมมองและก็ข้อเสนอแนะต่างๆให้เกิดการลงมือปฏิบัติจริงค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาเนี่ยสภาพอากาศอันเลวร้ายสภาวะวิกฤตสิ่งแวดล้อมสภาพภูมิอากาศรวมทั้งวางรากฐานระบบการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืนนะคะทำงานเป็นทีมนี่ก็สำคัญค่ะร่วมมือกันสร้างความไว้วางใจผ่านผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมใช้งานได้ให้เห็นจริงนะคะนี่ก็ถือว่าคนรุ่นใหม่ค่ะหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวนะคะและนอกจากนี้คุณฟังคะเทศบาลนครขอนแก่นนะคะยังได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน300เมืองจากทั่วโลกนะเราชื่นชมนะเมืองขอนแก่นนี่คือเก่งทุกด้านเลยและก็ครั้งนี้กิจกรรมเนี้ยเป็น1ใน300เมืองจากทั่วโลกนะคะที่ได้เข้าร่วมโครงการยุท Climate Action FundYCAF 2026นะและยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากองค์กรระดับโลกเชียวนะโดยมุ่งเน้นเปิดพื้นที่ให้เยาวชนค่ะที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมมาคิดมาวิเคราะห์มาดีไซน์มาออกแบบแล้วก็พัฒนาเมืองขอนแก่นเป็นวิศวกรตัวน้อยก็ว่าได้ตั้งแต่อย่าไหวเลยนะมาออกแบบเมืองขอนแก่นเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนนะคะก็เตรียมพร้อมเปิดรับสมัครนะคะข้อเสนอโครงการเนี้ยตั้งแต่วันที่8ตุลาคม2569นะคะไปจนถึงวันที่6พฤศจิกายน2569นะคะดังนั้นพ่อแม่นะคะผู้ปกครองค่ะที่เห็นว่าเยาวชนมีแววนะคะเราจะต้องไปเป็นแมวมองนะว่าเอ๊ะบุตรหลานของเรานะคะน่าจะมีพรสวรรค์ทางด้านขีดเขียนๆออกแบบเป็นวิศวกรตัวน้อยไหมนะลองมาประชันกันดูเนาะมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันได้นะเพราะนั้นเทศบาลนครขอนแก่นนะคะก็เชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ในจังหวัดขอนแก่นที่มีความสนใจด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกันเตรียมความพร้อมมารวมกลุ่มเพื่อนพ้องน้องพี่นี่แหละเพื่อมาเฟ้นหาไอเดียและก็สร้างสรรค์นวัตกรรมอินโนเวชันต่างๆ Create Innovation ในการแก้ปัญหาภูมิอากาศค่ะมาส่งเข้าประกวดในกิจกรรม Open Call นะที่กำลังจะมาถึงนี่แหละนะคะเพื่อร่วมกันเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นการลงมือทำจริงและก็ร่วมกันขับเคลื่อนเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองน่าอยู่ปลอดภัยและยั่งยืนสำหรับทุกคนโดยเฉพาะชาวจังหวัดขอนแก่นทุกท่านค่ะ
สำหรับเรื่องนี้นะคะบอกว่าเดี๋ยวจะมีโครงการรายงานให้ทราบต่อเนื่องนะถ้าเกิดว่ามีอะไรอัปเดตนะคะทางสทขอนแก่นแล้วก็ทีมข่าวสทขอนแก่นคุณจันจิรางามนุรักษ์นะคะหัวหน้าฝ่ายข่าวสทขอนแก่นก็จะอัปเดตนะจะนำข่าวนี้นะให้ทุกท่านได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์นะคะให้ทุกภาคส่วนมามีส่วนร่วมกันนะคะก่อนหน้านี้ท่านผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นทุกท่านค่ะที่ได้ทำงานขับเคลื่อนให้กับจังหวัดขอนแก่นนะคะผลงานของแต่ละสมัยของแต่ละท่านนี่คือยังคงอยู่และก็จะสานต่อไปจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะที่จะมาทำหน้าที่เป็นพ่อเมืองนะคะก็จะทำหน้าที่พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เจริญรุ่งเรืองกันต่อไปฝากพี่น้องประชาชนค่ะมาช่วยกันนะคะสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคีแล้วก็ทำให้ขอนแก่นเป็นเมืองน่าอยู่ปลอดภัยที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางการขับรถนะคะการจราจรการขนส่งต่างๆนะคะแล้วก็ความสงบเรียบร้อยอาศัยซึ่งกันและกันนะมีน้ำใจให้ซึ่งกันและกันนะแล้วก็เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเราพร้อมอยู่แล้วขอนแก่นเป็นเมืองน่าอยู่จริงๆนะคะมีทั้งอาหารอร่อยนะมาขอนแก่นนี่คือได้ทุกอาหารได้ทุกรสชาติเลยแล้วก็หารับประทานง่ายซื้อง่ายนะคะออกมาปุ๊บนี่ไม่ใช่แค่ร้านสะดวกซื้อค่ะแต่จะมีร้านอร่อยนะคะหรือตลาดโต้รุ่งอย่างเงี้ยนะแต่ก็ถ้าฤดูฝนเราอาจจะลำบากหน่อยนะแต่ว่าก็สั่งทางนะหนุ่มสาวรีเดอร์เหล่านี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เรื่องของที่พักที่อาศัยสถานที่จัดการประชุมค่ะพ่อเมืองขอนแก่นแต่ละท่านแต่ละสมัยนะคะถือว่าที่สุดมีความเก่งจริงๆเสียสละจริงๆนะ

เดินทางอยู่ก็มีนะคะหรือว่าฟังในรถหรือฟังอยู่ที่บ้านนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงกันแล้วกันค่ะมีแซวด้วยรายการผู้ว่าพบประชาชนนะวันนี้จะเจอกับคุณจิรพรเมื่อข้างแต่เช้าเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับท่านที่เติมเต็มกำลังใจให้เอาละค่ะหมดเวลาแล้วเราคงจะต้องลาทุกท่านไปแล้วนะคะสัปดาห์หน้าจะเจอกันได้ใหม่นะคะหรือถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงรายการผู้ว่าพบประชาชนนะคะเราก็ต้องฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยแล้วกันภายใต้การอำนวยการของท่านผอ.สวทขอนแก่นผอ.อธิรยามังธนีวันนี้ดิฉันลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือพายุฝนวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่

0: ไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยย้ำทุกจังหวัดเตรียมรับมือพายุฝนวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้เริ่มปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นโดยทุกหน่วยงานได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตอย่างเร่งด่วนมีการบูรณาการความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างครอบคลุมและทั่วถึงได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานสื่อสารและประเมินสถานการณ์โดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพลดความคลาดเคลื่อนความกังวลและป้องกันไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนพร้อมกันนี้จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนครอบคลุมหลายพื้นที่ของประเทศจึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกหน่วยงานจัดเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านทั้งด้านกำลังบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์อาหารศูนย์พักพิงเครื่องอุปโภคบริโภคและแผนเผชิญเหตุเพื่อให้มีความพร้อมขั้นสูงสุดในการเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีชนันทิดาฝันทองรายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยสถานการณ์อุทกภัยรวม31จังหวัดและกรุงเทพมหานครกระทบกว่า 1.2 ล้านครัวเรือนนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมรวม31จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม179อำเภอ1279ตำบล9339หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,245,581 ครัวเรือนสาเหตุเกิดจากฝนตกหนักสะสมในหลายพื้นที่ร่วมกับมวลน้ำระบายจากภาคเหนือไหลมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางสำหรับภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ภาคกลางปริมณฑลและภาคตะวันออกอาทิสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมชลบุรีนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครสวรรค์และกาญจนบุรียังคงเป็นพื้นที่รับมวลน้ำสะสมส่งผลให้ระดับน้ำส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครระดับน้ำเริ่มลดลงกรมการค้าภายในร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ส่งออกดูแลการกระจายไข่ไก่ช่วงน้ำท่วมขอความร่วมมือชะลอการส่งออกเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดในประเทศ
5: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่ผู้ประกอบการและห้างค้าส่งค้าปลีกว่าแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตไข่ไก่บางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกแต่ผู้ผลิตยืนยันว่าผลผลิตยังมีต่อเนื่องและพร้อมปรับตัวเพื่อให้ไข่ไก่เข้าสู่ตลาดโดยเร็วขณะที่ห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มการสั่งซื้อและปรับระบบกระจายสินค้าเพ ื่อให้มีไข่ไก่เพียงพอต่อการจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ส่วนผู้ส่งออกไข่ไก่ให้ความร่วมมือชะลอการส่งออกประมาณร้อยละ 30-50 และเลื่อนแผนส่งออกออกไปก่อนเพื่อเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดในประเทศขณะที่กรมการค้าภายในขอให้กรมปศุสัตว์ประสานฟาร์มไก่ไข่ขยายระยะเวลาแม่ไก่ยืนกรงประมาณ 3-5 สัปดาห์เพื่อรักษาปริมาณแม่ไก่ในระบบและเพิ่มไข่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กรมการค้าภายในจะเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยทงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อเพิ่มช่องทางกระจายไข่ไก่จากแหล่งผลิตถึงประชาชนโดยตรงปริมปราศภาภาครายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
7: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอร่อนพิบูลอำเภอทุ่งสงอำเภอประพรมอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดสตูลรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นคลื่นตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.3 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 66% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอประพรมจังหวัดนครศรีธรรมราชและในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคม2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและด้านและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในช่วงวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลุ่มแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และใต้โฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งก็ให้ประชาชนติดตามข่าวจากพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็ให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังก็ให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือสอบถามที่023994012-13สายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา5นาฬิกา รัติยาโลโนชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: แอมกัสการ์ดท่าสูงเมกะเฮิร์ตสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถึกเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมทองหุ่นตัวนี้แม้เจ้าไปรวยอีหยังมา
2: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะทราบค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล์
1: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369 สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าคุณเด้อ

0: และชำระคืนไหวอัตราดอก 22-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเลาะเมืองขอนค่ะ
3: ทุกเรื่องราวในเมืองขอนแก่นเราคัดสรรมาให้แล้วถึงเวลาเลาะเมืองขอนแล้วรู้ทุกเรื่องไปกับเรากับรายการเลาะเมืองขอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสวทขอนแก่น AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์

ายฝากเรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้ก่อนทรัพย์จะหลุดมือขายฝากคือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อทันทีต่างจากสัญญาซื้อขายทั่วไปตรงที่ว่ามีข้อตกลงว่าผู้ขายสามารถไถ่ทรัพย์คืนได้ภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่กฎหมายระบุไว้ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เช่นบ้านหรือที่ดินกฎหมายให้เวลาไถ่คืนไม่เกิน10ปีแต่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์เช่นรถยนต์เรือไถ่คืนได้ไม่เกิน3ปีและที่สำคัญการขายฝากนั้นก็จะต้องทำถูกต้องตามรูปแบบของกฎหมายเช่นถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์บ้านหรือที่ดินต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเช่นแพเรือสัตว์ยานพาหนะต้องจดทะเบียนต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งนี้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ขายฝากในส่วนที่เกี่ยวกับที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพ.ศ. 2562ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้ไถ่ถอนคืนได้ไม่น้อยกว่า1ปีแต่ไม่เกิน10ปีเพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาฟื้นตัวและนอกจากนั้นในระหว่างที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่คืนผู้ขายฝากสามารถยังอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้เช่นปล่อยเช่าทำเกษตรหรือค้าขายโดยไม่ต้องแบ่งรายได้ให้เจ้าหนี้และถ้าครบกำหนดระยะเวลาไถ่คืนแล้วผู้ขายฝากยังไม่พร้อมก็สามารถต่อสัญญาได้รวมแล้วต้องไม่เกิน10ปีและที่สำคัญผู้ซื้อฝากต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนครบกำหนด 3-6 เดือนมิฉะนั้นถือว่าขยายเวลาออกไปอีก6เดือนโดยอัตโนมัติสำหรับจำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพื่อไถ่คืนกฎหมายกำหนดว่าสินไถ่รวมดอกเบี้ยแล้วต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีเพื่อไม่ให้เจ้าหนี้เอาเปรียบลูกหนี้จนเกินไปสุดท้ายอยากเตือนว่าหากท่านไม่สามารถไถ่ทรัพย์คืนได้ภายในกำหนดเวลาที่ขายฝากทรัพย์นั้นจะตกเป็นของผู้ซื้อฝากในทันทีโดยไม่ต้องฟ้องร้องบังคับคดีใดๆฉะนั้นก่อนคิดจะขายฝากอย่าลืมศึกษากฎหมายให้ดีหากมีข้อสงสัยหรือประสงค์ที่จะปรึกษาข้อกฎหมายติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทั่วประเทศหรือสายด่วน1157

กรณีที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเสียชีวิตและมีทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นที่ดินเงินฝากในบัญชีธนาคารรถยนต์หรือทรัพย์สินอื่นๆแล้วมีเหตุขัดข้องในการจัดการมรดกเช่นกรณีที่แม่เสียชีวิตและแม่มีบัญชีเงินฝากนะคะอยู่ในธนาคารต่อมาลูกไปติดต่อธนาคารเพื่อขอเบิกถอนเงินในบัญชีเงินฝากของแม่ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากจะต้องมีคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกเสียก่อนจึงจะดำเนินการเบิกถอนเงินในบัญชีดังกล่าวได้สำหรับการจัดการมรดกของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่4จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาและสตูลนะคะได้มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะคือพระราชบัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาและสตูลพ.ศ.2489บัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกแทนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวและมรดกค่ะซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวนะคะกำหนดให้มีดาโตะยุติธรรมร่วมในการพิจารณาคดีและร่วมลงชื่อในคำพิพากษาดาโตะยุติธรรมก็คือดาโตะยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและผู้พิพากษาหรือตุลาการตามกฎหมายอิสลามค่ะดาโตะยุติธรรมนะคะมีหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามในส่วนของครอบครัวและมรดกเมื่อผู้พิพากษานะคะได้พิจารณาข้อที่จริงเสร็จสิ้นแล้วเมื่อมีปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามในส่วนของครอบครัวและมรดกก็จะส่งให้ทางท่านดาโตะยุติธรรมเป็นคนวินิจฉัยนะคะเช่นวินิจฉัยว่าผู้ร้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามหลักกฎหมายอิสลามหรือไม่หรือวินิจฉัยว่าผู้ร้องเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายหรือไม่ซึ่งคำวินิจฉัยของดาโตะยุติธรรมในส่วนของข้อกฎหมายอิสลามเรื่องครอบครัวและมรดกให้เป็นอันเด็ดขาดในคดีนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้ท่านเป็นผู้จัดการมรดกแล้วท่านสามารถนำคำสั่งของศาลไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแบ่งปันทรัพย์สินให้แก่ทายาทต่อไปหากท่านมีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมรดกของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่4จังหวัดดังกล่าวท่านสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลาหรือโทรศัพท์สอบถามที่สายด่วน1157ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงศึกษาธิการพบสถานศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเกือบ 1,000 แห่งใน29จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: เร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: กระทรวงศึกษาธิการสรุปความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยพบสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 1,000 แห่งสั่งเร่งระดมงบประมาณและถุงยางชีพพร้อมส่งทีมอาชีวะลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
7: นายตติยภัทรกิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยข้อมูลณวันที่1ตุลาคม2569พบสถานศึกษาได้รับผลกระทบ988แห่งใน29จังหวัดแบ่งเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน675แห่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา42แห่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน243แห่งและกรมส่งเสริมการเรียนรู้28แห่งโดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากได้แก่กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีสมุทรปราการปทุมธานีและสระแก้วด้านการช่วยเหลือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษากว่า23ล้านบาทสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม 19,417 ชุดพร้อมทีมฟิกอิทเซ็นเตอร์6แห่งส่วนสถานศึกษาเอกชนได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ213แห่งทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทำงานและการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสภาพของแต่ละพื้นที่พร้อมปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดราชบุรีประกาศเขตช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉิน4อำเภอหลังน้ำท่วมกระทบประชาชนในพื้นที่
8: นางสาวธิติลักษ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีออกหนังสือประกาศกำหนดพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบ้านโป่งอำเภอวัดเพลงและอำเภอปากท่อเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยหลังเกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรประมงปศุสัตว์ทรัพย์สินและสิ่งสาธารณประโยชน์โดยพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีเกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ครอบคลุม21ตำบลส่วนอำเภอบ้านโป่งครอบคลุม8ตำบลขณะที่อำเภอวัดเพลงกระทบพื้นที่4ตำบล30หมู่บ้านได้แก่ตำบลจอมประทัดตำบลวัดเพลงตำบลเกาะสันพระ และพื้นที่เขตเทศบาลตำบลวัดเพลงและอำเภอปากท่อครอบคลุม5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวัดยางงามเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีระบุว่าสถานการณ์ภัยพิบัติยังไม่ยุติจึงประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกระทรวงการคลังโดยกำหนดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือไม่เกิน3เดือนนับแต่วันที่เกิดภัยสุภพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลพบร่างคนงานที่เสียชีวิตอย่างน้อย15รายหลังหิมะถล่มทับค่ายพักแรมในเทือกเขาหิมาลัยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลพบร่างคนงานที่เสียชีวิตอย่างน้อย15รายและยังสูญหายอีก1รายจากเหตุการณ์ที่หิมะถล่มทับค่ายพักบริเวณฐานของยอดเขาหิมาลุงหิมานซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างที่คนงานกำลังกางเต็นท์และติดตั้งเชือกเพื่อเตรียมต้อนรับนักปีนเขาต่างชาติโดยเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มฤดูปีนเขาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้ทางด้านนายตุนสิงกูรุงประธานสมาคมมัคคุเทศก์ภูเขาแห่งชาติเนปาลระบุว่ามีโอกาสน้อยมากที่ผู้สูญหายที่เหลือจะรอดชีวิตและอาจยุติปฏิบัติการค้นหาเร็ววันนี้ทั้งนี้การท่องเที่ยวและการปีนเขาได้สร้างงานให้กับชาวเนปาลหลายหมื่นคนแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเร่งให้ทานน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นทำให้คนงานบนภูเขาต้องเผชิญความเสี่ยงอันตรายมากขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอนาบอนอำเภอพิปูนอำเภอช้างกลางอำเภอฉวางอำเภอลานสกาอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันจังหวัดยะลาอำเภอตากใบอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.5 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 67% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือลักษณะอากาศทั่วไปเมื่อ

0: FM 99.5 0 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือโตแท่งของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
3: ตำบลน้ำมีตำบลน้ำมีตำบลมีตำบล
4: ชักขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อชุดเดียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวทขอนแก่นค่ะขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวทขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทางสวัสดีทุกท่านนะคะต้อนรับช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสทขอนแก่นนะคะมาร่วมใจกันลดอุบัติเหตุนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นค่ะหรือสวทขอนแก่นนี่คือวิทยุแห่งประเทศไทยสื่อกรมประชาสัมพันธ์ภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นผอ.อัจฉิประยามังธานีค่ะ11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกานะคะสวัสดีทักทายนะคะท่านที่ติดตามคลื่นความถี่ระบบ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะ AM 621กิโลเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์กันทักทายกันเช่นเคยค่ะวันนี้นะจิรพรบางข้างนะคะยังคงเป็นเพื่อนร่วมทางกันไปขับขี่ขับรถแบบต้องระมัดระวังนะคะปลอดภัยไว้ก่อนคุณฟังแล้วก็วันนี้วันศุกร์กันด้วยนะวันนี้วันศุกร์ที่2นะคะเดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ในวันนี้วันแรม6ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะคะขับขี่ขับรถดีๆกันแล้วกันค่ะหรือใครที่ฟังอยู่ที่บ้านเนี่ยฟังสบายๆแต่ว่าวันนี้แดดจ้าแดดแรงนะคะใครที่ตากแดดตั้งแต่เช้าตรู่นะต้องระวังนะเดี๋ยวจะเป็นลมแดดได้เดี๋ยวจะมาทันที่เลี้ยงโคกระบือสวัสดีทักทายนะคะแล้วก็ฟังวิทยุออนไลน์คู่กันไปด้วยนะฟังคลื่นความถี่นะคะมีวิทยุทรานซิสเตอร์นะคะหิ้วไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ไปพักผ่อนอยู่ใต้กระท่อมไร่ปลายนานะในบรรยากาศที่ต้นข้าวเขียวชอุ่มนะคะแล้วก็กำลังไล่วัวควายไปด้วยนี่บอกมีความสุขจริงๆค่ะเป็นห่วงนะคะสำหรับท่านที่บอกไม่ได้ขับรถไม่ได้ไปไหนหรอกนะแต่ว่าฟังกันเป็นประจำนะคะนี่ช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยทางสทขอนแก่นมากันแล้วค่ะสวัสดี FC แถวบ้านพระยืนกันด้วยนะคะวันนี้ฉ่ำๆกันไปแน่นอนมีฝนน้อยแต่มีนะตกนะคะแต่อาจจะมีบางแห่งที่ตกหนักหน่อยนะคะอีสานตอนบนค่ะมาดูกันก่อนสภาพอากาศจะเดินทางใกล้ๆกลับบ้านกลับภูมิลำเนาอย่าลืมนะคะเช็คสภาพรถนะเติมน้ำมันกันก่อนเพราะเนื่องจากอะไรนะคะวันนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศนะ บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะมีฝนลดลงนะคะแต่มีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากนะคะก็จะอยู่แถบไหนกันบ้างมาฟังกันนะใครที่เป็นคนพื้นที่ไหนเผื่อจะเดินทางไปเที่ยวหรือกลับบ้านนะคะที่จังหวัดหนองคายและบึงกาฬค่ะวันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะส่วนขอนแก่นนะคะเลยบึงกะไม่ใช่กาฬสินธุ์นะคะสกลนครนครพนมนี่คือมีค่าฝนเท่ากันค่ะร้อยละ20ของพื้นที่นะคะบางท่านบอกเข้ามาติดตามนะแอบมาดูเก็บตกพื้นเนินรายการนะมาแอบส่องเฟซด้วยบอกมีความสุขเช่นเดียวกันขอบคุณมากเลยนะคะก็จะมอบกำลังใจส่งให้ต่อเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้คือเตือนกันก่อนแล้วกันค่ะโดยเฉพาะท่านที่ฟังในรถหรือขายของออนไลน์หรือว่าเดินทางแล้วส่งของส่งพัสดุท่านต้องระวังกับการเดินทางอย่าขับเร็วนะเพราะเนื่องจากช่วงนี้นะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะอีสานตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเพราะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็แถบอ่าวไทยนะคะในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างด้วยอันหนึ่งนี่ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงกลับเข้ามาอีกระลอกนะคะถือว่าต้อนรับในช่วงเตรียมฤดูหนาวแล้วนะต้นเดือนตุลาคม4ถึง7ตุลาคมนี้นะต้องระวังให้ดีค่ะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงตกหนักในบางพื้นที่ค่ะโดยจะไปร่วมกันที่ภาคเหนือแล้วก็มาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะหลังจากนั้นค่ะจะส่งผลกระทบต่อภาคอื่นต่อไปนะขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยเฉพาะคนที่อยู่ท้องไร่ปลายนาอยู่กลางทุ่งนานะคะต้องปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางครั้งเราทำงานเราไปหลบอยู่ที่กระท่อมไร่ปลายนาของเราแต่ว่าเครื่องมือสื่อสารต้องปิดด้วยนะนี่อันตรายจากภัยธรรมชาตินะอาจจะมีฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ห้ามไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้เด็ดขาดรู้เลยนะคะว่าถ้าฝนจะตกนะเริ่มครึ้มครึ้มมาบรรยากาศมาไม่โอเคแล้วรีบนะคะพาสัตว์เลี้ยงกลับเข้าบ้านเถอะนะเดี๋ยวจะไม่ทันนะเดี๋ยวจะทำให้ฟ้าเปรี้ยงลงมาเกิดอันตรายทั้งคนและสัตว์ได้คุณผู้ฟังเช่นเดียวกันกับการขับรถค่ะถ้าไปไม่ได้ขับไม่ได้ในระหว่างที่แบบฝนตกแรงนะคะปลอดภัยไว้ก่อนนะคะคือจะต้องจอดในจุดที่ปลอดภัยอย่าไปฝืนขับขี่ในช่วงที่มีฝนตกหนักลมแรงคุณผู้ฟังคะเพื่อป้องกันเหตุอันตรายนะจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้รถถลายรถเสียหลักหรือไม่ก็หลับในเหล่านี้นะคะปลอดภัยไว้ก่อนฟังค่ะแล้วก็วันนี้อย่าลืมเช็คสภาพรถเติมน้ำมันไว้ก่อนแล้วล่ะเสบียงอาหารขนมนมเนยขบเคี้ยวไว้นะ เผื่อว่ารถต้องติดแน่ๆนะวันนี้วันศุกร์นะต่างคนต่างกลับบ้านแล้วก็ต้องรับมือได้นะว่าฝนตกลงมาเราจะอะไรบ้างนะคะไม่ใช่ว่าฝ่าฝนไปในขณะที่บอกเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยใกล้จะถึงบ้านเราแล้วอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าฝนตกหนักมากเลยเหล่านี้เป็นต้นทำให้เกิดอันตรายแค่เสี้ยววินาทีค่ะจากใจเลยนะคะคลื่นสทขอนแก่นในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยนะร่วมใจลดอุบัติเหตุไปกับทางสปทขอนแก่นด้วยกันไหนใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายกันหน่อยวันนี้คุณพี่อธิราชมายุรวาทนะคะน่ารักมากเลยค่ะเข้ามาติดตามนะคะพร้อมกับส่งติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักให้นะคะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันละกันคุณผู้ชมฟังคะในช่วงเวลานี้นะก็มอบพิเศษเลยนะคะแถวหนองเรือด้วยนะงานเพลงของคุณยอดรักสลักใจกับงานเพลงนี้ค่ะยังจำกันได้ไหมเอ่ยงานเพลงลูกทุ่งเพลงนี้จักรยานคนจนค่ะ

0: จักรยานคนจนนะคะงานเพลงของคุณยอดรักสลักใจค่ะจะเดินทางด้วยจักรยานหรือจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือจะเป็นรถยนต์คันใหญ่คู่ใจหรูหราเนี่ยต้องระมัดระวังกับการเดินทางนะสำหรับทุกท่านเนี่ยที่ติดตามกันอยู่ในช่วงนี้ค่ะรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะไปกับทางสวทขอนแก่นคุณผู้ชมคุณฟังแดดจ้ามากเลยช่วงนี้นะพักผ่อนหน่อยเป็นไรสำหรับคนที่เดินทางมาแสนไกลเสียเกินเนี่ยดื่มน้ำเยอะๆด้วยก็แล้วกันค่ะสำหรับในช่วงนี้ห่วงใยทุกท่านกลัวจะเป็นฮิสโตรกค่ะ
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคุ้มเสียหายต่อโตรถคุ้มหักพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเบิดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
0: ขับขี่กับรถดีๆกันแล้วกันนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะห่วงใยทุกท่านนะคะแล้วก็ยิ่งช่วงหน้าฝนอย่างที่ว่ากันไปนะอย่าไปฝืนขับนะแล้วก็อย่าไปฝ่าฝนนะก็จะเกิดอันตรายมองไม่เห็นเดี๋ยวไปชนหรือว่าเสียหลักชนต้นไม้ชนเสาไฟฟ้ามีข่าวครึกโครมเยอะแยะมากมายนะหรือไม่ก็ลื่นถลายนะจากดินสไลด์ดินโคลนถล่มเหล่านี้ค่ะวันนี้วันชิวๆสบายๆนะเคลียร์งานให้เสร็จกันแล้วกันนะคะแต่ว่าต้องเลิกงานนะคะตามที่ระบบหรือเรียกว่าหน่วยงานนั้นนะคะได้กำหนดไม่ใช่กลับก่อนทั้งครึ่งวันค่อนวันเหล่านี้เป็นต้นนะคะอันนี้แซวกันไปสำหรับคนที่บอกว่าวันนี้วันศุกร์ใจถึงบ้านแล้วว่ายังไงนะคะขับขี่ขับรถดีๆนะท่านที่บอกว่าทำธุระปรับปรุงหลายอย่างนะคะคุณพี่อธิราชมายุรวาทบอกขับรถมารับพรบครับรับฟังรายการอยู่ครับชัดเจนมากเลยขอบพระคุณนะคะไปต่อแหละงานเพลงสไตล์แบบลูกทุ่งนะคะหลังไมค์เขาทักทายเข้ามาฟังบอกว่าแถวมัญจาคิรีนะคะฟังอยู่นะอยากจะฟังงานเพลงของคุณดวงพุ่งพวงดวงจันทร์นะคะกับงานเพลงนี้ตั๊กแตนผูกโบมอบให้เลยค่ะมอบกำลังใจให้ทุกท่านด้วยค่ะ

0: ัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคุ้มเสียหายต่อตัวรถควบหับที่สอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับควบคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
4: ขอบคุณ FC หลายท่านเลยนะคะแล้วก็คุณแม่ FC บอกว่าจริงๆแล้วแอบส่องเฟซนะตั้งแต่เช้าตรู่กันเลยทีเดียวนะวันนี้วันศุกร์นะเติมเต็มถือว่าได้กำไรมอบกำไรให้กับทุกท่านนะคะที่บอกว่าชื่นชอบข่าวสารรายการของสทขอนแก่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันด้วยกันแล้วกันนะคะก็ติดตามกันมาตลอดเลยแต่รายการผู้ว่าพบประชาชนนะยันถึงเนี่ยรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะที่ท่านผอ.สทขอนแก่นผอ.ชิรยามังธานีนะคะหรือว่าอเมริกันผลิตอเมริกันถ่ายทอดเสียงให้ทุกท่านได้มีความสุขนะรวมไปถึงสารดีนะคะในแต่ละรายการและช่วงนี้แน่นอนเน้นการขับขี่ขับรถที่ปลอดภัยนะคะเช็คสภาพรถได้แหละนะหน้าฝนใครจะรู้ล่ะนะว่าเราจะลื่นปลื้ดอย่างไรที่ไหนนะจริงๆแล้วก็คือไม่ขับเร็วกันละกันเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางการขับขี่ค่ะสวัสดีคุณบรรสวรรค์บางแดดนะคะสวัสดีครับคุณเปิ้ลสวัสดีนะคะวันนี้แสงแดดจัดจ้านจ้านะออร่าแรงอีกแล้วแหละนะคะวันนี้ขอเพลงที่ค้างไว้เมื่อวานนะคนชายแดนนะคะของคุณสายเย็นสัญญาอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะก็คุณพี่บนสวรรค์มังแดดนะฝากทุกท่านนะเช็คลมยางของรถและก็ระบบอื่นๆนะคะเพื่อความปลอดภัยนะสวัสดีนะคะแล้วก็ขอบคุณกันด้วยนะแฟนคลับหลายท่านรวมไปถึงท่านที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณพี่บนสวรรค์นะคะคุณพี่อธิราชบอกว่าวันนี้ขอกลอนลำนะคะฝากรักสาวลำชีของคุณรุ่งโรจน์เพชรธงชัยด้วยนะครับเดี๋ยวจัดให้เลยว่างานะเราเติมเต็มกำลังใจให้ท่านนะท่านให้กำลังใจเรานะนี่แหละมิตรภาพที่ดีนะคะบนคลื่นสทขอนแก่นแห่งนี้ค่ะให้ความสุขความรักนะคะอันอบอุ่นนะกัลยาณมิตรที่ดีให้สำหรับทุกท่านอมยิ้มมีความสุขนะใครที่เป็นซึมเศร้าเหงาอกหักมาทางนี้กันเลยอ่ะแซวกันไปนะคะเราไปต่อนะงานเพลงนี้ค่ะจอนนี่ที่รักเนี่ยของคุณบุษบาอธิษฐานเมื่อสักครู่นี้คุณแม่ FC นะบอกทักทายกันเข้ามาด้วยเดี๋ยวนะสำหรับคนที่บอกว่าค้างงานเพลงวันนี้เดี๋ยวใช้นี่ให้นะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายในช่วงนี้ด้วยค่ะ

เอาละค่ะส่งกำลังใจนะสำหรับคนที่เดินทางกับขี่ขับรถนะเราไปถึงท่านที่บอกว่าน้ำท่วมนะทำให้รถพังรถเสียหายนะเป็นห่วงกำลังใจอยู่ตรงนี้ที่นี่นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านทำประกันกปภไว้นะก็จะเข้าสู่ระบบที่ประกันนะจะต้องจ่ายให้นะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับท่านนะอย่าลืมเรื่องของพรบรถการทำประกันภัยต่างๆกันด้วยนะเวลาที่เนี่ยเราเจอกับภัยธรรมชาติแล้วก็อยู่ในเรียกว่าห่วงของคุณสมบัติที่ประกันจะต้องรับผิดชอบนะคะท่านก็ถือว่ายังอุ่นใจนะคะเมื่อวันก่อนนี้พี่ปุ้ยเองนะคะพี่ปุ้ยจากคปภ.ก็มาร่วมรายการนะยังห่วงใยทุกท่านนะว่าให้ทำประกันเถอะนะหรือไม่ก็ขับขี่กับรถให้ปลอดภัยแล้วกันแต่อย่างไรก็เถอะนะคะจ่ายประกันนี่คือเราอุ่นใจนะไม่เกิดภัยก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเกิดมีอุบัติเหตุหรือภัยต่างๆนะที่ประกันต้องดูแลเหล่านี้เป็นต้นเราก็จะรู้สึกว่าอุ่นใจมากขึ้นเลยทีเดียวเชียวแล้วค่ะไปต่อแล้วกันคนชายแดนนะคะใช้นี่ให้เลยนะคะของคุณสายันสัญญางานเพลงนี้พิเศษนะคะสำหรับท่านที่ทักทายงานเพลงเข้ามาค่ะ

0: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: เมื่อวานนี้ใครเป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงนะคะถูกหวยรวยเบอร์นะวันที่1เมื่อวานวันนี้วันที่2ตุลาคมนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะและก็มอบทุกเสียงทุกสายด้วยนะสำหรับงานเพลงเนี่ยแล้วก็มาจากแถวคำแคนนะคะบอกว่าพิเศษเลยหน้าใหม่แล้วก็ต้องขอบคุณนะคะบางท่านบอกฟังในรถแล้วก็ขายของไปด้วยส่งของส่งวัสดุนะตามที่ลูกค้าได้สั่งเอาไว้หุ่นใยนะคะขับขี่กับรถดีๆกันแล้วกันค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้นะคะฝนจะเพิ่มเข้ามาอีกคุณฟังจะกลับมาตกอีกครั้งนะคะการขับขี่กับรถของท่านต้องปลอดภัยนะนำรถไปเช็คสภาพรถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ระบบเบรกยางรถทุกอย่างเลยนะรวมไปถึงไฟหน้าไฟท้ายไฟตัดหมอกนะห่วงใยจริงแต่สิ่งที่น่าห่วงนะสำหรับคนที่ใช้รถ EV นะคะจะต้องศึกษาคู่มือให้ดีกันแล้วกันนะเผื่อว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าน้ำท่วมถนนอย่างเงี้ยเราจะรับมืออย่างไรนะคะรถอาจจะมีข้อจำกัดหรือไม่นะในการที่เราใช้รถประเภทEV นะคะก็ฝากให้ทุกท่านได้นึกถึงความปลอดภัยตนเองเป็นหลักในการขับขี่ขับรถใช้ถนนนะคะคือมีคอมเมนต์น่ารักนะคะที่ไลน์ส่วนตัวได้บอกว่าทักทายงานเพลงแล้วก็บอกว่าวันนี้แดดจ้านะชุมชนพระยืนนะคะก็ขอบคุณกันด้วยแล้วกันขอบคุณศูนย์หัวใจสิริกิจด้วยนะคะบอกว่าฟังชัดเจนนะคะด้วย FM 99.50 MHz นะคะฟังในรถค่ะเอาละค่ะในช่วงเวลานี้หลายท่านเข้ามาแอบส่องเฟซนะใครบ้างนะที่จะมารายงานตัวบ้างหรือเปล่าสวัสดีคุณพี่เทพชัยรักชัยภูมินะคะขอชัดเจนครับขอน้ำชีแห่งความหลังนะร้อยเอ็ดเพชรสยามขอบคุณครับเดี๋ยวจัดให้นะคะวันนี้วันศุกร์ใครขับขี่ขับรถนะอย่าประมาทเผื่อจะเดินทางกลับบ้านกลับภูมิลำเนานะคะคุณพี่บนสวรรค์บอกนะขับขี่อย่าประมาทนะคะพลาดพลั้งอาจเลือดตกยางออกที่สุดจริงๆเลยค่ะเอาล่ะเราไปต่อแล้วกันงานเพลงที่คุณทักทายเข้ามานะคะฝากรักสาวลำชีงานเพลงของคุณรุ่งโรจน์เพชรธงชัยนะคะมอบให้จัดให้เลยที่ทักทายเข้ามารวมไปถึงทุกๆท่านค่ะ

0: ุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 200 กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยค.ป.พ.

สำรวยลืมคำนะคะก็นี่งานเพลงเพราะๆนะคะที่หลังใหม่เมื่อสักครู่นี้จัดให้เลยกันเลยทีเดียวเชียวนะคะ0432367265คุณฟังอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะเป็นเพื่อนร่วมทางกันไปค่ะคอยเตือนสติทุกท่านให้ขับขี่กับรถอย่างระมัดระวังนะคะทางสวทขอนแก่นนะในช่วงสไตล์งานเพลงแบบลูกทุ่งนะคะกับงานเพลงต่อไปขุนช้างหางฮักเดือดของคุณบอยพนมไพรทำไม่ได้งานเพลงเพราะมากเลยบางท่านบอกอื้อหือนะที่สุดจริงๆอินมากเลยแบบว่าขอหลับตานอนเอนกายนะคะฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปด้วยค่ะบางท่านฟังในรถนะอย่าเบลอแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะเล่นถลายนะลงข้างทางได้นะคะกับพี่ขับรถดีๆกันแล้วกันในช่วงเวลานี้ใกล้เที่ยงแล้วนะใครที่ทักทายงานเพลงเข้ามาในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจัดให้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะทางด้านของ FC หลังไมค์นะคะศูนย์หัวใจเศรษฐกิจบอกว่าดูแลตนเองด้วยนะผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆนะให้กำลังใจด้วยกันค่ะ

0: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
1: มาถึงช่วงท้ายกันแล้วคุณผู้ชมฟังค่ะการแก้สัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะห่วงใยทุกท่านเราไปถึงให้กำลังใจนะสำหรับคนที่จะเจอกับสถานการณ์น้ำท่วมน้ำหลากนะตอนนี้น้ำลดแล้วตอนนี้ทำอย่างไรเนี่ยก็คือเยียวยาผู้ประสบภัยนะที่ทางภาครัฐนะหรือว่าทางรัฐบาลดูแลอยู่นะอิ่มเอมเปรมใจมากกว่านั้นค่ะเรียกว่าพลังใจจากทานน้ำใจคนไทยด้วยกันนี่แหละนะคะก็ให้ทุกท่านนะคะที่ไปคอยช่วยเหลือนั้นเดินทางถ้าเกิดว่าทางแบบทางอันตรายนะอย่าลำบากเข้าไปหรืออย่าเสี่ยงตนเองขนาดนั้นก็ได้นะคะเดี๋ยวดูสถานการณ์ด้วยนะวันนี้ค่ะกับรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะภายใต้การอเมริกันของผอ.สวทขอนแก่นผอ.อชิรยามังธนีนะคะหมดเวลาแล้วค่ะก็ฝากทุกท่านนะว่าขับขี่ขับรถนะคะเคารพกฎระเบียบจราจรลดความเร็วให้เช็คสภาพรถที่สำคัญในช่วงฤดูฝนนะก็อย่าขับเร็วนะแล้วก็ให้ทุกท่านนะเลื่อนล้อต่อภาษีนะที่ฝากกันไว้เลยนะเดี๋ยวถ้าเกิดจะเจอกับอุบัติเหตุขึ้นมานะเราจะลำบากนะทั้งเรื่องของตัวบทกฎหมายเอกสารต่างๆแม้กระทั่งใบอนุญาตขับขี่ขับรถนะถ้าเกิดไม่มีใบอนุญาตขับขี่ขับรถมาขับรถแล้วไปชนคนอื่นเราก็ยิ่งโดนข้อหาปรับหนักกันใหญ่เลยนะคะและมากกว่านั้นก็คือเรื่องของดื่มไม่ขับนะคะถ้าเกิดว่าเมาแล้วไปขับแล้วก็ไปชนคนอื่นเนี้ยยิ่งวันหยุดนะเสาร์อาทิตย์ค่ะเป็นวันแห่งความสุขเป็นวันแห่งการพักผ่อนจริงๆสำหรับหลายท่านนะก็เต็มที่กันละกันค่ะค่ะจิรพรบ้างข้างนะคะขอบพระคุณท่านลอยทุกเสียงทุกสายกันด้วยนะที่ติดตามเข้ามารับชมรับฟังรวมไปถึงคุณพี่สมบัติเสนานะคะแล้วก็ชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยขอบพระคุณนะคะท่านที่บอกว่ามาติดตามย้อนหลังนะคะมีคอมเมนต์น่ารักเข้ามาขอบคุณกันจริงๆค่ะวันนี้เราจะลอยด้วยงานเพลงที่ทักทายเข้ามาพิเศษเลยงานเพลงนี้นะคะน้ำชีแห่งความหลังนะคะของคุณร้อยเอ็ดเพชรสยามและก็มอบทุกเสียงทุกสายค่ะกับวันนี้รายการสัญจรปลอดภัยทางสถานีขอนแก่นลาไปก่อนโชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานและผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักขั้นสูงสุดพร้อมยกระดับมาตรฐานศูนย์พักพิงให้มีความพร้อมในทุกด้านหลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรอบด้านโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือเกษตรกรเตรียมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ำลด
1: สหภาพยุโรปเตรียมจัดการประชุมฉุกเฉินในวันนี้หลังผู้นำสหรัฐขู่จะห้ามการส่งออกน้ำมันดีเซลของสหรัฐท่ามกลางสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนัทนิชาจงโปร่งกลางเตรียมชิงเหรียญทองกับนักชกจากเกาหลีเหนือในมวยสากลรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงวันนี้เวลา 15:30 นาทีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานและผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักขั้นสูงสุดพร้อมยกระดับมาตรฐานศูนย์พักพิงให้มีความพร้อมในทุกด้าน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าตั้งแต่วันที่5ตุลาคมเป็นต้นไปประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้จึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานและผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือขั้นสูงสุดทั้งการจัดเตรียมกำลังคนอุปกรณ์อาหารยารักษาโรคและแผนเผชิญเหตุเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีพร้อมเน้นย้ำให้ยกระดับมาตรฐานศูนย์พักพิงให้มีความพร้อมและสุขอนามัยที่ดีเพื่อสร้างความมั่นใจและจูงใจให้ประชาชนยินยอมอพยพจากพื้นที่เสี่ยงภัยมารับความช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยและสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ได้ดำเนินการเร่งระบายน้ำผ่านการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานอาทิกรมชลประทานกองทัพเรือที่สนับสนุนเรือผลักดันน้ำกว่า100ลำกระจายความช่วยเหลือในหลายจังหวัดรวมถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกรุงเทพมหานครและรัฐบาลในการส่งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของปภ.และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3: ซึ่งก็ยังถือว่าสถานการณ์โดยรวมได้มีการปรับเปลี่ยนทางที่ดีขึ้นนะครับจากการประชุมเมื่อวานนี้ผมก็ได้ทราบว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตด้วยความเร่งด่วนมีการบูรณาการการสนับสนุนและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยในวงกว้างและทั่วถึงสิ่งที่อยากจะขอเน้นย้ำก็คือเราต้องใช้ชุดข้อมูลเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ไม่ให้เกิดความสับสนและพวกเราทั้งหมดก็จะได้ประเมินสถานการณ์บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกัน
2: ทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดถือข้อมูลการแจ้งเตือนภัยที่เป็นทางการจากการแถลงของรัฐบาลกรมอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลของหน่วยงานราชการเป็นหลักชนันทิดาสังทองรายงาน
0: ด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยสรุปสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งช่วยเหลือประชาชนและบริหารจัดการน้ำเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในสัปดาห์หน้าน
4: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสถานการณ์น้ำท่วมและสภาพภูมิอากาศผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้จังหวัดที่ยังคงประสบอุทกภัยตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่จำเป็นให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการและระบายน้ำในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างครอบคลุมทุกด้านรวมทั้งเร่งฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้านนายวัฒนามัชวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาเปิดเผยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าตั้งแต่วันที่4ตุลาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนเคลื่อนลงสู่พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกรุงเทพมหานครในวันที่5ตุลาคมและพื้นที่ด้านตะวันตก โดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่6ถึง7ตุลาคมหลังวันที่7ตุลาคมฝนจะลดลงเหลือฝนบางพื้นที่ในภาคเหนืออย่างไรก็ตามวันที่11ตุลาคมยังต้องเฝ้าระวังแนวร่องความกดอากาศต่ำบริเวณภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยกรมอุตุนิยมวิทยาต่อทนช.และหน่วยงานด้านน้ำจะติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออย่างใกล้ชิดพลิซ่าขวัญแสนสุขรายงาน
0: ล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วหลังเกิดฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนและในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตร
5: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีระดับน้ำเหนือเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดจากสถานการณ์ฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดอ่างทองบริเวณอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองและชัยโยจังหวัดสิงห์บุรีบริเวณอำเภออินบุรีพรหมบุรีและเมืองสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปทั้งนี้กรมชลประทานจะใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งและพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนช่วยรับและชะลอน้ำเพื่อควบคุมการระบายท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นพร้อมทยอยปรับตามสถานการณ์จริงหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดการระบายลงและเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลผ่านคลองลัดโพตามจังหวะน้ำทะเลขึ้นลงพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานผู้ประกอบการและประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์เข้าพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพลตำรวจตรีสุรพลบุญมาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกระดมกำลังและอุปกรณ์เครื่องจักรเข้าช่วยเหลือและเข้าถึงประชาชนให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงและการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากสำหรับจังหวัดนครนายกหน่วยงานในสังกัดได้สนับสนุนน้ำดื่มสะอาดในพื้นที่ตำบลปากพลีอำเภอนครนายกขณะที่สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายกและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีระดมเจ้าหน้าที่30นายพร้อมรถกระบะ2คันและรถบรรทุก6ล้อ1คันขนข้าวกล่องน้ำดื่มและอาหารแห้งเข้าไปแจกจ่ายประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครนายกโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงที่รถขนาดเล็กไม่สามารถเข้าถึงได้ขณะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังคงปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายด้านจังหวัดราชบุรีประกาศเขตช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉิน4อำเภอหลังเกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือน
6: นางสาวทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีออกหนังสือประกาศกำหนดพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบ้านโป่ง อำเภอวัดเพลงและอำเภอปากท่อเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยหลังเกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรประมงปศุสัตว์ทรัพย์สินและสิ่งสาธารณประโยชน์โดยพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีเกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ครอบคลุม21ตำบลส่วนอำเภอบ้านโป่งเกิดน้ำท่วมวันที่27กันยายนครอบคลุม8ตำบลขณะที่อำเภอวัดเพลงเกิดเหตุเมื่อวันที่24และ28กันยายนกระทบพื้นที่4ตำบล30หมู่บ้านได้แก่ตำบลจอมประทัดตำบลวัดเพลงตำบลเกาะสันทะและพื้นที่เขตเทศบาลตำบลวัดเพลงและอำเภอปากท่อเกิดเหตุน้ำท่วมวันที่25กันยายนครอบคลุม5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวัดยางงามเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีระบุว่าสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างไม่ยุติจึงประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกระทรวงการคลังโดยกำหนดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือไม่เกิน3เดือนนับแต่วันที่เกิดภัยสุภพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
0: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครใช้ท่อซิ่งช่วยสูบน้ำเคหะร่มเกล้าลาดกระบังและพื้นที่โดยรอบรวมถึงเร่งกู้พื้นที่เขตสะพานสูงและพื้นที่ด้านตะวันออกทั้งหมดให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติน
7: ายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำดีขึ้นถนนสายหลักส่วนใหญ่กลับมาใช้งานได้เหลือเพียงน้ำท่วมขังในซอยและพื้นที่ชุมชนบางจุดซึ่งกรุงเทพมหานครยังคงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากจึงได้นำท่อสูบน้ำขนาดใหญ่หรือท่อซิ่งมาช่วยเร่งการระบายน้ำพร้อมเร่งจัดทำคันกั้นน้ำบริเวณจุดที่เป็นฟันหลอเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำโดยจะเร่งดึงน้ำจากพื้นที่เข้าสู่คลอง1ก่อนผลักดันต่อไปยังคลองประเวศบุรีรมย์ส่วนเขตสะพานสูงสถานการณ์หลายจุดตามแนวถนนรามคำแหงสำนักงานสัมภากรหมู่บ้านสัมมากรหมู่บ้านบัวขาวหมู่บ้านเพอร์เฟคเพลสและหมู่บ้านนักกีฬาดีขึ้นขณะที่ถนนราชพัฒนาหรือซอยมิสทีนซึ่งเชื่อมต่อถนนรามคำแหงกับเคหะชุมชนร่มเกล้าเหลือน้ำท่วมขังบางจุดกรุงเทพมหานครจะเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกู้พื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วขณะที่เคหะชุมชนคลองจันทร์เขตบางกะปิซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ท่อซิ่งช่วยเร่งระบายน้ำปัจจุบันระดับน้ำลดลงจนเห็นพื้นแล้วส่วนพื้นที่ลาดพร้าวและบางบัวที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้เป็นผลมาจากการเปิดประตูน้ำคลอง2เพิ่มเติมเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยกรุงเทพมหานครจะควบคุมการระบายน้ำอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนริมคลองจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: สำหรับถนนสายหลักที่สถานการณ์ดีขึ้นและสามารถสัญจรได้ได้แก่เคหะคลองจันทร์เฉลิมพระเกียรติร.9เศรษฐศิริสุวินทวงศ์ช่วงเรือนจำมีนบุรีถึงแยกนิมิตใหม่กรุงเทพกรีฑาช่วงซอย11ถึง55สีหบุรานุกิจช่วงสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรีถึงร่มเกล้าพญาสุเรนเสรีไทยสุขาภิบาล5ราชพัฒนาพัฒนาการเทพรักษ์เพิ่มศิลและวัชรพลส่วนจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังได้แก่บริเวณรอยต่อปทุมธานีกรุงเทพมหานครถนนพหลโยธินช่วงอนุสรณ์สถานและหน้าสนามกีฬาทูปเตมีถนนพญาสุเรนช่วงปัญญาอินทราถึงซอย31รวมถึงซอย25ถึง43และซอย15ถึง15ทับ1ถนนศรีนครินทร์บางช่วงโดยเฉพาะบริเวณใต้ทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวย์ขาเข้าถนนสุวินทวงศ์ช่วงแยกเมืองมีนถึงหน้าเรือนจำบริเวณแยกไฟฟ้าสีหบุรานุกิจถนนกรุงเทพกรีฑาช่วงซอย41ถึง55รวมถึงถนนอ่อนนุชหลวงแพ่งและฉลองกรุงทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลลงพื้นที่แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1555หรือ LINE @traffifondu เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว
8: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรอบด้านโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่54จังหวัดและเตรียมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ำลด
9: นางสาวพรชาตาบุตรสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่าขณะนี้ด้านพืชได้รับผลกระทบ54จังหวัดพื้นที่ประมาณ 1,400,000 ไร่เกษตรกรได้รับผลกระทบประมาณ 150,000 รายส่วนใหญ่เป็นนาข้าวโดยสำรวจพื้นที่เสียหายจริงประมาณ 170,000 ไร่เกษตรกรกว่า 20,000 รายและให้ความช่วยเหลือแล้วกว่า600รายวงเงินประมาณ 3,600,000 บาททั้งนี้นายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานเร่งติดตามสถานการณ์และช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงบริหารจัดการน้ำเตรียมเครื่องมือเร่งระบายน้ำและแจ้งเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงโดยอัตราช่วยเหลือด้านพืชได้แก่ข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและผลไม้ไม้ยืนต้นไร่ละ 6,800 บาทส่วนด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรประมาณ 35,000 รายสัตว์ได้รับผลกระทบประมาณ 3,900,000 ตัวขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวมอบให้เกษตรกรเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด
10: ด้านพืชเนี่ยถ้าเกิดว่ากรณีพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้เราก็จะช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริงนะคะไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราช่วยในอัตราไร่ละ 2,240 บาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วนะคะในส่วนของพืชไร่หรือพืชผักเนี่ยจะช่วยไร่ละประมาณ 3,180 บาทส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือไร่ละ 6,800 บาทซึ่งอันนี้เป็นอัตราใหม่ภายใต้หลักเกณฑ์พ.ศ. 2569ส่วนกรณีไม้ผลไม้ยืนต้นที่ได้รับผลกระทบค่ะและทำให้พืชชะงักงันแต่ไม่ตายอันเนี้ยเราก็ให้ความช่วยเหลือตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่เช่นกันในอัตรา 3,400 บาททั้งหมดกระบวนการตรงเนี้ยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ60วัน
9: สำหรับเกษตรกรในพื้นที่เขตภัยพิบัติสามารถแจ้งความเสียหายได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือจังหวัดส่วนด้านปศุสัตว์และประมงแจ้งได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและสำนักงานประมงอำเภอเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิจารณาช่วยเหลือตามขั้นตอนวาสนาตระเกตรายงาน
1: การเคหะแห่งชาติและภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนระดมช่าง350คนฟื้นฟูเคหะคลองจันและเคหะร่มเกล้ากู้ระบบประปาไฟฟ้าเริ่ม3ตุลาคมนี้นายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานแถลงแนวทางรวมพลังช่างไทยฟื้นบ้านฟื้นเมืองหลังน้ำท่วมกรุงเทพเพื่อแถลงแนวทางและแผนการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยมอบหมายให้การเคหะแห่งชาติหรือกคช.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมและงานช่างระดมกำลังช่างและจิตอาสากว่า350คนลงพื้นที่ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่เคหะคลองจันและเคหะร่มเกล้าโดยย้ำว่าการฟื้นฟูต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกการกลับเข้าพักอาศัยในบ้านหรืออาคารที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบครอบคลุมทั้งระบบไฟฟ้าทั้งสายไฟอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าเต้ารับสวิตช์ระบบแสงสว่างระบบประปาและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรวมถึงการตรวจสอบโครงสร้างอาคารเพื่อประเมินความมั่นคงแข็งแรงและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจ สำหรับแผนการดำเนินงานการเคหะแห่งชาติและภาคีเครือข่ายจะระดมทีมวิศวกรและช่างอาสาลงพื้นที่เคหะคลองจันทน์ระหว่างวันที่3ถึง5ตุลาคม2569
11: ตอนนี้เนี่ยได้มีการรวมตัวกันของช่างคนที่ทำงานช่างหลายๆมูลนิธิหลายหน่วยงานรวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมมือกันที่จะช่วยกันฟื้นฟูพี่น้องเรานะครับให้กลับมาเป็นสภาวะปกติให้เร็วที่สุดนะครับรวมถึงก็ทราบว่าจะมีการบริจาคของด้วยส่วนหนึ่งนะครับที่จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้กับทีมช่างได้ช่วยกับเป็นอีกแรงหนึ่งในการที่พี่น้องนิติอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างส่วนบางส่วนของที่ทางทีมช่างเขาไปช่วยด้วยบางส่วนนะครับก็จะช่วยฟื้นฟูได้เร็วขึ้นอันนี้จะเป็นที่มาว่าที่เรามาร่วมมือกันแสดงเห็นพลังในการที่เวลาพี่น้องเดือดร้อนก็ไม่ได้ถูกทิ้งไว้เวลาพี่น้องประสบทุกข์ภัยก็ไม่ได้ถูกทิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้รับการเยียวยาวันนี้ทุกคนมาแสดงเห็นแล้วซึ่งจากที่ผ่านมา 3-4 วัน
1: ด้านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกำชับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศติดตามช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งตรวจสอบดูแลสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตนและครอบครัวผู้ประกันตนอย่างเต็มที่
12: นางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมผู้ประกันตนไม่ต้องกังวลเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลหากไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่สถานพยาบาลตามสิทธิ์สามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลอื่นได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดโดยเฉพาะกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือได้รับบาดเจ็บที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้โดยสำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองภายในระยะเวลา72ชั่วโมงโดยไม่นับรวมวันหยุดราชการส่วนผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งจำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตและรับยาอิริตโรพอยอีทินอย่างต่อเนื่องสามารถยื่นเรื่องเกินกำหนดได้30วันรวมถึงการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในช่วงภัยพิบัติสามารถยื่นเบิกค่าบริการตามหลักเกณฑ์แต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้งส่วนกรณีถูกไตสามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลคู่สัญญาหรือสถานพยาบาลอื่นที่สะดวกได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดเช่นกันกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ครอบครัวมีสิทธิ์ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาทเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมผลตอบแทนและเงินสงเคราะห์กรณีตายสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40สิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตแตกต่างกันตามทางเลือกโดยทางเลือกที่1และ2ค่าทำศพ 25,000 บาทและทางเลือกที่3ค่าทำศพ 50,000 บาทโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาลและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมได้ทางสายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ขณะที่กรมการค้าภายในร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ส่งออกดูแลการกระจายไข่ไก่ช่วงน้ำท่วมและขอความร่วมมือชะลอการส่งออกช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
13: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่ผู้ประกอบการและห้างค้าส่งค้าปลีกว่าแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตไข่ไก่บางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกแต่ผู้ผลิตยืนยันว่าผลผลิตยังมีต่อเนื่องและพร้อมปรับตัวเพื่อให้ไข่ไก่เข้าสู่ตลาดโดยเร็วขณะที่ห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มการสั่งซื้อและปรับระบบกระจายสินค้าเพื่อให้มีไข่ไก่เพียงพอต่อการจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ส่วนผู้ส่งออกไข่ไก่ให้ความร่วมมือชะลอการส่งออกประมาณร้อยละ 30-50 และเลื่อนแผนการส่งออกออกไปก่อนเพื่อเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดในประเทศขณะที่กรมการค้าภายในขอให้กรมปศุสัตว์ประสานฟาร์มไก่ไข่ขยายระยะเวลาแม่ไก่ยืนกรงประมาณ 3-5 สัปดาห์เพื่อรักษาปริมาณแม่ไก่ในระบบและเพิ่มไข่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กรมการค้าภายในจะเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยทงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อเพิ่มช่องทางกระจายไข่ไก่จากแหล่งผลิตถึงประชาชนโดยตรงทั้งนี้หากผู้ประกอบการประสบปัญหาไม่สามารถขนส่งไข่ไก่ได้กรมการค้าภายในจะประสานหน่วยขนส่งจากกองทัพเข้าช่วยลำเลียงสินค้าเข้าสู่พื้นที่จำหน่ายและถึงมือประชาชนปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ขณะนี้มีสถานศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย988แห่งขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูทุกพื้นที
13: ่นายตติยพัฒน์กิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด โดยข้อมูลณวันที่1ตุลาคม2569พบสถานศึกษาได้รับผลกระทบ988แห่งใน29จังหวัดแบ่งเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน675แห่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา42แห่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน243แห่งและกรมส่งเสริมการเรียนรู้28แห่งโดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากได้แก่กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีสมุทรปราการปทุมธานีและสระแก้วด้านการช่วยเหลือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษากว่า23ล้านบาทสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม 19,417 ชุดพร้อมทีมฟิกอิทเซ็นเตอร์6แห่งส่วนสถานศึกษาเอกชนได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ243แห่งทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทำงานและการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสภาพของแต่ละพื้นที่พร้อมปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาควบคู่กับการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสถานศึกษาเพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ล่าสุดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารเชื่อมโยงทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต MOPHROIP Link ขึ้นเพื่อรองรับการบริหารจัดการโครงข่ายวิทยุสื่อสารกระทรวงสาธารณสุขในภาวะวิกฤต
4: นายแพทย์ผู้ชงชัยสินรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสปสกล่าวว่ากรมสปสเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบสื่อสารผ่านวิทยุที่มั่นคงและปลอดภัยเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ระบบสื่อสารหลักไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายและศูนย์สั่งการระบบการแพทย์ฉุกเฉินถือเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัยทั้งการประสานงานกู้ชีพและการลำเลียงผู้ป่วยกองวิศวกรรมการแพทย์จึงพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารเชื่อมโยงทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ MOPS ROIP Link ขึ้นเพื่อรองรับการบริหารจัดการโครงข่ายวิทยุสื่อสารกระทรวงสาธารณสุขในภาวะวิกฤตแก้ไขปัญหาที่ส่วนกลางไม่สามารถสื่อสารทางวิทยุกับพื้นที่ห่างไกลได้เนื่องจากข้อจำกัดด้านระยะทางของการส่งคลื่นวิทยุซึ่งการสื่อสารทางวิทยุเป็นระบบการสื่อสารที่จะถูกยกขึ้นมาเป็นระบบสื่อสารหลักของพื้นที่ในกรณีพื้นที่เกิดภัยพิบัติคือในพื้นที่เกิดเหตุทุกหน่วยงานจะติดต่อกันผ่านวิทยุสื่อสารเป็นหลักโดยระบบวิทยุสื่อสารผ่าน IP ของกองวิศวกรรมการแพทย์นี้จะช่วยให้หน่วยงานส่วนกลางสามารถรับส่งวิทยุกับหน่วยงานในพื้นที่เกิดเหตุได้ส่งผลให้การรายงานสถานการณ์การประสานงานต่างๆสามารถไปถึงหน่วยงานส่วนกลางในเวลานั้นได้โดยตรงเป็นการเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลในพื้นที่ส่วนภูมิภาคแบบเรียลไทม์โดยกองวิศวกรรมการแพทย์ได้ดำเนินการติดตั้งระบบวิทยุนี้ไปแล้วในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเป้าหมายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศภายในปี2571นฤมลอุดมพรรายงาน
1: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเดินหน้าแผนป้องกันภัยพิบัติโครงข่ายคมนาคมรองรับเหตุอุทกภัยดินโคลนถล่มและแผ่นดินไหวเพื่อไม่ให้ระบบโลจิสติกและการลำเลียงความช่วยเหลือหยุดชะงัก
14: นายจิรโรจน์สกุลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนข.กระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางการป้องกันและรับมือมหาอุทกภัยในระยะยาวว่าสนข.ได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั่วประเทศให้สามารถรองรับวิกฤตภัยธรรมชาติทั้งอุทกภัยดินโคลนถล่มและแผ่นดินไหวเพื่อให้ระบบโลจิสติกและการส่งความช่วยเหลือประชาชนดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาสนข.ได้จะทำโครงการศึกษาความเสี่ยงด้านภัยพิบัติของโครงข่ายคมนาคมซึ่งเป็นการประเมินระดับความเสี่ยงของเส้นทางคมนาคมทั้งทางหลวงทางหลวงชนบทรถไฟสนามบินและท่าเรือโดยนำข้อมูลเหตุการณ์ปัจจุบันมาอัปเดตและเดินหน้าผลักดันให้เกิดผลสำฤทธิ์ในทางปฏิบัติจริงแม้ปัญหาอุทกภัยจะเป็นสิ่งที่ยากต่อการควบคุมแต่หัวใจสำคัญคือการป้องกันไม่ให้เส้นทางคมนาคมดับขาดหรือหยุดชะงักเพื่อใช้เป็นช่องทางอพยพประชาชนและลำเลียงความช่วยเหลือทั้งนี้เบื้องต้นได้มีการนำร่องใน4พื้นที่จังหวัดที่มีประวัติได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างได้แก่เชียงใหม่อุบลราชธานีหาดใหญ่สงขลาและระยองเพื่อทำแผนที่รายละเอียดในเส้นพื้นที่ที่จุดโครงข่ายสำคัญที่ไม่ควรรักษาความเสียหายพร้อมเร่งปรับปรุงจุดวิกฤตเช่นคอขวดหรือจุดที่เสี่ยงทางรถไฟขาด ส่วนสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันสนคได้เข้าร่วมประชุมกับกระทรวงคมนาคมในการกำกับนโยบายขณะที่ภาคปฏิบัติเช่นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมการขนส่งทางบกบริษัทอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทรวมถึงสายการบินต่างๆยังคงผนึกกำลังลงพื้นที่เพื่อระดมสรรพกำลังช่วยเหลือประชาชนและซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนควบคู่ไปกับการวางรากฐานโครงข่ายคมนาคมอย่างยั่งยืนในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
15: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 12:31 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศโฆษกคณะกรรมการยุโรปรายงานว่าบรรดาประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU และคณะกรรมการยุโรปเตรียมจัดการประชุมฉุกเฉินในวันศุกร์นี้เพื่อหาแนวทางรับมือกับวิกฤตราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่ากำลังพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐทางด้านนายมาโรชเชฟโควิชหัวหน้าด้านการค้าของ EU กล่าวกับผู้สื่อข่าวนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติโดยกล่าวว่าเขารู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งที่สหรัฐจะห้ามการส่งออกน้ำมันดีเซลซึ่งอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ EU ทั้งนี้ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยของสหรัฐพุ่งสูงขึ้นถึง70%มาอยู่ที่ 6.39 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนท่ามกลางสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อซึ่งทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นจนอาจส่งผลให้พรรครีพับลิกันของประธานาธิบดีทรัมป์สูญเสียเสียงข้างมากในสภาคองเกรสสำหรับการเลือกตั้ง

0: ใดในปี2572หรือปี2573ตามที่บรรดาผู้นำชาติตะวันตกกล่าวอ้างทั้งนี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาบรรดาชาติตะวันตกเช่นโปแลนด์และกลุ่มประเทศบอลติกเผชิญกับเหตุการณ์การโจมตีแบบสงครามลูกผสมโดยกล่าวหาว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าวอาจาซิร่ารายงานโดยอ้างแถลงการของหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของตำรวจอังกฤษหรือ CTPเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ CTP จับกุมตัวผู้ต้องสงสัยเพศชายวัย27ปีซึ่งถือสัญชาติอังกฤษและอิหร่านในข้อหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนก่อการร้ายโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในเทศมณฑลกลอสเตอร์เชียร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาโดยบุคคลดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวนแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเปิดเผยว่ามีข้อบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการสำหรับทำสงครามกับอิหร่านอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวนายแพทย์คาบิรุลบาชานักกีตวิทยาทางการแพทย์จากมหาวิทยาลัยจาฮันกีนากาของบังกลาเทศเตือนว่าปริมาณน้ำฝนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลให้การระบาดของโรคไข้เลือดออกยืดเยื้อออกไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้พร้อมเรียกร้องให้มีมาตรการกำจัดยุงแบบมุ่งเป้าและยกระดับมาตรการป้องกันระดับครัวเรือนเนื่องจากการแพร่กระจายของยุงลายที่เป็นพาหะของโรคดังกล่าวอาจกลายเป็นปัญหาไปทั่วประเทศและขอให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงให้หมดไปกระทรวงสาธารณสุขบังกลาเทศเปิดเผยว่านับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาบังกลาเทศมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกอย่างน้อย245รายและผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอีก 79,620 รายขณะที่การรักษาโรคดังกล่าวยังไม่มียารักษาเฉพาะจึงขอให้ประชาชนพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำและรับประทานยาหากอาการรุนแรงให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยทันทีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
1: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำภูมิเซ่เดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศนาวินปินทสูตรทำคะแนนรวมไปได้ 9.28 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จสำหรับเหรียญทองตกเป็นของนักกีฬาจากเกาหลีใต้ที่ทำได้ 9.38 คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นของฟิลิปปินส์ทำได้ 9.09 คะแนนส่วนการแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำภูมิเซ่เดี่ยวหญิงรอบชิงชนะเลิศถิตารีแก้วโอลานวสุจอมเตะสาวไทยเก็บไป 9.04 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จโดยเหรียญทองเป็นของเกาหลีใต้ 9.31 คะแนนและเหรียญเงินเป็นของฟิลิปปินส์ 9.13 คะแนนขณะที่การแข่งขัน Virtual Taekwondo ศาสิการทองจันทร์ทำผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลีย2-0ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จการแข่งขันยูยิสูรุ่นน้ำหนัก48กิโลกรัมหญิงมิยูซูซูกินักกีฬายูยิสูสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย16ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฟืองทีฮัววัย33ปีจากเวียดนามไป6-4คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่การแข่งขันมวยสากลรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงณัฐนิชาจงโปร่งกลางเตรียมขึ้นสังเวียนดวลกับพังชอนมีจากเกาหลีเหนือในรอบชิงชนะเลิศเพื่อลุ้นเหรียญทองในวันนี้เวลา 15:30 น.ส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบรองชนะเลิศทาราวดีนาราพรพัฒน์และวรพีรัชยากรก้องพบสรุตาวดีโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะฮานโปรเกลล่ากับโซฟิยาชานีนปาการาจากฟิลิปปินส์2-0เซต

0: 3/21และ21/18ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปลุ้นเหรียญทองกับเซี่ยซินอีและหยวนซุ่ยจากจีนในวันนี้การแข่งขันตะกร้อทีม4คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ทีมชาติไทยประกอบด้วยมัลลิกาบุญทศวิภาดาจิตพรวดรัชนีกรแซ่เฮงและสมฤดีปรือปรักที่ชนะฟิลิปปินส์มา2เซตรวดลงสนามพบกับอินเดียและเป็นทีมสาวไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะอินเดียไป2-015-10และ15-4ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอินโดนีเซียได้สำเร็จการแข่งขันรักบี้7คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยเปิดฉากการแข่งขันอย่างยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะคาซัคสถานไป28-5จุดก่อนลงสนามนัดที่2ไล่ต้อนสิงคโปร์ขาดลอย36-0จุดส่งผลให้ทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้อย่างแน่นอนแล้วแม้จะเหลือโปรแกรมการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มอีก1นัดพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นขณะที่ทีมรักบี้7คนชายทีมชาติไทยพ่ายเกาหลีใต้5-24จุดก่อนพ่ายคาซัคสถาน5-12จุดส่งผลให้ทีมหนุ่มไทยต้องลุ้นเก็บชัยชนะเหนือญี่ปุ่นในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเพื่อเพิ่มโอกาสขยับอันดับการแข่งขันต่อไปการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนอดีตแชมป์เอเชียนเกม3สมัยและรองแชมป์ครั้งที่แล้วผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามช่วยกันสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของจีนไม่ไหวแพ้ไป0-3เซต23-25 23-25 และ19-25พลาดเข้ารอบรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายโดยต้องไปเล่นในรอบจัดอันดับ 5-8 ต่อไปการแข่งขันเทนนิสประเภทชายเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายบูมกสิดิษฐ์สำเร็จนักเทนนิสหนุ่มไทยพ่ายให้กับโฮแมนวองนักเทนนิสจากฮ่องกงไป0-2เซต3-6และ0-6ยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันกีฬาพาเดลประเภทหญิงคู่รอบ2นาตาลีนาประเสริฐจับคู่กับดาเรศศรีรุ่งเรืองลงสนามพบกับอาริสฟาเร่และอาลานูนอัญญามานีคู่หูจากซาอุดิอาระเบียโดยแมตช์นี้สู้กันอย่างสูสีก่อนที่ทีมชาติไทยจะต้านไม่ไหวพ่ายไป1-2เซต1-6 7-6 และ6-7พลาดโอกาสตีตั๋วเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมล่าสุดทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ6มี12เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงขณะที่อันดับ1ยังคงเป็นจีนมี154เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่นเจ้าภาพมี59เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้มี30เหรียญทองฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอลซาการา ITB เมืองบันดุงประเทศอินโดนีเซียก่อนการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B พบกับทีมชาติฟิลิปปินส์หลังผ่าน2เกมแรกไทยชนะปากีสถาน4-0และชนะเวียดนาม2-0ส่งผลให้ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วจูดซุนซับเบลศูนย์หน้าจากสโมสรการท่าเรือ FC เปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ได้กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งและทำประตูให้ไทยได้สำเร็จสำหรับเกมกับฟิลิปปินส์ทุกคนมีเป้าหมายคือการคว้าชัยชนะเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศจึงเชื่อมั่นว่าทุกคนจะเล่นกันอย่างเต็มที่และหวังว่าจะได้พบกับทีมชาติอินโดนีเซียในนัดชิงชนะเลิศทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรายการฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 16:00 น.พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นบริเวณสนามเวลโลโดรมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับผลกระทบมีระดับน้ำท่วมสูงส่งผลให้ไม่สามารถจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่5สนามสุดท้ายได้ตามกำหนดการเดิมคือระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่สนามเวลโลโดรม พื่อให้กลับคืนสู่สภาพปกติและมีความพร้อมสำหรับการจัดการแข่งขันโดยเร็วที่สุดก่อนจะพิจารณากำหนดวันแข่งขันใหม่และแจ้งให้สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าการแข่งขันพรามินิสเตอร์ยูธคัพฟุตบอลซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพและพัฒนาทักษะด้านฟุตบอลอย่างเป็นระบบนำไปสู่การพัฒนานักกีฬาไทยอย่างยั่งยืนในอนาคตเริ่มเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันประจำฤดูกาล2569ถึง2570จำนวน3รุ่นอายุประกอบด้วย U14 U16และ U18 อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ถึง30ตุลาคม2569ผ่านทางเว็บไซต์ pmycfootball.in.th ผ่านนิคาดนาครายงาน
1: ดูคลิปไม่กี่นาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: 12นาฬิกา45นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 20:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 16:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร53เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:07 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและที่ www.thaiticketmajor.com ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องครั้งแรกในไทยผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากทางไกลระหว่าง2โรงพยาบาลท่านผู้ฟังครับโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีและโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาประสบความสำเร็จในการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหุ่นยนต์ทางไกลหรือโรบอติกเทเลเซอร์เจอรี่ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมา โดยจะเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงไปสู่ภูมิภาคต่อไปเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาและลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์มายกระดับระบบบริการสุขภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์เฉพาะทางให้มีศักยภาพในระดับสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าทุกคนจะได้รับบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานแม่นยำและปลอดภัยอย่างเท่าเทียมกันโดยการผ่าตัดผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหุ่นยนต์ทางไกลของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งควบคุมการผ่าตัดผ่านระบบทางไกลจากโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีกรุงเทพมหานครระยะทางประมาณ250กิโลเมตรถือเป็นก้าวประวัติศาสตร์ของวงการการแพทย์ไทยหลังเคยประสบความสำเร็จในการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ทางไกลข้ามประเทศกับจีนซึ่งนอกจากจะสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงของกรมการแพทย์ไทยแล้วยังเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาเครือข่ายการผ่าตัดทางไกลของประเทศในอนาคตอีกด้วยครับสำหรับการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ทางไกลเป็นโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์ในส่วนภูมิภาคได้พัฒนาศักยภาพซึ่งจะมีการขยายผลไปยังเครือข่ายโรงพยาบาลศูนย์ในแต่ละเขตสุขภาพต่อไปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนทั่วประเทศได้เข้าถึงเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยทางด้านกรมการแพทย์ยังมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการการแพทย์เฉพาะทางอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนโดยโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีได้เริ่มให้บริการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ตั้งแต่เดือนธันวาคม2568ซึ่งทำการผ่าตัดผู้ป่วยไปแล้ว52รายครอบคลุม3สาขาหลักได้แก่สูตินรีเวชมะเร็งมดลูกและรังไข่ศัลยกรรมทั่วไปมะเร็งตับอ่อนมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งลำไส้ใหญ่และศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งในไตโดยการผ่าตัดนั้นสำเร็จทุกรายนอกจากนี้ยังได้แสดงศักยภาพในการเชื่อมต่อทีมผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ทางไกลข้ามประเทศกับ West China Hospital ประเทศจีนระยะทางประมาณ 3,000 กิโลเมตรเมื่อวันที่21เมษายน2569เป็นการผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีและวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากจบบทความประจำวันเรื่องครั้งแรกในไทยผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากทางไกลระหว่าง2โรงพยาบาลเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลย์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
8: หายจัดจากคาตาเลยพี
9: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าว คณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีหมาดอ่าน

0: เอ็มเก้าสิบเก้าจุดห้าสูงเมกะเฮิร์ตสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตาสองสามปีเมื่อคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานคือเบิร์ดแท้บึงข้อกับใส่สอยนิ้วก้อยกับใส่แหวนห้วยยิ้มออกว่าปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอตแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แม้เจ้าไปด้วยอีหยังมา
2: เอากะตั้งแต่นาซาค่าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสมือกะย้อนวีโซล่าเซลล
1: ์เดี๋ยวนี้นี่บริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ
3: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านทานทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: ตำบลน้ำมีตำบลน้ำมีตำบลมีตำบล
5: ช็อตขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไรบัตรติดล้อชุดเดียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระเงินไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
7: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงศิลปะวัฒนธรรมอีสาน

มาดีทุนาพี่น้องชาวประชาที่หันมาฟังเสียงสักลายในมือนี้สวัสดีครับพี่น้องคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานนะครับกับผมศักชัยทิพย์รักษาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวันเป็ดนะครับมารับภาษาว่าเรื่องประเภทนี้ศิลปวัฒนธรรมให้พี่น้องได้ฟังนะครับขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการอชิรยามังธานีนะครับและก็ขอขอบคุณประธานชมรมรองศาสตราจารย์ดร.สงเงี่ยมสิริสวัสดิ์นะครับที่ไว้วางใจให้ผมมาว่าเรื่องต่างๆเกี่ยวกับศิลปะประเภทนี้วันออกพรรษานะครับช่วงนี้นะครับสิมาบอกพี่น้องฟังว่าผู้ใดต้องการอยากไปเที่ยวทั้งในแน่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับอาจจะได้ฟังเพลงหลายได้เกี่ยวกับมื้อนี้นะครับผมเป็นวัดเป็นไอ้พวกผมเป็นหยังนะครับขั้นข้อว่าหลายบ่ได้นะครับสำหรับเรื่องนี้ก็มาฟังเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมกันต่อนะครับสำหรับเดือนตุลาคมหรือว่าเดือน11บ้านเฮานี่เนาะเอิ้นว่าบุญออกพรรษางานประเภทนี้นี่ช่วงนี้สิคึกคักดิปิดคึกคักเป็นพิเศษสำหรับช่วงนี้นะครับถือว่าเดือนวัฒนธรรมของคนอีสานที่คึกคักแล้วก็มีชีวิตชีวานะครับผู้ใดไปไสมาไสกับมาออกพรรษาเหมือนกันเด้มาผูกแขนสำหรับครูบาอาจารย์เพิ่นมีนะนะเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านหมู่เฮานี่ล่ะศิลปวัฒนธรรมประเภทนี้ของบ้านเฮานี่โดดเด่นหลายๆหม่องหลายๆแจ่นะครับเกี่ยวกับประเภทนี้สำคัญสำคัญของเดือนตุลาคมนี่ก็มีหลายหม่องหลายแจ่หลายจังหวัดเด้พี่น้องงานศิลปวัฒนธรรมทางลุ่มแม่น้ำโขงนี่เห็นบ่ช่วงนี้มาละเด้โลดจากกรุงธนบุรีไม่แน่ช่วงนี้น้ำท่วมเนาะโอ้ยแต่สิตวนพี่น้องนะครับผมก็เคยอยู่แถบวงน้ำท่วมนะบางกะปินะครับข้องจันผมเห็นละกะโอ้พี่น้องนะบอกมาแล้วกะสิตวนเพิ่นนะครับแต่ว่าผู้ขาก็ออกมาได้ละกะสาธุหนวดมือสุดศอกนะครับแต่ว่าผู้เพิ่นยังอยู่ได้เพิ่นว่าถามมาอยู่แถวบ้านเฮาเพิ่นก็สิว่าเพิ่นก็บอกว่าอันจักเฮ็ดหยังว่าซั่นว่านะครับแต่ว่ามันก็มีอยู่หรอกมองแนวเฮ็ดนะนะครับเกี่ยวกับการเหตุการณ์ทำแต่ว่าอันผู้ลงคนมันก็คือบ่ออกนะนะหรือว่าอีกอย่างนึงก็อาสิติดแสงสีนะครับมาที่นี่เกี่ยวกับเดือนอันตุลาคมนะครับเดือน11บ้านเฮานี่นะนะครับได้หลายมองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเฮาบังไฟพญานาคพี่น้องนะครับบังไฟพญานาคนี่จังหวัดหนองคายเฮานี่พี่น้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบังไฟพญานาคนี่นะครับเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติตัวมันขึ้นเองพี่น้องเคยไปเบิ่งบ่นะครับอยากให้ไปเบิ่งสุขุสุคนอยู่เด้นะครับแต่ว่าถ้าไปบ่ได้ก็เบิ่งโทรทัศน์เพิ่นมีถ่ายทอดสดอยู่เด้หรือว่าหลายๆหม่องหลายๆแจ่นะครับปิ้วโอ้คือมันสิแดงแดงบ่คือแดงแบบอันแดงไฟอันทิพย์ทั่วไปเด้มันสิแดงเป็นสีแดงอมชมพูตัวพี่น้องนะครับแดงขึ้นงามว้าขึ้นไปแล้วมันก็หายแวบไปเลยนั่นสิเด้แนมไปแนมซ้ายแต่ซ้ายตาซ้ายไปซ้ายมานะครับโอ้ซ้ายคือบ่เห็นนะเนาะบัดนี้ทราบก้มหน้าปุ๊บนี่วาบขึ้นมาได้ยินแต่เสียงตบมือได้ยินแต่เสียงตบมือแนมขึ้นไปเห็นแวบดับแล้วนะครับแต่ว่ามันจําเป็นช่วงเด้ถ้าเป็นช่วงแบบว่าช่วงที่มันขึ้นคักๆนะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจั่วจ๋าจั่วจ๋าตบมือเฮ้เฮ้ขึ้นนะครับมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับถ้าเป็นไปแล้วนะครับอันคันว่าท่านสมัยที่สุดกับบ่สามารถพิสูจน์ได้เด้นะครับบ่มีคนกล้าไปพิสูจน์โดยเพราะว่ายังน้ําแม่น้ําโขงมันมีน้ําตลอดเนาะบ่มีผู้ใดกล้าย่างลงไปเบิ่งแล้วมันขึ้นแบบจังไหนไปจังไหนมันยังไงนะก็มีแต่ผู้อันวิเคราะห์วิจารณ์กันไปทั่วทิศทั่วแดนไปนะครับนี่คือปรากฏการณ์ธรรมชาติของช่วงเดือน11คือช่วงเดือนออกพรรษานะครับเพราะว่ามันเป็นศิลปวัฒนธรรมการฟ้อนรำบวงสรวงพญานาควังอันช่วงเดือนก่อนที่เทศบาลเมืองมันเป็ดนะครับไปนครพนมนะครับไปไหว้ตัวไปไหว้ยุพันอันไหว้ไหว้นาคราชนะครับไปไหว้นะครับไปฟ้อนลายบวงสรวงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอันประเภทนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของไหว้ตามความเชื่อนะครับของไฟพญานาคเพราะว่ายังว่าที่เพราะว่าอันคันคนไปเนาะนะครับบังไฟพญานาคนี่มันคนไปก็ตามความเชื่อของเพิ่นนะครับตามความเชื่อของเพิ่นถ้ามีความเชื่อล่ะก็เฮาก็อันเกี่ยวกับเรื่องของการบูชาการเพื่อให้ความเกิดความสบายใจจังซี่นะผมก็อยากให้ทุกคนเฮ็ดแล้วสบายใจนะผมก็ว่ามันเป็นสิ่งดีผมก็เลยว่าช่วงออกพรรษาปีนี้ลองมาเว้าเบิ่งนะครับช่วงพรรษาปีนี้วันที่เท่าไหร่
วันที่26พี่น้องวันที่26นะครับเป็นวันจันทร์นะครับวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำนะครับเนี่ยไปผู้ใดอยากไปสำหรับปีนี้เนาะนะครับเอาผู้ใดที่ไปปีนี้ก็ลองเบิ่งนะครับกำหนดการก็มีหลายอยู่อำเภอเมืองหนองคายอำเภอวัฒนานะครับอำเภอรัตนวาปีนะรัตนวาปีและรัตนวาปีนะครับอำเภอพลพิสัยมื้อนี้นะครับไปได้เลยสำหรับท่านที่ต้องการอยากจะท่องเที่ยวนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ลองเบิ่งนะครับไปเบิ่งแล้วก็ไปเบิ่งประเภทนี้บ้านเฮามันมีหลายอย่างอยู่ดอกพี่น้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แววเสียงถ้ำก็เลยเอามาเว้าพี่น้องฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญนะครับเกี่ยวกับการตักบาตรเทวะอันนี้ก็มีเกี่ยวกับเรื่องของพุทธิเปศูนย์วัฒนธรรมของจังหวัดหนองคายเพิ่นบอกว่าสิครับบอกว่าช่วงจังหวัดหนองคายจัดงานออกพรรษาบั้งไฟพญานาคนะครับบั้งไฟพญานาคโลกปี2569นะครับเตรียมตั้งแต่วันที่22ตุลาคมถึงวันที่3พฤศจิกายนนะพี่น้องเด้อนะครับผู้ใดที่ไปในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคายนะครับจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่28ตุลาคมนะครับอำเภอรัตนวาปีนะครับจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่24ถึง26ตุลาคมนะครับอำเภอพลพิสัยจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่25ตุลาคมถึงวันที่3พฤศจิกายนเด้อนะครับกิจกรรมภายในงานก็สิมีขบวนสักการะองค์พญานาคนะครับพิธีบวงสรวงและรำบวงสรวงองค์พญานาคนะครับนาคราชนะครับการลอยเรือไฟนาคาเรืองแสงนะครับอันนี้ก็มีมานะครับเกี่ยวกับการแสดงแสงสีเสียงนะครับเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคนะครับอันนี้ก็มีนะครับประกาศมีพิธีกรรมบวงสรวงพระธาตุกลางน้ำนะครับประกาศอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องของกระทงกับกล้วยอันนี้ผู้ใดอยากไปเบิ่งผู้ใดอยากไปอันนั้นก็ไปนะครับสำหรับเกี่ยวกับเรื่องของบังไฟพญานาคนะครับออกพรรษาบ้านนี้ออกพรรษาหนึ่งก็คือตักบาตรเทวูนะพี่น้องเด้อบ้านเฮานะครับตักบาตรเทวูตักบาตรเทวูโรหณะนี่แหละครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ตักบาตรเทวูโรหณะนะครับก็คือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในการบ้านเฮาก็ตักอยู่เด้นะครับบ้านเฮาอันดูอันแถวสารกงสอันบ่แม่นอันดูอันนี่เนาะเกี่ยวกับเรื่องของสารักเมืองเฮานี่นะครับกำหนดการกับบทท่านได้เว้าให้ฟังอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องการตักบาตรเทวะแล้วก็ตักบาตรข้าวเหนียวเป็นประเพณีทั้งพระพุทธศาสนานะเกี่ยวกับเรื่องความสำคัญและมีลักษณะการปฏิบัติจังสิได้พี่น้องเด้อเกี่ยวกับการตักบาตรเทวะหรือว่าตักบาตรเทวะโรหณะเพราะว่าการจัดเนี่ยมันจะมีวันแรม1ค่ำเดือน11นะครับหลังมือออกพรรษา1มื้อเนี่ยเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากจำพรรษาและแสดงธรรมโปรดพระมารดาเนี่ยเพราะว่าเพิ่นมาจากพุ่นเดียดาวดึงนะครับเพิ่นทำมือเฮาก็เลยมีข่มเสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ของพระพุทธศาสนาเฮานะเพราะว่าชื่อเต็มๆของตักบาตรเทวูนี่คือชื่อตักบาตรเทวูโรหณะนะครับเป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นในวันที่วันแรม1ค่ำเดือน11ตรงกับวันออกพรรษาพอดีนะเกี่ยวกับตามพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับตามพระพุทธประวัติเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ผู้เดชหลังจากเสด็จแสดงธรรมโปรดพระมารดาโดยมีเทพพยดาและกับมนุษย์พร้อมใจกันรับเสด็จแล้วก็ใส่บาตรเรียกว่าตักบาตรเทโวโรหณะมีคำแปลผมเลยเทโวคืออย่างนะครับเทวะก็คือเทวดานี่แหละโรหณะแปลว่าลงมานะครับตักบาตรเทวดาที่เสด็จลงมานะเป็นที่นิยมกันในช่วงเขาเหนียวเขาไหม้กำลังแซ่บๆเขาหอมนี่แหละนะครับเขาต้มนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือตำนานเชื่อว่าเกิดจากผู้ที่มาจากที่มามากจนเข้าไปไม่ถึงพระนะครับจึงปั้นข้าวเป็นก้อนแล้วก็โยนลงบาตรเพื่อเป็นการถวายนี่คือเรื่องของการตักบาตรเทวโรหณะในช่วงออกพรรษานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากจะเฮ็ดแสดงความเป็นการทำบุญนะครับเกี่ยวกับลักษณะการเฮ็ดนะครับก็คือว่ามีพระพุทธรูปนำหน้าขบวนพระสงฆ์
โดยมีพระสงฆ์เดินลงมาจากที่สูงนะครับบานเท่ากับยุคพุทธนะยุคเคลื่อนวนหลัดนะครับเด้อพี่น้องผู้ใดอยากไปนะครับเดินลงมาจากบันไดวัดนะครับคือเป็นลึกข้าวต้มลูกโยนนี่กับแมนเนี่ยที่ผมบอกไปวันงานเนี่ยข้าวต้มลูกโยนกับฮอเป็นเขาเอาใบผักเผามาใส่หรือใบเตยนะครับนู่นไปแล้วก็เป็นบาตรตักบาตรข้าวเหนียวบ้านเฮาตักบาตรข้าวเหนียวนะครับเป็นประเพณีการทำบุญตักบาตรประจำวันหรือประเพณีสำคัญทางวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับเอาเป็นข้าวเหนียวปั่นม้วนๆนะครับเป็นลักษณะการใส่บาตรพร้อมกับกล้วยขนมแล้วก็อาหารพื้นเมืองบ้านเฮานี่แหละเอ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีที่เฮามาซอยกันเฮ็ดกันรักษาสืบสานประเพณีของเฮาเอาไว้นะครับ

หาผู้ใดว่างกับไปเที่ยวกันบัดนี้มองเที่ยวมองได้นี่ล่ะอันซัดใช่นะครับมองเที่ยวมองนี่ครับคนไปแต่ว่าผมก็บ่ทันได้ไปอยู่เด้นะครับประเภทนี้ไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมเป็นศิลปะบนลุ่มน้ำโขงนะครับเกิดจากการประดิษฐ์ประดอยเด้นะครับประดิษฐ์ประดอยอันเอาอันตะเกียงเนี่ยสมัยตะกี้นะครับเอาตะเกียงมัดใส่ใส่น้ำมันนะมัดใส่หอยต้องแต่งผูกทั้งไม้ไผ่เด้เป็นโครงไม้ไผ่โครงไม้ไผ่ขนาดใหญ่เด้เพราะว่าช่วงนี้มันก็ล่มทั้งล่มบางทีก็ฝนพร้อมเด้ปล่อยแสงสว่างนะครับเป็นไฟดวงเป็นนับเป็นแสนเป็นแสนบ่นี่ถ้าบอกไปแล้วก็ได้นะครับผู้ลงคนก็เฮ็ดไว้หลายนะครับจุดตะแกรงน้ำมันใส่กระป๋องใส่ขวดจุดเต็มอยู่ในโครงเรือไฟนะครับสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวของพุทธประวัติและพญานาคและก็วิถีชีวิตนะครับพี่น้องผู้ใดอยากไปนะครับปราสาทเฮ็ดเป็นปราสาทงามนะครับช่วงนี้ก็ให้เชิดเป็นรูปของในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่10แล้วก็รูปพระพุทธรูปของเฮาเนาะแล้วก็มีพญานาคพญาคุดนะพญาคุดก็อยู่ทางหน้าเรือนะครับพญานาคขัดถ่ายจังซี่นะนะครับก็เฮ็ดเป็นรูปเป็นทรงถือว่าเป็นงานประเภทนี้ที่โอ้ยิ่งใหญ่นะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าอย่างว่าที่เพราะว่ามันเกิดขึ้นจากความเชื่อเกิดจากความเชื่อระบาดนี้เกิดจากข้อมเสื้อบัดนี้พี่น้องล่องขึ้นเบื้องว่าล่องขึ้นเบื้องว่าอันข้อมเสื้อนี่มันเหตุให้เฮาสามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างใหญ่โตเอาหัวร้านนะครับเป็นไฟอยู่กลางแม่น้ำนี่โอ้มันบ่แม่นธรรมดาตัวพี่นะครับเฮ็ดขึ้นมาได้สมัยตะกี้นี่มันก็บ่มีอุปกรณ์ท่านเทคโนโลยีท่านสมัยปานใดนะเพิ่นสามารถเฮ็ดอยู่ในน้ำหลายๆอยู่แม่น้ำโขงตั้งแต่ธรรมดากับเป็นตะยานเลยนะครับประเภทนี้ไหลเรือไฟนะครับทั้งผ้าบ้านเฮานะครับประเภทนี้อันเพิ่นบอกภาษาไทยนะว่าประเภทนี้ไหลเรือไฟนะครับหรือว่าภาษาอีสานบ้านเฮาเพิ่นนะไหลเรือไฟนะครับไหลเรือไฟนะผู้ใดอยากไหลก็ไหลนะครับเทศกาลออกพรรษานะครับโดยเฉพาะช่วงวันขึ้น15ค่ำเดือน11นะครับเป็นส่วนหนึ่งของ22ของ24เด้นะครับจัดประเภทนี้เพราะว่ามีความหมายแล้วก็ความเชื่อวังสิครับว่าบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็รอยพระพุทธบาทเด้นะครับบูชาเพิ่นนะครับเรือไฟไหลไปมีความเชื่อหลายแนวทางนะครับเพื่อการเป็นการสืบทอดกันมาบ่ว่าสิเป็นบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธาตุจุรามณีแล้วก็เท้าพระกาพรหมนะครับตามคติความเชื่อของท้องถิ่นนะครับของนครพนมนะครับเราเป็นการขอขมาแสดงความกตัญญูต่อแม่น้ำโขงอันนี้นะครับกราบไหว้บูชาเพราะว่าสิใส่น้ำใส่น้ำใส่อาบใส่กินสมัยตะกี้เนาะนะครับเกี่ยวกับเรื่องมูนี่เราเป็นการขอขมาบูชาความกตัญญูต่อแม่น้ำโขงเราเป็นการอีกอย่างนึงเป็นยังใส่ไฟเนี่ยเป็นยังใจใส่ไฟเพราะว่าไฟนี่มันสิเผาความทุกข์ความโศกนะครับบ่ให้มีให้ลอยไปกับน้ำให้ลอยไปลอยล่องไปเองซะนะนี่คือเรื่องของความเชื่อนะครับเรื่องของความเชื่อนะครับแล้วก็เชื่อว่าพญานาคแล้วก็การขอฝนพร้อมเด้เสื่อมโยงกันพร้อมเด้นะครับสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อกับวิถีของชาวเกษตรกรรมของคนภาคอีสานเรานี่แหละนะครับเป็นยังจังเป็นเรือไฟนะครับเพราะว่าอดีตเลือดเฮ็ดจากท้องถิ่นนี่เป็นต้นกล้วยตัวต้นกล้วยเอาต้นกล้วยได้เฮ็ดนะผมก็เบิ่งติดตามมาอยู่ดินะครับเพราะว่าหมู่ผมอยู่นครพนมนะเราก็เอามาฝากนะครับเพราะว่าตอนเรียนอยู่พักอยู่น้ํากันอยู่หอพักน้ํากันนะอยู่ข้างกันห้องข้างกันนะไปพาไปดินไปซั่นว่าไปดินนี่คือไปเล่นนะไปเล่นนั่นอยู่นครพนมเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งไปนะครับไหลเรือไฟมันมาก็ว่าสิไปอยู่บ่ได้ไปจักเถื่อจนหมู่เกษียณแล้วเป็นยังไงแน่บุ่นนี่หมู่ก็ได้นะครับเพราะว่าอดีตนี่ใส่ต้นกล้วยแล้วก็ไม้ไผ่วัตถุที่ลอยน้ําได้นะเอามาผูกมามัดใส่กันสร้างเป็นแพแล้วก็โค้งเป็นรูปเรือนะครับตกแต่งด้วยตะเกียงแหน่อันตะเกียงกระป๋องแหน่ขวด M100 ขวดอันเอ็มบอลอยเนี่ยนะหอยมาลองต้องแต่งเกิดเป็นไฟจุดขึ้นนะครับเป็นไฟไหลไปน้ำแม่น้ำนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี่ก็ใครอยู่หรอกผลมีไฟฟ้ามีเหือมียังมัดไว้ผูกไว้นะครับเหตุเป็นหลายแบบนะครับบ่สิเป็นรูปพญานาคแน่รูปพระธาตุแน่รูปเจดีย์แน่รูปปราสาทแน่ได้หลายเรื่องเล่า
เป็นภาพเรื่องเล่าของพระพุทธศาสนาหลักวัฒนธรรมนะครับนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นสำคัญสำคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเอามาบอกพี่น้องในฟังน้ำกันนะครับนี่คือความสำคัญของพี่น้องเกิดขึ้นในชุมชนนะครับหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะครับหน่วยงานอยากเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวเอามาเว้าเอามาเจรจาสร้างรายได้ให้กับพี่กับน้องเช่าจังหวัดนครพนมนะครับนี่ก็คือเรื่องของเกี่ยวกับการประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมนะครับ

อันนี้บ่ว่าได้ล่ะครับจังหวัดสกลนครก็มีคือกันเด้ทางจังหวัดสกลนครนี่ก็มีประเภทนี้นะครับเป็นประณีตศิลป์สั้นคู่เลยเด้อันนี้เป็นแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนครเด้อพี่น้องเด้อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประณีตศิลป์นี่ครับสั้นคู่ของฝีมือของชาวจังหวัดสกลนครที่ใช้ขี้ผึ้งหลอมแล้วก็แกะสลักเป็นลวดลายนะครับเกี่ยวกับคือกันครับบุญนั่นเขาพรรษานะครับบุญเขาพรรษาแห่เทียนเขาพรรษาแต่ว่าอันนี้ออกพรรษาอยู่สกลนครกันเขาพรรษาอยู่อุบลนะพี่น้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลวดลายไทยปราสาทหอไตรและก็พุทธประวัตินำมาประดับตกแต่งบนขบวนรถแห่เนี่ยแล้วก็แห่รอบเมืองเป็นการแห่แบบอลังการน่าไปนะครับน่าไปสำหรับปีนี้ถึงมื้อใดล่ะนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สิบาไปหาประเพณีมาบอกพี่น้องฟังเกี่ยวกับเรื่องของปีนี้สำหรับปีนี้น้องพี่น้องเนาะนะครับปราสาทผึ่งปีนี้นะครับเกี่ยวกับการแห่ปีนี้ก็สิมีวันที่27นะครับโวเป็นวันที่27บ่ล่ะนะครับเกี่ยวกับปราสาทผึ่งปีนี่นะครับปีนี้อันสืบเป็นจากไซเนี่ยนะครับเพราะว่าเพิ่นบอกว่าห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดนะครับเกี่ยวกับประเพณีแห่ปราสาทผึ่งจังหวัดสกลนครนะครับในระหว่างวันที่16ถึง26ตุลาคม2569นะครับอ้าวอันนี้ก็ถือว่าพี่น้องอยากไปเที่ยวหรือว่าอยากไปติดตามในวันที่20ถึง25นะครับชมลานวัฒนธรรมกิจกรรมติดดอกพึ่งนะครับเอาผู้ใดอยากไปติดนะครับแล้วก็มีสินค้าชุมชนนะครับบ่ว่าสิเป็นอาหารการกินหรือว่าอาหารปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องของวันที่21ไล่ตั้งแต่วันที่20วันที่21กับร่ำเปิดเมืองสู่ขวัญตุ้มโฮมนะครับวันที่22กับชมการประกวดภาพวาดสืบสานประเพณีนะครับวันที่23 24กะเป็นการแข่งขันเรือยาวนะครับบึดจำบึดบึดจำบึดนะครับอยู่ช่วงชิงถ้วยพระราชทานนะครับสนามแข่งขันเรือน้องหานนะครับเอาวันที่24ก็ชมประกวดธิดาปราสาทผึ้งนะครับวันที่25ก็ชมขบวนแห่ปราสาทผึ้งวันที่26ก็ร่วมทำบุญตักบาตรวันออกพรรษานะครับวันที่26นะครับวันที่26คือวันออกพรรษานะแล้วก็ชมความสวยงามของปราสาทผึ้งทุกขบวนณลานวัดพระธาตุเชิงชุมนะครับวรวิหารนะครับผู้ชมนะครับวันที่26ตุลาคมเด้อพี่น้องเด้อคอนเสิร์ตเสกโลโซผู้เดียนะอันนี้ก็ถือว่ามาบอกกันเป็นการประเพณีบ่ให้บ้านเฮาบ่ให้บ่ให้เสื่อมคายนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็การถ่ายทอดการยังของเฮากับถือว่าเป็นวิทยุเนาะนะครับว่าพี่น้องฟังนะครับมีการไลฟ์สดทาง Facebook พร้อมเด้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของประเพณีนะครับเกี่ยวกับเรื่องประเพณีประเพณีกับหลายประเพณีมาบอกพี่น้องฟังบอกว่าจะเป็นประเพณีไหลเรือไฟนะครับเป็นประเพณีของปราสาทผึ้งนะครับประเพณีอีกอันนึงลืมบอกตลอดพี่น้องนะครับอีกอันนึงนะครับประเพณีบุญกระทูบนะครับอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมินะพี่น้องเด้อทั้งอีสานเหนือทั้งเนี่ยอีสานเหนือตะวันตกอีสานตะวันตกเฉียงเหนือนะครับทั้งหัตถศิลป์จากภูมิปัญญาของชาวบ้านเด้นำเอาไปตองแห่งมาห่อพันกับกาบมะพร้าวนะครับผสมผสานกับขุยไม้หอมจุดนะครับสมุนไพรประดิษฐ์ประดอยเป็นลูกทูบนะครับสิจุดคล้ายฉัดเด้เป็นฉัดเป็นต้นไม้สูงใหญ่นะครับเพชรเป็นหลากสีตัวนะครับเห็ดเป็นฉัดเป็นฉัดเป็นคือจังอันเป็นอันคือจังอันอีหยังก่อนล่ะอยู่ทั้งวัดน้องบัววัดน้องบัวพระธาตุวัดน้องบัวนะนะครับเพชรเป็นถูบนะครับต่อกันขึ้นไปนะครับคล้ายๆฉัดต้นไม้สูงใหญ่นะครับนี่คือผู้ใดอยากไปเบิ่งก็ไปนะครับทางนี้เด้อนะครับสำหรับมื้อนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะครับเสียงชุมชนคนอีสานผมศักดิ์ชัยทิพย์รักษาผู้รายงานข่าวเมื่อวานพี่ให้น้องฟังนะครับเกี่ยวกับมื้อนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการอชิรยามังธานีนะครับแล้วก็ท่านรองศาสตราจารย์ดร.เสงี่ยมสิริสวัสดิ์นะครับ
ผมศักดิ์ชัยทิพย์รักษาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบั่นเป็ดนะครับมารายงานข่าวช่วงวันศุกร์ที่1ของเดือนแล้ววันศุกร์ที่2ของเดือนนะครับทุกเดือนมาวอร์มพี่น้องฟังสำหรับวันนี้กราบลาพี่น้องนะครับสวัสดีครับผม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกรมชลประทานควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดหลังฝนตกหนักเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: กรมชลประทานชี้แจงการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หลังฝนตกหนักทำให้น้ำเต็มความจุอ่างยืนยันควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
7: กรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำป่าสักส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่962ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเต็มความจุอ่างแล้วทำให้มีความจำเป็นต้องทยอยระบายน้ำออกในอัตรา229ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและมั่นใจในความปลอดภัยของตัวเขื่อนอย่างไรก็ตามปัจจุบันแนวโน้มน้ำไหลเข้าอ่างเริ่มลดลงแล้วซึ่งจะส่งผลให้สถานการณ์ในลุ่มน้ำป่าสักเริ่มคลี่คลายลงตามลำดับสำหรับปริมาณน้ำที่ระบายจากเขื่อนป่าสักจะไหลต่อไปยังเขื่อนพระราม6ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรทั้งนี้กรมชลประทานจะควบคุมการไหลของน้ำณจุดดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครติยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสถานการณ์สัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้ว
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระผู้โดยสารของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความห่วงใยต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวพร้อมเสนอแนะว่าหากเกิดเหตุสุดวิสัยในอนาคตสายการบินควรเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารแจ้งข้อมูลระยะเวลาการรอคอยสัมภาระให้ผู้โดยสารทราบอย่างชัดเจนรวมทั้งพิจารณาจัดหาบุคลากรเสริมเช่นการประสานหน่วยงานภายนอกหรือขอสนับสนุนกำลังคนจากสายการบินอื่นในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหารวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้วอย่างต่อเนื่องจนไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สนามบิน ซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนปฏิพลสถาพมารายงาน
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่ม2เหรียญทองจากกีฬาเรือใบและวอลเลย์บอลชายหาด
9: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบชิงชนะเลิศทาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพิชยากรก้องภพสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะเซียซินยี่กับหยานสู้คู่มือวางอันดับ2ของรายการจากจีน2-1เซตคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จด้านการแข่งขันเรือใบอิลคาซิกหญิงโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ทำคะแนนเข้ามาเป็นอันดับที่1คว้าเหรียญทองไปครองปริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 1.36 องศาเซลเซียสในรอบ117ปีนายเทซินอิสลามโฆษกของสำนักงานสถิติแห่งชาตินิวซีแลนด์เปิดเผยว่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 1.36 องศาเซลเซียสในรอบ117ปีนับตั้งแต่ปี2452จนถึงปี2568โดยช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับฤดูอื่นส่วนปริมาณฝนแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่โดยเกาะทางใต้ของนิวซีแลนด์มีแนวโน้มฝนตกมากขึ้นขณะที่เกาะทางตอนเหนือมีทั้งพื้นที่ที่มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นและลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรการประมงและการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำส่วนความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศของนิวซีแลนด์เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมปี2559ขณะเดียวกันก๊าซมีเทนและก๊าซไนตรัสออกไซด์ในชั้นบรรยากาศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: นี่การคาดการว่ามหากรรมพืชสวนโลกปี2569ที่จังหวัดอุดรธานีที่สร้างเม็ดเงินเกิดรายได้สะพัดถึง 32,000 ล้านบาททั้งธุรกิจการเกษตรธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกของฝากที่คึกคักเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้ฮอดชุมชนอีกต่างหากป๊าคือดีคักแท้งานมหากรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ต่อไปเสนอรายการฟังสบายบ่าย2โมงถึงเวลา14นาฬิกาผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงและข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายถึงเวลาเติมความสุขง่ายๆไปกับเราในรายการฟังสบายบ่าย2โมง

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการฟังสบายบ่าย2โมงนะคะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทางคลื่นFM 99.50 MHz นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะเหมือนทุกครั้งนะคะรับชมรับฟังทางออนไลน์ได้นะคะมีการถ่ายทอดสดค่ะคุณผู้ฟังทางเพจ Facebook นะคะสวทขอนแก่นกลุ่มประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าท่านไหนสนใจที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันนะคะบอกเล่าข่าวสารต่างๆหรือจะขอเพลงได้เช่นเดิมเหมือนเช่นเคยทุกครั้งเลยนะคะขอเป็นในช่วงหลังไมค์พักเบรกแล้วกันนะคุณผู้ฟังติดต่อมาได้เลยนะที่เบอร์043-236-726ค่ะพบกันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569เวลาเดิมเวลาดีๆของเรานะคะที่มีนัดกันไว้นะ14 นาฬิกาจนถึง15 นาฬิกาโดยประมาณค่ะแน่นอนวันนี้นะคะมีดิฉันจันจิรางามนุรักษ์หรือว่าดีเจอายนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการนี้ค่ะอำนวยการผลิตนะคะโดยผอ.อาชิระยามังคณีผอ.สวท.ขอนแก่นค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านนะที่รับฟังจากทาง FM 99.50 MHz ด้วยนะคะรวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะสวัสดีคนแรกมาแล้วนะคะแม่มนนะคะสวัสดีค่ะน้องอายคนสวยสวัสดีแม่มนด้วยนะคะวันศุกร์แล้วค่ะวันศุกร์แห่งชาติของใครหลายๆคนเลยนะคนที่ทำงานประจำวันนี้ก็จะมีความสุขเป็นพิเศษจะได้พักเสาร์อาทิตย์แล้วใช่ไหมคะและแน่นอนทุกวันศุกร์นะคะพอเนี่ยใกล้จะเข้าช่วงบ่ายปุ๊บใกล้จะเลิกงานปุ๊บคลึ้มๆมาอีกแล้วค่ะในตัวเมืองขอนแก่นของเรานะคะลุ้นกันเป็นวันๆไปนะคะว่าวันนี้จะมีฝนตกลงมาอีกหรือเปล่านะคะท่านไหนที่รับชมรับฟังอยู่ทางออนไลน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะขอเพลงได้ด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะว่าพื้นที่ที่ท่านอยู่ตอนนี้เรื่องของสถานการณ์ฝนหรือว่าสถานการณ์น้ำหรือว่ามีข่าวอะไรที่มันน่าสนใจในแต่ละพื้นที่เนี่ยคอมเมนต์มาพูดคุยร่วมกันได้เลยนะคะแม่มนบอกว่ากรุงเทพฝั่งทนฝนถล่มอยู่ค่ะนั่นไงเมื่อวานเนี่ยมีข่าวทั้งฝนทั้งลูกเห็บเลยนะในแต่ละเขตของที่กรุงเทพนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาติดตามเรื่องนี้กันด้วยนะคะมาดูช่วงแรกของรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ากันค่ะที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะคะส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดหนองคายแล้วก็บึงกาฬค่ะส่วนลักษณะสำคัญนะคะทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นคุณฟังให้ดีนะแต่ว่ายังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งอยู่นะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างแล้วก็ในช่วงวันที่4-7 ตุลาคมนี้ประเทศไทยตอนบนนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักในบางพื้นที่ด้วยโดยจะเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบต่อภาคอื่นต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่ได้กล่าวไปนะ4-7 ตุลาคมนี้นะคะก็ประชาชนที่อยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกท่านเลยนะคะเฝ้าระวังในเรื่องของอันตรายของฝนฟ้าคะนองและที่สำคัญรอบนี้มาแบบมีลมกระโชกแรงด้วยน่ากลัวเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นระวังตัวกันไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะมาดูพยากรณ์อากาศประจำจังหวัดขอนแก่นของเราวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังขอนแก่นวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่นะคะมีลมผิวพื้นนะคะเป็นลมตะวันตกความเร็ว10-20 กม/ชม.นะคะคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะคะอยู่ที่35 องศาเซลเซียสแล้วก็ต่ำสุดค่ะจะอยู่ที่24 องศาเซลเซียสเลยนะคะนี่แหละคุณผู้ฟังแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งนะต่อเนื่องกันมาเลยจากที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมาแจ้งให้กับทุกท่านนะได้รับทราบกันโดยเฉพาะพี่น้องทางภาคอีสานตอนบนของเรานะคะจะได้เตรียมรับมือกันนะอย่างที่ไอ้บอกไปนะคะทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ออกประกาศออกมาแล้วนะคะเป็นการเตือนเรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะมีผลกระทบอย่างที่ถ้าทางภาคอีสานตอนบนของเราเนาะผลกระทบเนี่ย4-5 ตุลาคมนี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วง
ปลายฝนเนาะปลายฝนต้นหนาวเนาะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะมวลอากาศเย็นหรือว่าความกดอากาศสูงจากประเทศจีนนะคะจะเริ่มที่จะแผ่ลงมาปกคลุมแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ด้วยนะคะก็เนี่ยแหละคุณผู้ฟังในช่วงนี้อากาศจะเริ่มแปรปรวนแล้วแหละเริ่มแต่วันที่4ต้นไปเลยนะแต่ว่าวันนี้วันที่2แต่ว่ามันในเมืองก็ยังเป็นแบบครึ้มๆไม่รู้ว่ามาหลอกๆหรือเปล่าเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูมาเช็คกันซิว่าพื้นที่แล้วก็ช่วงเวลานะคะว่าที่จังหวัดไหนจะต้องระวังวันไหนกันบ้างวันที่4ตุลาคมนี้นะคะเตือนไปเลยที่ชาวจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครแล้วก็ที่นครพนมค่ะส่วนวันที่5ตุลาคมนะคะเตือนที่ชาวจังหวัดเลยเช่นเดียวกันหนองบัวลำภูด้วยแต่รอบนี้วันที่5นะคะมีจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ที่ชัยภูมิด้วยนะคะเพราะฉะนั้นชาวจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะเฝ้าระวังนะเฝ้าระวังแบบหนักๆเลยก็คือวันที่5ตุลาคมนี้นั่นเองก็ฝากความห่วงใยนะคะไปถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะให้ระมัดระวังอันตรายนะคะจากฝนตกหนักแล้วก็รวมถึงเรื่องของฝนที่ตกสะสมด้วยสำหรับพื้นที่ลาดเชิงเขาเนาะหรือว่าใกล้ทางน้ำไหลผ่านอาจจะเกิดเป็นน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าเป็นน้ำป่าไหลหลากได้นะคะส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำก็ต้องระวังในเรื่องของน้ำท่วมขังไว้ด้วยนะคะที่สำคัญนะคุณผู้ฟังช่วงฝนตกลมแรงๆอย่าไปยืนใกล้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าทางป้ายโฆษณาที่มันไม่แข็งแรงนะคะให้เราอยู่ในที่โล่งแจ้งไว้และที่สำคัญระวังในเรื่องของอันตรายต่างๆเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับเรื่องของการสัญจรบนท้องถนนแล้วเรื่องของสุขภาพก็อย่าลืมดูแลรักษาของสุขภาพของเรากันด้วยเนาะอากาศเปลี่ยนแบบนี้ค่ะทำให้ป่วยได้ง่ายๆเลยเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังทักทายทุกท่านเลยใครที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยร่วมกันได้เลยนะคะเอามาดูอีกสักหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ฟังพอมันเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเนาะแล้วมาดูอีกมุมหนึ่งเรื่องเป็นที่เป็นเรื่องของข่าวสารเป็นเรื่องของน้ำใจของคนไทยเรานะคะเรียกได้ว่าตอนนี้คุณผู้ฟังหลายพื้นที่ยังคงต้องรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยกันอย่างหนักเลยนะคะแน่นอนว่าเรื่องของปากท้องหรือว่าความเป็นอยู่เนี่ยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมเป็นสิ่งที่ต้องดูแลกันด่วนที่สุดเลยนะคะทางศูนย์ปภ.เขต6ขอนแก่นของเราเนี่ยไม่ใช่แค่นำเครื่องจักรกลหรือว่าเครื่องจักรกลสาธารณภัยต่างๆเนี่ยไปช่วยในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะแต่ว่าเขายังได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ของพวกเราทุกคนเนี่ยเข้าไปช่วยถึงด้านในที่มันเข้าถึงยากๆเลยเพราะว่าทางท่านผอ.ศูนย์ปภ.เขต6ขอนแก่นนะคะท่านบอกว่าท่านเน้นย้ำเลยค่ะว่าต้องเข้าถึงประชาชนในจุดที่ยากลำบากอย่างทั่วถึงที่สุดไม่ว่าจะเข้าไปยากลำบากขนาดไหนทางที่เข้าไปยากลำบากยากลำบากแบบนั้นนะคุณผู้ฟังประชาชนเนี่ยยิ่งต้องการความช่วยเหลือมากๆด้วยนะคะและล่าสุดเมื่อช่วงที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ฟังทางเจ้าหน้าที่ปภ.เขต6ขอนแก่นนะคะก็ได้จัดเตรียมข้าวกล่องปรุงสุกใหม่ๆเลยพร้อมกับน้ำดื่มสะอาดนะคะลุยเข้าไปแจกจ่ายให้ถึงมือพี่น้องประชาชนเลยนะคะที่หมู่8และหมู่9ที่ตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรีนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งชาวบ้านในจุดนี้หลายท่านยังขอที่จะพักอาศัยอยู่บนชั้น2ของบ้านนะคะยังไม่ประสงค์ที่จะอพยพออกนอกพื้นที่การที่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปหาเข้าไปนำอาหารน้ำดื่มเข้าไปส่งให้ถึงบ้านแบบนี้บอกเลยว่าเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าไปได้เยอะมากๆเลยอย่างน้อยก็ไปเติมกำลังใจให้กันด้วยเนาะคุณผู้ฟังนอกจากนี้ทางทีมปป.เขต6ขอนแก่นนะคะไม่ได้ไปไหนนะคุณผู้ฟังยังตั้งกำลังเฝ้าระวังคอยติดตามระดับน้ำในพื้นที่ในอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์แล้วก็เตรียมพร้อมสนับสนุนความช่วยเหลือเพิ่มเติมจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกตินะคะก็เนี่ยแหละคุณผู้ฟังทางแล้วก็ทางทีมงานของสวท.ขอนแก่นนะคะทุกคนเลยก็ส่งกำลังใจให้ทางเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงด้วยนะที่ทุ่มเททำงานอย่างหนักเลยนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจนะคะไปให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยในจังหวัดปราจีนบุรีและในทุกๆพื้นที่ที่กำลังประสบภัยกันในตอนนี้ด้วยนะคะก็ขอให้น้ำเนี่ย
ลดเร็วๆนะคะแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะเอาปิดท้ายในช่วงแรกกันสักหน่อยคุณผู้ฟังยังมีข่าวที่น่าประทับใจนะคะแล้วก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพวกเราเนี่ยชาวไทยทุกคนเลยนะคะมาฝากกันนะคะจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่ทำให้หลายครอบครัวเนี่ยลำบากมากๆเลยในช่วงเวลานี้นะคะทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีความห่วงใยในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะพระราชทานอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์และมอบเป็นกำลังใจนะคะให้กับผู้ประสบภัยทางกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเองค่ะก็ได้ร่วมกับตำรวจน้ำนะคะนำกำลังพลแล้วก็เรือลำเลียงสิ่งของพระราชทานไม่ว่าจะเป็นอาหารปรุงสำเร็จร้อนๆจำนวน 1,000 กล่องพร้อมด้วยน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะคะลุยน้ำเข้าไปมอบให้ถึงมือพี่น้องประชาชนเลยค่ะที่หมู่บ้านการเคหะล่มเกล้านะคะที่อาคาร11ถึง21เลยนะคะอยู่ที่แขวงคลอง2ต้นนุ่นนะคะเขตลาดกระบังนะงานนี้แน่นอนคุณผู้ฟังมันเป็นการสร้างแบบความปลื้มปิติแล้วก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากเลยนะคะก็ส่งกำลังใจค่ะให้กับในทุกพื้นที่นะคะรวมถึงพี่น้องชาวลาดกระบังแล้วก็ผู้ประสบภัยทุกท่านเลยนะคะจะได้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะสวัสดีพี่บนสวรรค์ค่ะสวัสดีดีเจน้องอายนะคะคนภาพและเสียงชัดเจนครับวันนี้ออร่ามาแรงมากออร่ามาแรงเหรอออร่ามาแรงมากวันนี้ขอเพลงวงทูเพื่อไว้อะไรต่อวงทูเขาเพลงคนละคนเดียวกันได้เลยค่ะเดี๋ยวไอจัดให้เลยในช่วงเบรกแรกนี้นะคะพี่บนสวรรค์ชัดเจนใช่ไหมคะชุกวันนี้ก็ยังเห็นข่าวอยู่นะแต่ไอน่าจะไม่เคยฟังเพลงเหมือนกันพอพี่บนสวรรค์ขอมาแบบนี้แล้วเนี่ยแหละค่ะถือโอกาสได้รู้จักแล้วก็มาร่วมฟังเพลงนี้ไปด้วยกันเลยนะคะเดี๋ยวหาให้พี่บนสวรรค์สักหน่อยซิคนละคนเดียวกันนะคะช่วงนี้เนาะคุณผู้ฟังอากาศเนี่ยเรียกได้ว่าต้องติดตามเป็นวันๆไปเลยก็ถึงบอกว่าต้องติดตามพยากรณ์อากาศเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสุขภาพก็สำคัญอย่างไอเนี่ยพออากาศเริ่มเปลี่ยนเนี่ยจะไวเหลือเกินผู้ฟังจะไวกับพวกสภาพอากาศแบบนี้เหลือเกินนะคะก็กลัวที่จะป่วยเหมือนกันแต่ว่าถ้าป่วยในช่วงนี้ก็ได้นะติดวันเสาร์อาทิตย์พอดีเลยนะคะโอเคมาแล้วเจอแล้วคนละคนเดียวกันถ้างั้นช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงเพลาะๆนะคะที่ทางพี่บนสวรรค์นะคะได้แนะนำมากันในช่วงเบรกแรกนี้ด้วยนะคะโอเคพักกันสักครู่ค่ะ

็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

กลับมาต่อกันในช่วงที่2ค่ะคุณผู้ฟังคะกับฟังสบายบ่าย 2:00 น.กับทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz นะแน่นอนยังอยู่กับ DJ RI ในช่วงที่2นี้นะเปิดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับผลงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมานะคะกับพี่มนต์สวรรค์นะคะกับเพลงคนละคนเดียวกันนะคะของวง2นะคะแล้วก็กับทางพี่แมวด้วยนะคะเห็นคอมเมนต์พอดีเปิดให้เลยเปิดทันเลยในช่วงเบรกแรกนี้นะคะกับเพลงกระดุกกระดิกนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงแรกนี้นะคะไปฟังเพลงพอๆกันแล้วเนาะมาในช่วงที่2คุณผู้ฟังยังมีข่าวสารให้ทุกท่านได้ติดตามเช่นเคยนะคะสวัสดีพี่ประกิตด้วยนะคะสวยจริงโอ้โหขอบคุณมากค่ะพี่ประกิตบอกว่ารอลุ้นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านใหม่ใช่ค่ะก็ต้องรอลุ้นรอติดตามกันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะพี่มนต์สวรรค์เรียบร้อยแล้วแม่มนต์บอกว่าเปิดเพลงได้ถูกใจมากเลยค่ะใช่ไหมคะถูกใจเหมือนกันเกือบจะเต้นอยู่แล้วเชียวเมื่อกี้นะคะแล้วก็พี่มนต์สวรรค์ว่าวันนี้คิวเพลงข่าวสารเยอะไหมครับวันนี้ข่าวสารยังแน่นเหมือนเดิมค่ะคิวเพลงสามารถขอมาได้เลยนะคะกำลังสนุกเลยนะคะเมื่อกี้เพลงแบบว่ากำลังโอ้ได้ฟิลพอดีเลยนะคะโอเคช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะวันนี้ใครที่กำลังรับฟังอยู่ในตอนนี้นะคะโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้นะคะอายได้นำข่าวสำคัญมากๆจากทางภาครัฐนะคะมาแจ้งให้ทราบทั่วกันเลยนะคะล่าสุดคุณผู้ฟังทางปภ.นะคะได้ออกมาแจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วนะคะสำหรับผู้ที่มีที่อยู่อาศัยประจำหรือว่าได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมฟังดีๆนะคุณผู้ฟังไอ้เรื่องนี้เงื่อนไขมันมีค่ะบางคนแบบว่าอาจจะยังไม่เข้าใจพอไปลงระบบแล้วก็บอกว่ายังไม่ผ่านลงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวต้องฟังกันวันนี้นะคะใครที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะตั้งแต่ในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่30กันยายน2569ที่ผ่านมาซึ่งรอบนี้นะคะครอบคลุมพื้นที่มากถึง65จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะโดยระบบนะคะจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยตั้งแต่วันที่2ตุลาคมนี้ก็คือวันนี้ใครสะดวกช่องทางไหนนะคะสามารถยื่นเรื่องได้เลย2ช่องทางหลักๆแบบนี้ค่ะอันดับแรกช่องทางแรกสำหรับใครที่ไม่สะดวกไปติดต่อด้วยตัวเองนะคะใครที่มีโทรศัพท์มือถือแล้วก็ใช้อยู่แล้วอันนี้สะดวกมากนะคะก็คือผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะก็ให้เราเนี่ยเปิดแอป

ทางรัฐขึ้นมาเลยแล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยนะคะระบบจะเชื่อมข้อมูลกับทางทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีนะคะแถมยังเช็คสถานะได้แบบเรียลไทม์ด้วยค่ะ2ค่ะก็คือยื่นเอกสารด้วยตัวเองใครที่อยากเข้าไปติดต่อเองเลยบางทีทำระบบแล้วเข้าไปในแอปพลิเคชันแล้วใช้ไม่เป็นไม่เข้าใจนะคะอยากไปยื่นด้วยตัวเองไปได้เลยนะคะก็ยื่นได้เลยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของท่านหรือถ้าอยู่ในกรุงเทพนะคะก็ไปที่สำนักงานเขตได้เลยจะมีทางเจ้าหน้าที่นะคะคอยอำนวยความสะดวกนำข้อมูลเข้าระบบให้เราค่ะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของหลักเกณฑ์สำหรับเรื่องของหลักเกณฑ์การช่วยเหลือกันบ้างนะคะทางครม.นะคะได้อนุมัติหลักเกณฑ์ไว้4กรณีด้วยกันลองเช็คกันดูนะคะคุณผู้ฟังว่าเราเข้าข่ายข้อไหนเนาะข้อแรกบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและมีทรัพย์สินเสียหายอันนี้นะคะข้อแรกนะข้อ2ค่ะก็คือน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปข้อ3ค่ะน้ำท่วมล้อมรอบบ้านจนไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปและสุดท้ายข้อ4นะคะสำหรับคนที่อยู่คอนโดหรือว่าอาคารที่สูงแม้น้ำจะท่วมไม่ถึงชั้นที่เราพักแต่มันส่งผลกระทบจนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ได้แบบว่าติดต่อกันนะคุณผู้ฟังเกิน7วันก็จะเข้าเกณฑ์เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าแบบว่าคอนโดฉันเนี่ยประมาณ30ชั้นฉันอยู่ที่ชั้น20แต่น้ำมันท่วมถึงชั้น2ชั้นน้ำไม่ท่วมถึงชั้น20ของฉันฉันจะได้รับเกณฑ์ดีมั้ยเข้าเกณฑ์เหมือนกันค่ะถือว่าเราออกจากตรงนั้นไม่ได้เพราะคงไม่มีใครกระโดดลงมาเนาะคุณผู้ฟังเข้าเกณฑ์เหมือนกันเนี่ยแหละบางทีเงื่อนไขมันมีหลากหลายอย่างเขาบอกว่าต้อง7วันขึ้นไปด้วยไงคะมันก็จะมีเงื่อนไขหลากหลายแบบให้เราดูใครไม่แน่ใจลองเข้าระบบไปกรอกดูค่ะหรือว่าใครไม่แน่ใจลองไปติดต่อทางของเนี่ยแหละในท้องถิ่นหรือว่าทางสำนักงานเขตดูนะคะสำหรับเงื่อนไขสำคัญก็คือพื้นที่ของทุกท่านเลยนะคะจะต้องได้รับการประกาศเป็นเขตประสบสาธารณภัยหรือเขตให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินโดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือนะคะ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทางบ้านที่มีทะเบียนบ้านหรือว่าเป็นบ้านเช่าก็ได้กรณีบ้านเช่าเนี่ยผู้เช่าจะเป็นคนได้รับเงินนะคะรวมถึงบ้านพักอาศัยประจำอื่นๆแม้จะไม่มีทะเบียนบ้านก็ตามค่ะแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังเปิดระบบวันที่2ตุลาคมนี้อย่าลืมนะคะเตรียมเอกสารหรือว่าโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยรอกันไว้ได้เลยนะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะผู้ประสบภัยทุกท่านเลยจะได้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้เร็วๆกันนะคะแน่นอนคุณผู้ฟังเมื่อวานเนี้ยไอได้มีการจัดทำคลิปอธิบายเรื่องนี้แล้วค่ะลงเนาะลงทางสื่อโซเชียลของทางสวทขอนแก่นแล้วเนี่ยแหละแต่ปรากฏว่าหลายท่านอาจจะเข้าไปกรอกไม่ได้ใส่อะไรนะรหัสไปรษณีย์แล้วมันไม่ขึ้นคุณผู้ฟังเขาเริ่มวันนี้บอกไว้ก่อนว่าเขาเริ่มวันนี้นะคะเริ่มวันนี้เป็นต้นไปใครกรอกได้กรอกไม่ได้ยังไงต้องไปดูเงื่อนไขกันให้ดีอีกสักทีหนึ่งนะคะหรือว่าใครแบบว่าไม่แน่ใจเตรียมเอกสารไปติดต่อทางราชการได้เลยหรือไม่ก็เนี่ยง่ายสุดก็คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐเข้ามานะคะก็สามารถที่จะกรอกเพื่อขอรับเงินเยียวยาได้เลยนะคะเนี่ยแหละคุณผู้ฟังพอพูดถึงเรื่องน้ำท่วมเมื่อวานนี้มีใครติดตามเรื่องสถานการณ์ฝนตกที่กรุงเทพมหานครกันบ้างข่าวเมื่อวานนี้เล่นเอาแบบว่าตกอกตกใจกันยกใหญ่เลยใช่ไหมคะอยู่ดีๆฝนก็เทกระหน่ำลงมาเลยแถวทางที่ไหนนะรัชดาลาดพร้าวใช่ไหมแล้วก็ที่โชคชัย4มีลูกเห็บด้วยค่ะมายังไงแล้วทีนี้มีลูกเห็บตกลงมาด้วยนะคะแล้วเมื่อวานนี้ใครที่อาจจะเดินทางอยู่แถวนั้นหรือว่าอยู่ในพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างคุณผู้ฟังปลอดภัยกันดีทุกคนใช่ไหมคะอยู่ๆก็มีลูกเห็บเฉยเลยเนาะแต่ว่าวันนี้จะมาเตือนเรื่องนี้คุณผู้ฟังบางทีเวลาเราเห็นก้อนน้ำแข็งตกลงมาจากฟ้าเนี่ยหลายคนนะโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยอาจจะตื่นเต้นค่ะอยากจะวิ่งออกไปจับออกไปเก็บมาเล่นอยากแบบเอามาเล่นกันอย่างนี้ใช่ไหมคะเอ๊ะกินได้ไหมเหมือนน้ำแข็งเลยอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้นะวันนี้นะคะอาจจะขอมาบอกไว้เลยว่ามันอันตรายมากอันตรายมากๆเลยนะเพราะว่าลูกเห็บนะคะตกลงมาด้วยความเร็วแล้วก็แรงแถมมักจะมาพร้อมกับลมพายุแล้วก็ฟ้าผ่าด้วยนะคะทางกรมอนามัยเขาก็เป็นห่วงพวกเราทุกๆคนมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะก็เลยมีการรวบรวม6วิธีหลบภัยพายุลูกเห็บ
มาย้ำเตือนกันด้วยนะคะสรุปง่ายๆจะได้เอาไปใช้กันได้ทันทีมาฟังกันนะคุณผู้ฟังข้อแรกเลยถ้าเราอยู่ข้างนอกนะคะให้เราเนี่ยรีบเข้าอาคารที่แข็งแรงทันทีนะคะและพยายามอยู่ให้ห่างจากประตูแล้วก็หน้าต่างหรือกระจกด้วยบางทีมันอาจจะกระแทกมากระจกแตกหน้าต่างแตกอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะคุณผู้ฟังต้องระวังด้วยข้อที่2นะคะก็คือห้ามไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่เด็ดขาดเพราะเสี่ยงทั้งเรื่องของฟ้าผ่ากิ่งไม้หักหรือมีข้าวของปลิวมาทับเราได้ข้อ3ค่ะห้ามออกไปเก็บลูกเห็บเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าก้อนน้ำแข็งที่มันตกที่มันกระแทกหัวหรือมันบางทีอ่ะคุณผู้ฟังพอเราเห็นปุ๊บเราอยากจะวิ่งไปเก็บเนาะแต่ข้างบนมันยังตกมาเรื่อยๆไงคะบางทีถ้ามันลูกเล็กก็ว่าไปแต่ถ้ามันกลายเป็นลูกใหญ่มาเนี่ยหัวเราแตกได้นะเพราะฉะนั้นระวังนะคะข้อ4สำหรับใครที่กำลังขับรถอยู่แล้วมันเกิดมีลูกเห็บตกลงมาเนี่ยให้เราหาที่จอดที่มันปลอดภัยนะคะหลีกเลี่ยงการจอดใกล้ต้นไม้เสาไฟฟ้าหรือว่าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ด้วยแล้วก็กลุ่มข้อที่5นะคะก็คือดูแลในเรื่องของกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษนะคะทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุรวมถึงน้องหมาน้องแมวด้วยพาเข้าในที่กำบังให้เรียบร้อยนะคะและสุดท้ายข้อ6ก็คือพอพายุมันเริ่มซาเนี่ยเริ่มหยุดเริ่มเบาแล้วนะคะอย่าพึ่งชะล่าใจค่ะคอยระมัดระวังเรื่องของเศษกระจกแตกหลังคาหลุดหรือว่าต้นไม้ที่พร้อมจะล้มลงมาด้วยนะคุณผู้ฟังบางทีนาฝนมันตกแรงอะค่ะทั้งวันเนาะมันก็ทำให้ต้นไม้เนี่ยบางทีถ้ารากมันลอยมาขึ้นเหนือดินเนี่ยพอมันโดนน้ำไปเยอะๆเนี่ยดินมันก็จะนุ่มขึ้นมันอาจจะทำให้ต้นไม้มันโค่นลงมาได้นะคะย้ำอีกรอบด้วยความห่วงใยเลยนะคุณผู้ฟังอย่าออกไปเก็บลูกเห็บเล่นเด็ดขาดเลยนะโดยเฉพาะบ้านไหนนะคะที่มีเด็กน้อยวัยกำลังซนเลยเนี่ยดูแลน้องๆให้อยู่ในบ้านนะหลังฝนหยุดถ้าเห็นสายไฟขาดพาดอยู่ก็ห้ามเข้าใกล้ห้ามสัมผัสเด็ดขาดเลยนะคะก็รอคอยให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาช่วยเนาะสำรวจความปลอดภัยก่อนนะคะก่อนที่จะออกไปในพื้นที่นั้นเพราะว่าในช่วงนี้มันยังวางใจไม่ได้ไงคุณผู้ฟังยังอยู่ในช่วงที่วางใจไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีมาอีกรอบนึงเป็นเรื่องของปลายฝนต้นหนาวหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะกับเรื่องของภัยธรรมชาติเนาะพี่บนสวรรค์นะคะบอกว่าขอเพลงล่วงหน้าได้หรือเปล่าด้วยหลักและผูกพันเอาเป็นวันจันทร์หน้านะแต่ถ้ามีเวลาเปิดให้ฟังวันนี้ก็ได้ได้เลยค่ะเดี๋ยวขอเป็นช่วงท้ายรายการแล้วกันนะพี่บนสวรรค์เดี๋ยวขออีกสักหนึ่งเพลงในช่วงที่สองนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะจัดให้พี่บนสวรรค์ในช่วงท้ายรายการเลยแล้วกันนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้พักกันสักครู่ดีกว่านะคะก่อนที่จะกลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายของทางรายการยังมาเตือนภัยกันเช่นเคยนะคะทุกท่านเข้ามารับฟังแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเอาล่ะค่ะพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟัง

0: ็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายแล้วคุณผู้ฟังคะกับฟังสบายบ่าย2โมงนะคะกับทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz นะคะยังอยู่กับ DJ RI นะในช่วงสุดท้ายนี้แล้วนะคุณผู้ฟังยังมีข่าวสารให้ทุกคนได้ติดตามเช่นเคยนะคะช่วงท้ายรายการนี้แน่นอนนะคะต้องมาเตือนภัยกันค่ะเตือนภัยกันทุกวันไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของทางมิจฉาชีพหรือว่าเป็นของสแกมเมอร์ต่างๆนะคะมาดูซิว่าวันนี้ได้นำข่าวสารในเรื่องของอะไรมาฝากทุกท่านกันนะคะพี่พรสวรรค์บอกว่ากดไลค์กดแชร์แล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยทุกท่านค่ะใครที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ทางออนไลน์อย่าลืมกดไลค์ไว้ด้วยนะกดแชร์ไว้รับฟังย้อนหลังได้นะคะใครที่อาจจะแบบว่าเข้ามาไม่ทันไม่ได้ฟังเลยว่าวันนี้มีข่าวเรื่องอะไรบ้างกดแชร์ไปที่หน้า Facebook ของตัวเองไว้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะพอจบไลฟ์สดแล้วก็สามารถฟังย้อนหลังได้เลยนะคะเอามาดูช่วงสุดท้ายคุณผู้ฟังแน่นอนมีเรื่องมาเตือนภัยใกล้ตัวพวกเราทุกคนนี่แหละนะคะมีเรื่องใกล้ตัวที่จะมาถามทุกท่านด้วยเวลาเราเล่น Facebook เนี่ยไถฟีดไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่แค่ Facebook หรอกคุณผู้ฟังอาจจะเป็น Facebook TikTok IG อะไรแบบนี้ทางโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะแล้วไปเจอคลิปเจอภาพแปลกๆเคยหยุดดูแล้วถามตัวเองกันไหมคะว่าเอ๊ะอันนี้มันแบบเป็นคลิปจริงหรือว่าเป็นคลิปที่ทาง AI เนี่ยสร้างขึ้นมากันแน่หลายคนบอกว่าโอ้มันดูง่ายนะแค่แบบว่าแยกง่ายนิดเดียวเลยดูที่มือสิดูที่มีถ้ามีนิ้วเกินมา6นิ้วหรือว่าตัวหนังสือมันเบี้ยวๆหน้ามันลอยๆแสงเงามันแปลกๆก็เป็น AI แน่ๆบอกเลยนะคะว่าความคิดนั้นเนี่ยใช้ไม่ได้กับยุคนี้แล้วนะคุณผู้ฟังยุคนี้เนี่ยต่อให้มือไม่เพี้ยนตัวหนังสือไม่ผิดหน้าดูเป็นธรรมชาติสุดๆก็ไม่ได้แปลว่าเป็นของจริง 100% นะคะเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ฟังเพราะว่า AI ยุคใหม่เนี่ยรุ่นใหม่ๆเนี่ยทุกวันนี้นะคะเก่งขึ้นทุกวันเลยค่ะสามารถที่จะจำลองใบหน้าจำลองเสียงพูดแสงเงาการเคลื่อนไหวหรือแม้กระทั่งนิ้วมือเนี่ยเขาบอกว่าเนียนกริปเลยค่ะเนียนกริปจนมองด้วยตาเปล่าของเราเนี่ยแทบไม่ออกเลยนะดังนั้นการมองหาจุดผิดปกติบนภาพหรือว่าคลิปนะคะอาจจะช่วยให้เราเนี่ยเอ๊ะหรือว่าสงสัยได้ในระดับนึงแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยคุณผู้ฟังอย่าเชื่อแค่สายตาให้เรานะคะลองตรวจเช็คที่เป็นเหมือนแบบที่มาหลักๆของเขาด้วยว่าเอ๊ะคลิปนี้มาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าเราสงสัยว่าภาพนี้คลิปนี้หรือว่าเสียงนี้เป็น AI หรือเปล่าวันนี้นะคะไอ้มีวิธีแบบว่าให้ทุกคนเนี่ยลองสังเกตกันง่ายๆนะเขาบอกว่ามีแบบ3ชั้นด้วยกันสังเกตแบบ3ชั้นนี้เลยนะมาฝากทุกคนกันนะคะอันแรกคุณผู้ฟังหาแหล่งต้นฉบับให้เจอดูว่าใครเป็นคนโพสต์คนแรกแล้วบัญชีนั้นใช้ช่องทาง official หรือว่าเพจจริงๆของเขาไหมหรือว่าเป็นเพจปลอมที่สร้างขึ้นมาเนียนๆอันดับแรกนะคุณผู้ฟังหาแบบต้นตอเลยหาต้นฉบับเลยนะคะอันดับที่2ก็คือตรวจสอบบริบทให้รอบด้านมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าตัวจริงๆหรือว่าสื่อหลักๆที่น่าเชื่อถือเนี่ยได้มีการรายงานข่าวเรื่องเดียวกันแบบนี้หรือเปล่าถ้ามีข่าวแค่แบบอยู่ในเพจแปลกๆเพจที่เพิ่งสร้างขึ้นมาให้เราแบบว่าอย่าเพิ่งเชื่อนะคะให้เราแบบดูดีๆก่อนอย่าเพิ่งปักใจเชื่อนะและสุดท้ายข้อนี้สำคัญที่สุดเช่นเดียวกันนะคะก็คือถ้ามีการขอเงินข่าวอะไรอยู่ๆดูไปดูมาอ่านข่าวไปอ่านข่าวมามีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีการขอข้อมูลส่วนตัวของเราหรือสั่งให้เราเนี่ยโอนด่วนเข้าไปเลยถ้าเจอคลิปหรือว่าเสียงของญาติเพื่อนหรือว่าเป็นดารามาบอกว่าเดือดร้อนช่วยโอนเงินให้หน่อยหรือว่าขอข้อมูลส่วนตัวของเราแบบเร่งด่วนเลยห้ามโอนนะคุณผู้ฟังตั้งสติไว้เลยนะคะห้ามโอนแล้วก็ห้ามให้ข้อมูลเด็ดขาดเลยให้เราเนี่ยรีบยกหูโทรศัพท์ไปหาคนคนนั้นหรือว่าหน่วยงานนั้นด้วยนะคะเป็นเบอร์ที่ เราเนี่ยค้นหาเองเพื่อที่จะยืนยันตัวตนของเราก็คือเป็นเบอร์ทางราชการเองหรือเป็นเบอร์หน่วยงานนั้นๆที่เป็นออฟฟิเชียลเป็นเบอร์ทางการของเขาไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์ที่มีการติดต่อเราเข้ามานะคะเรื่องเนี้ยคุณผู้ฟังไอเคยแบบว่าบอกกับทางคุณพ่อคุณแม่นะที่บ้านว่าแบบถ้ามีการโทรศัพท์เข้าไปแล้วอาจจะมีการเรียนเสียงคล้ายๆอายเนี่ยแล้วโทรไปขอเงินโทรไปขอเงินอย่างเงี้ยให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตั้งสติก่อนแล้วก็วางสายไปก่อนแล้วก็คิดแบบว่าลองถามดูซิลูกเกิดวันที่เท่าไหร่หรือตอนนี้ลูกอยู่ที่ไหนแบบให้ลองติดต่อมาช่องทางหลักหรือเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวอีกทีหรือไลน์เข้ามาทางสื่อออนไลน์แบบเพื่อเช็คอีกทีว่าจริงๆอ่ะใช่ลูกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละคุณผู้ฟังบางทีอาจจะต้องทำความเข้าใจกับผู้ใหญ่ในบ้านคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของเราในบ้านไว้ก่อนเพื่อป้องกันเป็นระดับหนึ่งคือแจ้งท่านก่อนจะได้มีแบบว่ามีเรื่องราวที่ท่านแบบว่าอ๋อรู้ว่าเดี๋ยวนี้มันมีแบบนี้นะเป็นการแจ้งเตือนบอกกล่าวกันไปนะคะป้องกันการตกเป็นเหยื่อนะคะสุดท้ายนี้ไอ้ก็เลยอยากให้ทุกท่านเนี่ยจำไว้เลยให้แม่นๆนะคะว่าถ้าเห็นจุดผิดปกติมีเหตุผลให้เราสงสัยก็เนี่ยแหละคุณผู้ฟังให้เราเนี่ยดูดีๆนะบางทีเนี่ยต่อให้เราไม่เห็นจุดที่มันผิดปกติเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ายืนยันว่ามันจะเป็นเรื่องจริงทุกวันนี้วิดีโอ AI อ่ะทุกคนเคยเห็นกันอยู่ใช่ไหมคะว่ามันเหมือนจริงมากๆถ้าไม่ดูดีๆเนี่ยแยกไม่ออกเลยเหมือนกันนะเพราะว่าทำเนียนมากทำเหมือนหน้าคนจริงๆมีแสงมีเงามีอะไรเงี้ยปกติเลยนะคะเพราะฉะนั้นหน้าเหมือนเสียงเหมือนวิดีโอเหมือนไม่ได้แปลว่ามันใช่ของจริงนะคะต้องดูกันดีๆนะยุคนี้แล้วคุณฟังเทคโนโลยีเนี่ยมันไปไวเหลือเกินวิชาชีพก็ไปไวด้วยมุกใหม่มาเสมอด้วยเพราะฉะนั้นเช็คก่อนเชื่อชัวร์ก่อนโอนนะคะจะได้ปลอดภัยกันทุกคนนะคะเอาล่ะคุณฟังหมดเวลาหมดแล้ววันนี้ข่าวสารครบถ้วนมากมายเหมือนเดิมนะคะก็ให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรายการฟังสบายบ่าย2โมงนะคะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะทางคลื่น FM 99.50 MHz แล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะทางเพจ Facebook นะที่วันนี้เข้ามาทักทายกันหลายท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะกับรายการฟังสบายบ่าย2โมงเวลา 14:00 น.จนถึง 15:00 น.โดยประมาณนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วคุณผู้ฟังรายการต่อไปฝากทุกท่านติดตามด้วยนะคะคัดข่าวเล่าเรื่องทีนี้จะมีแต่ดีเจของทางสทขอนแก่นเข้ามาหมุนเวียนจัดแล้วนะคะวันนี้พบกับดีเจพี่เปิ้ลอาขวัญใจของใครหลายๆคนติดตามต่อจากรายการนี้ได้เลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วลากันไปด้วยเพลงเพราะๆจากพี่บนสวรรค์ค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะ

0: ติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกรุงเทพมหานครร่วมบูรณาการหน่วยงานเปิดระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมรับแจ้งเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตเทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กรุงเทพมหานครร่วมบูรณาการหน่วยงานเปิดระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมรับแจ้งเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยฟื้นฟูเมืองหลังน้ำลดนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแถลงข่าวเปิดตัวระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมร่วมกับนายยชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการรับแจ้งเหตุนำเจ้าหน้าที่และเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเข้าร่วมตรวจสอบและรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบทราฟฟี่ฟองดูเพื่อช่วยประสานการซ่อมแซมฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่โดยประชาชนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือระบุตำแหน่งพร้อมแนบรูปถ่ายความเสียหายผ่านระบบออนไลน์ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งตรงไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเร่งเข้าแก้ไขและติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายตั้งจุดบริการช่วยเหลือและฟื้นฟูหลังน้ำลดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม24จุดจากทั้งหมด79จุดทั่วประเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart วิเคราะห์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมจุดเสี่ยงและสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์
7: รองศาสตราจารย์มหาศักดิ์เกตชัมในฐานะผู้แทนคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดเผยว่าคณะวิจัยได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันช่วยเหลือและติดตามการแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการ

0: รวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสถานการณ์คาดการณ์แนวโน้มความเสี่ยงและแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังแบบเรียลไทม์พร้อมสรุปข้อมูลให้เข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ประชาชนวางแผนและเตรียมพร้อมรับมือได้เร็วขึ้นโดยขณะนี้มีผู้ใช้งานในระบบแล้วถึง 9,578 คนสำหรับแอปพลิเคชัน BKK Street Smart จะเป็นตัวช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของระดับปริมาณน้ำในช่วงฝนตกหนักและแอปจะอัปเดตจุดบริเวณน้ำท่วมขังถนนสายไหนที่ควรหลีกเลี่ยงชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติน
2: างสาวสาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ24ปีกระทรวงวัฒนธรรมจึงจัดพิธีทางศาสนาและพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาภรณ์ประจำปี2569พร้อมกล่าวว่าการขับเคลื่อนงานในปี2570จะมุ่งขับเคลื่อนนโยบายวัฒนธรรมเชื่อมอนาคตเปลี่ยนจากคุณค่าที่เรามีสู่โอกาสที่คนไทยได้รับใน5มิติได้แก่เชื่อมอดีตสู่วันนี้ให้มรดกวัฒนธรรมมีชีวิตเชื่อมวัฒนธรรมสู่ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมเชื่อมคนและชุมชนสร้างอาชีพและรายได้เชื่อมทาเลนต์ไทยขยายโอกาสสู่เวทีโลกและเชื่อมอนาคตด้วยการขับเคลื่อนผ่านฐานข้อมูลจริงผ่าน5โครงการสำคัญได้แก่เทิดทูนสถาบันหลักของชาติสร้างสังคมคุณธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชื่อมไทยกับโลกและบริหารองค์กรสมัยใหม่ผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกต่อยอดแคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินผลักดันพรบ.กลุ่มชาติพันธุ์ให้เกิดผลจริงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติมาริชโยรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาค่ะ

0: SM 99.5 0 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
3: สวนโลกปี2569เขาจัดแสดงพืชพันธุ์หลากหลายมากกว่า2ล้านต้นเพราะฉะนั้นการดูแลบำรุงรักษาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากต้องบ่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ส่วนพืชพันธุ์ที่นำมาจัดแสดงก็ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องพอระยะเวลาในการจัดงานยาวฮอด134มื้อเลยเด้องานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
2: เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแล

0: คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ.1186 www.oic.or.th
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รู้เท่าทันข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15:10 น.ถึง16:00 น.ทางสวทขอนแก่น FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ AM ความถี่ 621 กิโลเฮิรตซ์และเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ชมสดพร้อมกันข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู้ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคัดข่าวเล่าเรื่องค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงของรายการคัดข่าวเล่าเรื่องค่ะวันนี้กับดิฉันจิรพรมั่งคั่งดำเนินรายการคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะสไตล์สวทขอนแก่นนะคะทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะกับผู้ดำเนินรายการเนาะคุณข้าวสวยนะคะสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ทีมงานเข้มแข็งนะคะภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะผอ.อจิรยามังตานีนะคะวันนี้มีช่วงพิเศษด้วยไฮไลท์ของเรานะคะก็จะเป็นช่วงเรียกว่าใครหน้าวันนี้นะคะจะมีสัมภาษณ์พิเศษสัมภาษณ์สดเลยนะคะคัดข่าวเล่าเรื่องคุณฟังคะประเด็นดังส่วนสำคัญข่าวสารที่เรานำมาฝากกันนะคะวันนี้สวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะคุณฟังเรียกว่าหลายท่านอาจจะแปลกใจว่าทำไมจิรพรมาอยู่ช่วงนี้นะคะนี่ก็อีกหนึ่งรายการที่สำคัญนะคะเน้นข่าวสารแบบจุกๆมาเล่าสู่กันฟังค่ะเราไปถึงใครที่เรียกว่าฟังอยู่ขับรถกันไปนะคะก็สามารถที่จะทักทายกันได้นะคะวันนี้บนเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์กันนะคะขอบคุณสวัสดีไทยเฮาด้วยนะคะเพจนี้ค่ะและท่านติดตามตรงนี้นะเรามาฟังกันซิเริ่มต้นนะคะข่าวสารก็เน้นในเรื่องของเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ทางด้านภาครัฐนะคะมีเงินเยียวยาอุดหนุนหรืออะไรต่างๆไทยช่วยไทยพลัสนะคะล่าสุดนี่เดือนใหม่แล้วใครได้ใช้กันบ้างแล้วนะคะไหนลองทักทายกันเข้ามาเนาะเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์แห่งนี้กันแล้วค่ะเอาละค่ะชมสดกันทั่วโลกนะคะวันนี้เหนือใต้ออกตกนะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องนี้กันก่อนสภาพอากาศนะคะใครที่ติดตามคัดข่าวเล่าเรื่องนะคะ1ชั่วโมงตรงนี้นะคะก็จะได้ทราบว่าสภาพอากาศบ้านเรานั้นโอ้โหวันนี้แดดจ้านะแดดจัดกันเลยทีเดียวเชียวแล้วค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศนะคะบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะประจำวันนี้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปดูซิว่าในช่วงอีกเนี่ยขยับระหว่างวันที่4-7ตุลาคมนี้จะมีฝนมาอีกระลอกนะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะหลายท่านเดินทางกันแล้วนะ15:15 น.นะคะซึ่ง สภาพอากาศนะตอนนี้โอ้โหร้อนอบอ้าววันนี้ขอนแก่นฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิก็เริ่มอุ่นแล้วก็มีเหงื่อออกด้วยนะเริ่มร้อนแหละนะอุณหภูมิสูงสุดขอนแก่นวันนี้36องศาเซลเซียสค่ะต่ำสุด24องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณผู้ชมฟังค่ะเอาใครที่จะเดินผ่านเดินทางนะคะผ่านที่ทั้งจังหวัดเลยอุดรธานีกาฬสินธุ์มีฝนฟ้าคะนองเท่ากันกับขอนแก่นนะคะร้อยละ20ของพื้นที่คุณผู้ชมหูฟังต้องระมัดระวังเนาะกับสภาพอากาศแล้วเป็นฮีทสโตรกได้หลายท่านส่งของส่งพัสดุหรือว่าขับรถไปก็เริ่มที่จะเวียนหัวอย่างเงี้ยต้องพักผ่อนจิบน้ำบ่อยๆดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะวันนี้อากาศร้อนจัดวัน2วันเราลองนึกภาพไปสิคะสัปดาห์ที่แล้วโอ้โหฝนตกกระหน่ำมาทั้งวันทั้งคืนกันเลยทีเดียวเชียวไม่ทันตั้งตัวจริงๆนะคะแน่นอนค่ะในช่วงระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคม2569นะคะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและตกหนักในบางพื้นที่ค่ะโดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบต่อภาคอื่นต่อไปอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงด้วยนะสำหรับในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดใครจะเดินทางในพื้นที่ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นชัยภูมิหนองบัวลำภูมหาสารคามนครพนมนะคะมีฝนฟ้าคะนองค่ะร้อยละ20ของพื้นที่สภาพอากาศก็จะประมาณนี้เลยนะแล้วก็ส่งผลให้หลายท่านนะคะจะปรับตัวไม่ทันหรือเข้าของเสียหายจากการที่บางท่านไม่เชื่อสภาพอากาศนะคิดว่าตกไม่แรงแล้วคิดว่าตกแป๊บเดียวในพื้นที่ไม่เคยท่วมอาจจะท่วมปุ๊บปั๊บขึ้นมาค่ะดังนั้นเราไม่ควรประมาทนะคะยกสิ่งสำคัญยกของไว้ที่ศูนย์หรือถ้าเกิดว่ามีทางเจ้าหน้าที่นะคะเตือนนะคะว่าให้รีบดำเนินการนะคะอพยพขนของนะคะหรืออาจจะมีศูนย์พักพิงต่างๆเราก็ต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดฝนมาเงี้ยคือแบบน้ำท่วมเนี่ยเอาในสิ่งที่ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะไปดูกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้กับคัดข่าวเล่าเรื่องค่ะก็ยังคงอยู่ในประเด็นเรื่องของการเตือนภัยนะคะสภาพอากาศอันเลวร้ายที่บ้านเราเหนือใต้ออกตกโดยเฉพาะที่ภาคกลางคุณฟังคะโอ้โหที่กรุงเทพมหานครชาวกรุงนี่ก็ถือว่าจมบาดาลเลยบางจุดนี่ถึงขนาดแบบพายเรือแล้วก็เหมือนเป็นทะเลสาบหน้าบ้านเลยทีเดียวเชียวนะคะเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะตอนนี้คือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเอาชีวิตประชาชนเป็นหลักก่อนถึงแม้ช่วงนี้จะน้ำลดแต่อีกไม่กี่วันจะมีฝนตกมาอีกระลอกนะคะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยแหละนะเดี๋ยวมาดูกันค่ะในช่วงนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้ยกระดับการดูแลประชาชนประกันภัยพิบัติน้ำท่วมวัตภัยแผ่นดินไหวนะคะ30ล้านครัวเรือนเริ่ม1ตุลาคม2569ไปจนถึง1ตุลาคม2570ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะวันนี้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติด้วยค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยต่อเนื่องนะคะพร้อมกำชับทุกหน่วยงานให้ความสำคัญสูงสุดนะคะกับชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะโดยจัดลำดับพื้นที่ช่วยเหลือตามระเบียบแล้วก็ตามระดับความเดือดร้อนนะคะจัดทีมเข้าถึงชุมชนที่ถูกตัดขาดนะคะโดยใช้หลักนะ1พื้นที่1ข้อมูลนะคะแล้วก็เตรียมกำลังพลเครื่องสูบน้ำรถเรือกู้ภัยเครื่องจักรให้พร้อมเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดนะคะทั้งเตรียมรับฝนระลอกใหม่คุณผู้ฟังคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมตัวนะคะดูแลตนเอง องซึ่งในช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคม2569ที่จะถึงนี้แหละให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบเลยนะคะให้ทั่วถึงเลยโดยเฉพาะตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสักท่าจีนและแม่กลองนะคะเพื่อเตรียมอพยพแล้วก็เคลื่อนย้ายทรัพย์สินค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการkick off โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนะโดยภาครัฐก็ได้จี้นะคะว่าต้องนะดูแลนะคะพร้อมทั้งจัดซื้อประกันภัยเพื่อครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศกันเลยทีเดียวคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นะคะไปจนถึง1ตุลาคม2570คุณผู้ฟังค่ะแล้วก็มีการต่อประกันภัยให้ทุกปีเลยนะจากภัยธรรมชาติ3ประเภทคืออะไรบ้างคือภัยอุทกภัยนะวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวนะคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนผู้ฟังกรณีน้ำล้อมเกิน7วันก็คือน้ำท่วมบ้านน้ำท่วมชุมชนบ้านนั้นอะรอบล้อม7วันกันเลยทีเดียวนะอันนี้รับค่าชดเชยอีก 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนด้วยนะแล้วก็คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุนะคะ2ล้านบาทต่อคนค่ะพร้อมทั้งยังกำชับให้ฝ่ายปกครองทุกระดับเลยนะเร่งประชาสัมพันธ์สิทธิแล้วก็เงื่อนไขให้พี่น้องประชาชนเข้าใจถึงประโยชน์นะคะจากโครงการอย่างทั่วถึงค่ะนอกจากนี้นะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังได้เปิดระบบลงทะเบียนหลายท่านก็ทราบแล้วนะว่าแต่ถ้าบางท่านยังไม่ทราบมานี่เลยนะฟังรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะคะสำหรับระบบลงทะเบียนหลายท่านก็ถามถึงมานะเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะที่มีที่อยู่อาศัยประจำนี่ก็บอกได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันในช่วงอุทกภัยวันที่15พฤษภาคมคุณฟังถึง30กันยายน2569อันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะระเบียบก็จัดให้แล้วนะครอบคลุม65จังหวัดแล้วก็ที่พื้นที่กรุงเทพมหานครหมาดๆใหม่ๆนะแต่ว่าทางรัฐบาลเองนะก็คือเปิดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าทางรัฐนั่นแหละนะคะทอทหารสระอางองูรอเรือนะไม่หันอากาศแล้วก็ทอฐานนะคะทางรัฐนั่นแหละทอสันฐานน่ะนะตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2569นะเวลา 8:00 นเป็นต้นไปนะคะหรือยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แล้วก็สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยหลักเกณฑ์ครอบคลุม4กรณีค่ะได้แก่อันที่1นะที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมนะคะก็คือบ้านเรือนตนเองนั่นแหละนะที่อยู่ประจำบ้านที่อยู่ประจำถูกน้ำท่วมไม่เกิน7วันนะคะและทรัพย์สินเสียหายค่ะอันนี้นะก็ถือว่าครอบคลุมนะคะก็จะได้ตามที่ทางรัฐบาลจัดนะคะ2น้ำท่วมติดต่อกันเกิน7วันนี่3ถูกน้ำล้อมนะคะถูกน้ำล้อมนะจนดำรงชีวิตตามปกติไม่ได้นะคะเกิน7วันด้วยหรือติดนะติดเกาะใช่ไหมเหมือนติดเกาะเลยนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่พักพิงอาศัยในอาคารสูงที่แม่น้ำไม่ถึงชั้นพักนะแต่ว่าไม่สามารถดำรงชีวิตตามปกติได้เกิน7วันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะโดยผู้ขอรับความช่วยเหลือนะคะต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตประสบสาธารณภัยหรือเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะคะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านนะคะมีทะเบียนบ้านบ้านเช่าแล้วก็ที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านก็ตามแค่ช่วงแรกนะคะนี่คือคัดข่าวแล้วเรื่องรายการสดกับดิฉันจิราพรมั่งคั่งนะคะอยู่ประจำกันไป ค่ะ 15:23 ถึง 16:00 นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยววันนี้ให้น้องทีมนะนักศึกษาฝึกประสบการณ์เดี๋ยวภาพอินโฟขึ้นมาก่อนเราจะพักกันสักครู่พร้อมกับนะจิงเกิลรายการเปิดสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามาติดตามกันเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษนะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่คุณฟังคะกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะคะ1ชั่วโมงเต็มเลยใครที่ติดตามอยู่ณตอนนี้อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์นะคะเพราะนั้นแล้วเราจะมีนัดกันนะคะในช่วงของคัดข่าวเล่าเรื่อง 15:00 นถึง 16:00 นก่อนหน้านี้นะคะก็คือครอบคลุมทั้ง11 12สถานีนะคะที่เราเรดิโอโพลกันสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในส่วนของทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์นะผลิตรายการนี้ขึ้นมาให้สำหรับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะก็สวัสดีทักทายท่านผอ. อัจฉริยะ มังดานีนะคะเรียกว่าผอ.สทช.ขอนแก่นจัดเต็มกันเลยทีเดียวสำหรับเดือนนี้เรียกว่าเซอร์ไพรส์จริงๆนะเราจะมีการผลิตรายการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อที่จะเติมเต็มข่าวสารสิ่งที่เกิดประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะน้องทีมตอนนี้น่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
3: รู้เท่าทันข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15:10 ถึง16:00 นทางขอนแก่น FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ AM ความถี่ 621 กิโลเฮิรตซ์และเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ชมสดพร้อมกันข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู
0: ้เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: สวนโลกปี2569เขาจัดแสดงพืชพันธุ์หลากหลายมากกว่า2ล้านต้นเพราะฉะนั้นการดูแลบำรุงรักษาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากต้องบ่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ส่วนพืชพันธุ์ที่นำมาจัดแสดงก็ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องเพราะระยะเวลาในการจัดงานยาวฮอด134มื้อเลยเด้องานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
0: เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
3: ช่วงเรื่องเด่นประเด็นดัง
2: คุณผู้ฟัง ังคะกลับเข้ามาสู่ช่วงของรายการคัดข่าวเล่าเรื่องอยู่กับดิฉันจิราพรมั่งคั่งชมสดกันทั่วโลกบนเพจสทขอนแก่นค่ะช่วงนี้นะคะเรียกว่าคนดังอยู่กับเราแล้วนะคะแล้วก็จะมาเรียกว่าคลี่คลายประเด็นที่ร้อนแรงอยู่ในตอนนี้หรือว่าประเด็นสำคัญนั่นก็คือเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะวันนี้ท่านหัวหน้าโสพลเจริญพรนะคะหัวหน้าปภ.นะคะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจริงๆท่านมีภารกิจเยอะมากนะคะก็ต้องขอบพระคุณจริงๆท่านให้เกียรตินะเข้ามาร่วมสัมภาษณ์สดแล้วก็โฟนอินกับเราสวัสดีค่ะท่านหัวหน้าคะ
5: ครับสวัสดีครับท่านประชาสัมพันธ์ครับรวมถึงครับพี่พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารพรักทุกๆท่านครับผมหัวพลเจริญพรครับหัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดขอนแก่นครับ
2: นี่นะคะท่านบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังปิดทองหลังพระช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและสถานการณ์แบบหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้เดี๋ยวฝนลดเดี๋ยวฝนมาค่ะอยากจะให้ท่านนะคะในฐานะที่ท่านแบบโอ้ยได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเยอะแยะมากมายน้ำท่วมตรงไหนอย่างไรและช่วงนี้จะให้รับมืออย่างไรให้พี่น้องชาวขอนแก่นอาจจะเรียกว่าเป็นการไม่ประมาทแต่ไม่ตื่นตระหนกแหละนะคะเพราะว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นประเด็นฮอตอิชชูมากกลัวน้ำจะท่วมอย่างเงี้ยค่ะแล้วในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างไรคะความเสี่ยงน่าจะอยู่ตรงไหนแล้วจะให้พี่น้องชาวขอนแก่นรับมืออย่างไรเดี๋ยวให้ท่านได้ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญค่ะ
5: ครับก็ขอนำเรียนสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดขอนแก่นเราก็ได้รับผลกระทบเนื่องจากฝนตกนะครับฝนตกติดต่อกันบ้างแล้วก็ฝนตกสะสมในพื้นที่บ้างก็มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเขตเศรษฐกิจนะครับตำบลในรอบเมืองอำเภอเมืองเราเนี่ยประกอบด้วยทั้งตำบลบ้านเป็ดนะครับตำบลเมืองเต่าเทศบาลนครตำบลศิลาเหล่านี้ฮะก็ได้รับผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมขังน้ำท่วมรอการระบายรวมถึงการจราจรก็มีติดขัดบ้างนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้ดำเนินการแก้ไขไปหมดแล้วนะฮะประกอบกับว่าช่วงนี้เราก็โชคดีหน่อยฝนก็ห่างหายไปประมาณสัก4วันละนะครับในพื้นที่ของขอนแก่นเราก็พอได้หายใจหายคอให้น้ำมันระบายลงไปก่อนนะครับ
2: ค่ะแล้วก่อนหน้านี้ท่านคะมีแผนเรียกว่ารับมือน้ำท่วมระบายน้ำท่วมอย่างไรแล้วก็ใช้ทั้งกำลังคนเครื่องจักรนะคะมากน้อยแค่ไหนคะท่านคะกว่าจะเอาอยู่ณตรงนี้ค่ะ
5: ครับในส่วนของจังหวัดนะครับโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดนะฮะท่านก็มีความเป็นห่วงเป็นใยท่านก็ให้ทางสำนักงานปภ.ซึ่งเป็นฝ่ายเลขาเนี่ยนะฮ
2: ะ
5: จัดทำแผนเผชิญเหตุด้านอุทกภัยนะครับแล้วก็ให้เตรียมความพร้อมด้านสรรพกำลังไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรคือเจ้าหน้าที่นะครับเครื่องจักรกลสาภัยนะครับซึ่งเราก็ได้จะทำแผนเครื่องจักรกลนะไม่ว่าจะเป็นแผนของหน่วยงานอื่นมารวบรวมไว้ที่จังหวัดหมดนะฮะหากเกิดสถานการณ์หรือมีความจำเป็นต้องเตรียมไว้ก่อนเนี่ยนะฮะเราก็ได้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่มีเครื่องจักรกลคือพูดตรงๆว่าเราทำในเชิงป้องกันคือเอาไปเครื่องจักรไปวางไว้ก่
2: อ
5: นฮะหากมีสถานการณ์ปุ๊บเราก็สามารถดำเนินการสูบพร่องน้ำหรือทำการระบายน้ำออกได้ในเวลารวดเร็วได้นะ
2: คะ
5: อันนี้เราทำไว้ก่อนแล้วนะครับ
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นการป้องกันอีกแนวทางหนึ่งนะซึ่งจริงๆแล้วทางปภ.ก็ได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเลยนะคะจริงๆไม่ใช่แค่ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในการใช้ชีวิตเท่านั้นแต่ก็คือภาพรวมทั้งหมดเลยนะคะท่านเรื่องของการท่องเที่ยวนะเพราะช่วงนี้ค่ะก็ถือว่าทั้งอะไรต่างๆข้าวยากหมากแพงหรือเปล่าประชาชนบางท่านบอกว่าแทบจะไม่เพียงพอเนี่ยผักก็แพงอะไรก็ขึ้นแบบราคาโดยที่มีผลกระทบจากการที่บอกน้ำท่วมนะคะแล้วที่ขอนแก่นค่ะท่านคะสิ่งที่ท่านแบบอยากจะให้แก้นะคะหรือว่าแก้ไขปัญหาเนี่ยนะให้พี่น้องประชาชนได้หรือว่าช่วยกันดูแลมาร่วมไม้ร่วมมือกันอยากจะให้ท่านช่วยประชาสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะว่าน่าจะเป็นส่วนไหนไหมหรือชาวบ้านทิ้งขยะเกลื่อนกลาดแล้วเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต้องไปแก้ไขอย่างนี้หรือเปล่าด้วยไหมคะท่านอยากจะให้ท่านช่วยประชาสัมพันธ์ตรงนี้เพื่อเป็นการไม่ให้น้ำท่วมขังเนาะเชิญค่ะ
5: ครับก็ก่อนอื่นก็ฝาก ป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่รอบนอกหรือพื้นที่ในเขตเมืองของเรานะครับเมื่อมีฝนตกเนี่ยท่านก็คงจะเกิดความลำบากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยนะฮะการจราจรติดขัดเนี่ยอันนี้คงใช้เวลาอีกไม่นานฮะเห็นว่าทางอุตุก็คงจะประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยประมาณสักกลางเดือนตุลาคมเนี่ยฝนก็จะค่อยเบาลงแล้วนะครับในส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คืออยากจะให้ครับพี่น้องประชาชนเราเนี่ยนะฮะอยากให้ท่านได้รับทราบรับรู
2: ้
5: คือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยนะฮะเมื่อมีฝนตกหนักในพื้นที่เนี่ยบางทีก็มีส่วนหนึ่งที่เราได้อาจจะเป็นคนสร้างหรือเราไม่ได้สร้างเช่นการทิ้งขยะนะครับการนำมาซึ่งการพัดพาขยะนะครับมีสิ่งอุดตันท่อระบายน้ำเนี่ยส่วนนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งที่จะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหรือน้ำรอการระบายหรือระบายได้ช้ามากก็ขอฝากไว้นะครับก็ชุมชนไหนหรือดูหน้าบ้านใครที่มีเขาเรียกช่องเปิดน้ำลงไปท่อระบายน้ำนะฮะบ
2: ่
5: อพักน้ำเนี่ยก็อยากจะช่วยกันดูแลรักษานะฮะอย่าให้มีการอุดตันเพราะในพื้นที่เขตเมืองเวลาฝนตกมาเนี่ยก็จะมีสิ่งอุดตันท่อพวกเนี้ยนะน้ำก็จะระบายลงได้ช้ามากก็ฝากนิดนึงนะครับอีกส่วนนึงก็เรื่องการแจ้งเตือนสาภัยนะฮะก็อยากจะให้ติดตามการแจ้งเตือนจากหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตุนิยมวิทยา

แล้วเขาเพิ่มจำนวนโรงเรียนขึ้นอย่างสม่ำเสมอแต่ชาวนาชาวไร่บอกว่าเขาส่งให้ลูกไปเรียนหนังสือไปเข้าโรงเรียนไม่ได้เพราะต้องอาศัยอยู่เป็นกำลังช่วยกันทำมาหากินดังนั้นจะพบเด็กที่อยู่ในวัยเรียนไม่ได้มาเรียนหนังสืออีกมากส่วนมากก็ได้จบป.4ซึ่งก็น่าเป็นห่วงด้วยเหตุผลดังกล่าวข้าพเจ้าจึงเริ่มคิดหาอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัวชาวนาชาวไร่และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงหาแหล่งน้ำให้การทำไร่ทำนาของเขาเป็นผลต่อประเทศชาติต่อบ้านเมืองทรงพระราชดำเนินไปดูตามไร่ของเขาในพื้นที่ต่างๆทรงคิดว่านี่เป็นการให้กำลังใจและที่ทรงให้ข้าพเจ้าดูแลครอบครัวก็เลยเป็นที่เกิดของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: คุณฟังกำลังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะการเสด็จเยือนในแต่ละครั้งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงสร้างความปลื้มปิติให้กับประชากรที่รอรับเสด็จพระองค์ท่านค่ะและในวันนี้ค่ะทางสวท.ศรีสะเกษจะนำสกู๊ปความรู้สึกของประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษที่ได้รับเสด็จพระองค์ท่านที่ยังตรึงตราอยู่ในหัวใจจนถึงทุกวันนี้ความประทับใจที่ยังไม่เคยเลือนหายที่ได้รับเสด็จพระองค์ท่านในวันที่25ตุลาคมปีพ.ศ
1: .2514ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา

อีกเหตุการณ์หนึ่งที่อยู่ในความทรงจำเรียกว่าไม่รู้ลืมเลยผมนายรำปาทานอายุ80ปีเป็นมุสลิมอาวุโสของจังหวัดศรีสะเกษคือเป็นวันที่25ตุลาคมปี2514ในวันนั้นมีหมายกำหนดการว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจะเสด็จถวายผ้าพระกฐินที่วัดของหลวงปู่มุมคือวัดปราสาทเยอเหนืออำเภอไพบึงตามหมายกำหนดการก็คงจะประมาณสัก13นาฬิกาพวกเราซึ่งเป็นพระสกนิกรก็ไปเฝ้ารอรับเสด็จแต่ทว่าในวันนั้นมีพายุฝนกระหน่ำแรงมากจนมาทราบในภายหลังว่าเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไม่สามารถจะลงได้สำหรับสนามที่จะใช้จอดพอพระที่นั่งนั้นก็คือโรงเรียนปราสาทเยอซึ่งห่างจากวัดประมาณ400เมตรเมื่อฝนซาฟ้าใสไฮเฮลิคอปเตอร์ก็สามารถลงได้ที่สนามหน้าโรงเรียนโดยมีรถ BMW สีขาวงาช้างซึ่งทางจังหวัดขอใช้ไปเป็นพาหนะรับพระองค์ท่านเจ้าของรถก็คือนายวิเชียรกังสนารักษ์ส่วนพลขับก็คือพันตำรวจตรีมงคลเสวิกุลเป็นผู้บังคับกองสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองศรีสะเกษเมื่อเสร็จจากพระราชกรณียกิจด้านศาสนา

0: ที่วัดแล้วทั้งสองพระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเยียนราษฎรซึ่งก็เฝ้ารอรับเสด็จด้วยตัวเปียกหมดนะครับเปียกหนาวสั่นพระองค์ท่านโดยเฉพาะสมเด็จพระราชินีได้เข้าไปขอโทษราษฎรว่าขอโทษนะที่มาสายเฮลิคอปเตอร์ถูกพายุฝนจนหลงทิศทางเมื่อลมสงบก็มา
1: ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในช่วงสานต่อพระเมตตานำไปต่อยอดโครงการต่างๆที่พระพันปีหลวงส่งเมตตาพระราชทานไว้ให้กับประชาชนขอเชิญร่วมติดตามเรื่องราวแห่งพระเมตตาได้จากสกู๊ปชิ้นนี้ค่ะ
2: เชิญค่ะ
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
4: ครั้งที่สมเด็จพระพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรพระองค์ท่านก็ได้ทรงติดตามงานเกี่ยวกับโครงการของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านแสดงความห่วงใยต่อเกษตรกรจะทรงซักถามถึงพี่น้องเกษตรกรอยู่ตลอดเวลาว่ามีการมาศึกษาดูงานที่ศูนย์ของพระองค์ท่านมากน้อยเพียงใดพระองค์ท่านทรงติดตามเสมอและก็ทรงแสดงความห่วงใยนะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรนี่เข้ามาศึกษาดูงานแล้วก็นำพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์แล้วก็ความรู้ต่างๆไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองเพื่อสร้างรายได้กันขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่ศูนย์แห่งนี้นะครับก็จะมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกษตรกรเข้าไปสามารถที่จะไปรับบริการไม่ว่าจะด้านพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะครับด้านประมงนะครับด้านพัฒนาที่ดินต่างๆด้านป่าไม้ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นจำนวนมากแล้วก็ขยายผลไปสู่เกษตรกรตามต่างจังหวัดต่างๆที่เข้ามาศึกษาดูงานในครั้งนี้แล้วก็นำไปปฏิบัติหลังจากที่ดำเนินการในเรื่องของการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในศูนย์หลังนั้นแล้วก็แล้วแต่ที่เกษตรกรแต่ละรายจะต้องจะสนใจในเรื่องของกิจกรรมใดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของป่าไม้ก็ไปในด้านของป่าไม้ด้านกิจกรรมของด้านพัฒนาการพัฒนาที่ดินก็ไปด้านพัฒนาที่ดินบริการทางวิชาการเกษตรด้านพืชด้านสัตว์ก็ไปทางด้านปศุสัตว์และบริทางกรมวิชาการเกษตรด้านประมงของกรมประมงเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็สามารถที่จะศูนย์เองนะครับศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริเองก็นะครับสนับสนุนปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์รวมทั้งเวชภัณฑ์ต่างๆให้ไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเองแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่นะครับแต่ละกิจกรรมนั้นไปติดตามและประเมินผลอยู่ตลอดเวลาซึ่งในตั้งแต่พระองค์ท่านนะครับได้ให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นนะครับที่อำเภอภูสิงห์ก็นะครับจากพื้นที่ที่เกิดความแร้นแค้นนะครับเกษตรซอนไม่มีรายได้ก็สามารถที่จะเพิ่มพูนนะครับความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการอาชีพที่มั่นคงไม่ว่าจะเป็นในด้านของการทำสวนยางการทำไม้ผลหรือการทำเกษตรทฤษฎีใหม่การทำนาข้าวซึ่งก็นะครับสร้างความปลาปลื้มใจนะครับที่สมเด็จพระพันปีหลวงได้เอาใจใส่นะครับพี่น้องเกษตรกรของจังหวัดศรีสะเกษเป็นอย่างดีและนับตั้งแต่พระองค์ท่านเสด็จจนกระทั่งจวบครั้งสุดท้าย30ปีที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พิจารณาให้ทรงจัดตั้งขึ้นมาก็สามารถที่ช่วยพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของด้านการเกษตรในเรื่องของการประกอบอาชีพในครอบครัวนับตั้งแต่สมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้มีพระราชสรณีจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรแบบเป็ดเสร็จขึ้นที่ศูนย์ที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษก็ได้มีราษฎรนะครับพอไปศึกษาและฝึกอบรมดูงานและรับบริการทางด้านวิชาการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสนับสนุนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และเวชภัณฑ์ในเรื่องของการ ทำการเกษตรแล้วก็มีการฝึกอบรมตามกิจกรรมต่างๆหน่วยที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูเสียงเนื่องมาจากพระราชดำรินั้นมีหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรเข้าไปร่วมดำเนินการทั้งหมดอยู่9หน่วยงานด้วยกันนะครับก็สามารถที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรเลือกในเรื่องของความสนใจด้านต่างๆเข้าไปประทับบริการซึ่งศูนย์นี้เขาเรียกว่าศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จขึ้นนะครับถ้าสนใจในเรื่องของการ เลี้ยงปลาก็สามารถไปที่กิจกรรมด้านการประมงนะครับเขาก็จะมีการฝึกอบรมให้พร้อมกับมอบปัจจัยการผลิตนะครับให้ไปเลี้ยงนะครับที่บ่อสระของตนเองที่ทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่นอกจากนั้นนะครับในเรื่องของสัตว์ปีกนะครับในเรื่องของสัตว์สวนครัวต่างๆนะครับก็มีกิจกรรมในด้านของปศุสัตว์ดำเนินการหลังจากฝึกอบรมเสร็จก็มีการแจกเวชภัณฑ์รวมทั้งพันธุ์สัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็พวกเป็ดไก่เหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของด้านการพวกพัฒนาด้านการไม้ผลนะครับถ้าสนใจในเรื่องของการไม้ผลต่างๆก็สามารถที่จะไปกิจกรรมของบริการทางด้านวิชาการเกษตรที่นั่นได้คือทุกรายการทุกกิจกรรมจะมีให้พร้อมเบ็ดเสร็จนะครับที่นั่นนะครับสามารถที่จะเข้าไปรับบริการได้ตลอด

0: และสำหรับวันนี้ค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสวท.ศรีสะเกดเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะดิฉันมนฤดีลูกอินค่ะ
1: ดิฉันสุภานีโสภาค่ะ
0: และทีมงานสวท.ศรีสะเกดต้องขอลาไปแต่เพียงเวลาเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับกรุงเทพมหานครเตรียมแผนจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมรองรับการช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ทำเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: กรุงเทพมหานครเตรียมแผนจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมรองรับการช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลด
7: นางสาวพิสมัยเรืองศิลป์รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและภารกิจด้านการบริหารจัดการขยะและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครณห้องประชุม1สำนักสิ่งแวดล้อมศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงโดยได้กำชับให้สำนักสิ่งแวดล้อมเตรียมความพร้อมบริหารจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมสนับสนุนสำนักงานเขตที่ได้รับผลกระทบ17เขตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดด้านสำนักสิ่งแวดล้อมจะทำแผนบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในภาวะอุทกภัยพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และยานพาหนะให้พร้อมปฏิบัติงานโดยปรับวิธีเก็บขนขยะตามระดับน้ำตั้งแต่รถเก็บขยะรถกระบะไปจนถึงเรือท้องแบนในพื้นที่น้ำท่วมสูงนอกจากนี้หลังน้ำลดกทม.จะระดมกำลังเก็บขยะตกค้างและทำความสะอาดพื้นที่ครั้งใหญ่พร้อมจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำรถสุขาและอุปกรณ์สนับสนุนการฟื้นฟูขณะเดียวกันขอความร่วมมือประชาชนเก็บขยะและสิ่งของเสียหายไว้ในจุดที่สำนักงานเขตกำหนดเพื่อให้การจัดเก็บและฟื้นฟูพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วโดดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสั่งเฝ้าระวังแม่น้ำแม่กลองอย่างต่อเนื่องหลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งมีฝนตกหนักระหว่างวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้
8: นางสาวธิติลักษณ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าจังหวัดราชบุรีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องหลังฝนตกตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาประกอบกับการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีที่ส่งผลกระทบแล้ว9อำเภอ69ตำบล416หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบราว 40,000 คนแม้ขณะนี้ฝนหยุดตกและระดับน้ำลดลงประมาณ 10-20 ซมแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เตรียมกำลังพลรองรับการอพยพ พร้อมจัดศูนย์พักพิง109แห่งครบทุกอำเภอปัจจุบันเปิดใช้งานแล้ว27แห่งมีประชาชนเข้าพัก594คนเป็นกลุ่มเปราะบาง217คนโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยากมีน้ำท่วมขังสำหรับการระบายน้ำยังได้รับผลจากปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่อยู่ในระดับสูงรวมถึงน้ำฝนใต้เขื่อนขณะที่การระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยต้องคำนึงถึงภาวะน้ำทะเลหนุนจังหวัดจึงประสานจังหวัดสมุทรสงครามขอรับการสนับสนุนเรือผลักดันน้ำและเตรียมเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำเมื่อระดับน้ำแม่น้ำลดลงที่ผ่านมาจังหวัดได้แจ้งเตือนประชาชนผ่านเซลบอร์ดแคลสแล้ว2ครั้งเมื่อวันที่27และ29กันยายนพร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องสุภพรไทยเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชุมพิจารณาช่วยเหลือประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนนายไตรยฤทธิ์เตมหิวงศ์อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประธานคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนผ่านระบบออนไลน์โดยมีสำนักงานกองทุนยุติธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นฝ่ายเลขานุการสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการในครั้งนี้ได้รับทราบถึงสถิติการให้ความช่วยเหลือในภาพรวมทั้งประเทศพร้อมทั้งพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ยื่นคำขอทั้งสิ้น5รายเป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพุทธศักราช2558และระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนพุทธศักราช2559เพื่อเป็นการอำนวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนที่เดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนยุติธรรมหมายเลขโทรศัพท์1111กด77รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: กำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช LINE ID @nhso หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง

0: กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะเกษตรเป็นเรื่องง่ายเฮ็ดกันได้แมนสุคนเกษตรบ่อับจนสิพาคนความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายกฤตชัยสิพา

ขันสิเที่ยวทางเวิงให้หาทิ้งบังใหญ่ขันสิจอนทางไทยให้พกเงินคำแก้วแล้วให้หน้าหาปลาควันแดกไหไว้จักตาบัดทาลมผัดแรงจกป่าจำกะอิ่มง่ายพี่น้องต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับเกษตรสบายใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนาะช่วงแรงๆครับผมช่วงหาโมงแรง15นาทีเรื่อยไปจนฮอด18นาฬิกาเข้ารบทุกชาตินำเรื่องราวของพี่น้องเกษตรกรนี่แหละครับมาเว้าสู่พี่น้องฟังสู่มื้อทุกวันจันทร์ฮอดวันศุกร์พี่น้องฟังได้นะครับทุกวันจันทร์ฮอดวันศุกร์จุดเสาร์อาทิตย์2มื้อนะก็เป็นห่วงนะพี่น้องเกษตรกรเรื่องเงินเรื่องค่ํานะบางมื้อก็มีเงินใส่บางมือกับบ่มีเงินใส่เนาะหลายคนก็โอ้ดีเจแดงเจ้าจะมาขายอันแพงคักแท้ว่าซั่นขายหยังแพงขายผงดำกายแดงมันบ่แพงนี่พี่น้องคือมันมันก็คือเหมือนกับบักแอปเปิ้ลนั่นล่ะบักแอปเปิ้ลอันเขาขายกันซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมา100นึงเอาคือซื้อคือแพงแท้มันได้หลายหน่วยจังซี่เนาะมันแซ่บเนาะครับพี่น้องอย่างสมมาภาควัดนั่นล่ะผู้ทั่วมาจมให้ดีเจแดงกันนะประชาชนมั่นให้เด้เนี่ยลดราคาเราอีกได้บ่ว่าซั่นโอ้ยเนาะ2แถม1นี่ก็สุดยอดแล้วซองนึงบ่ถึง200บาทเนาะในสิขาซองดีเจแดงอีกเนาะมาจัดรายการกับพ่อได้ส่วนนี้สักหน่อยอันนี้มาจมให้พี่น้องฟังเด้อืมมันถือที่สุดในโจกโลกฟ้าเด้อพี่น้องเด้อว่าดีเจแดงเป็นผู้ไปสั่งโรงงานเองบ่ได้กำไรหลายต่อหลายทอดได้เนี่ยคือเอาจากโรงงานมาแล้วก็มาขายให้พี่น้องเลยแล้วก็กองเอเลอยู่เฮียนนะก็ทยอยขายให้พี่น้องไปมือละ8ซองเก้าซองไปนะบ่ได้ขายหลายเด้เนี่ยมือละ8เก้าซองเราขายอยู่หม่องเดียวขายอยู่คืนเดียวนี่เด้แล้วบ่ได้ไปเฮ็ดเพจเฮ็ดเผือดอีหยังขายทางไหนอยู่เนี่ยขายอยู่สถานีอย่างเดียวก็ยังที่ว่านั่นแหละมาจัดรายการเนี่ยบ่ได้จัดขายของมาขายของเพราะว่าอยากจัดรายการแถวนี้เราเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะฝากกันไว้กันละกันผงดำกาแดงซองละ295บาทเนาะพัสดุเก็บเงินปลายทางแต่ว่าขันอยากประหยัดกว่านั้นก็สั่ง2ซองสิแถมให้ซองนึงมันก็ตกซองนึงบ่ถึง200บาทจ้อยว่า590บาท2ซองน่ะได้3ซองไปเลยดีเจแดงส่งไปให้3ซองก็ตีกลมๆกันไปตกซองละ200ไปจังซี่เนาะแล้วปานกะเอาไปทดลองนะพี่น้องเด้อเอาไปฉีดใส่พืชผักนั่งอังหยาสุย่างน่ะพี่น้องปลูกบักเขียลื่นจังซี่พี่น้องเอาไปฉีดก็งามปลูกหยังก็ตามว่าจะเป็นพืชน่ะงามเหมือดบ่ต้องถามเด้อว่าอีเจแดงอันปลูกอันนี้แม่มันสิใส่ได้บ่บ่ต้องถามใส่ได้เหมือดพอมันเป็นฮอร์โมนพืชเนาะเป็นสารกระตุ้นเซลล์พืชว่าถ้าพืชได้รับทั้งใบพี่น้องไปฉีดใส่ทั้งใบเสร็จแล้วมันก็สิงามเลยน่ะนะเอาซ้ํานั่นล่ะบ่ต้องบอกว่าเอาซ้ําเดี๋ยวไปลองมากันบ่ต้องลองคันมั่นใจลุยเนาะพี่น้องเนาะมันสิได้ราคาถูกช่วงนี้มีฝนแน่นะครับกะสําหรับพี่น้องเกษตรกรเนาะที่เฮ็ดการเกษตรทุกคนก็ระมัดระวังเรื่องมั่นสําปะหลังจักหน่อยนึงมั่นสําปะหลังส่วนมากกะบ่เป็นส่วนมากกะดอกคือเป็นปลูกมากในพื้นที่ภาคอีสานเฮาเนาะล่องจากเขามันก็สิมีข้าวมีมันมีอ้อยมีอย่างพาราโพเข้ามาหลายๆมาล่ะแต่ว่าพืชอะไรกับข้าวมันอ้อยข้าวมันอ้อยอยู่ซ้ํานี่ล่ะพี่น้องปลูกหลายคักแต่สิ่งนึงที่สิเกิดผลเสียหายในช่วงฤดูฝนก็คือเรื่องของมันสําปะหลังมันเน่าเนาะก็อาจสิเกิดจากหลายสาเหตุล่ะเนาะสาเหตุหลักๆ ฝนหึมเพิ่นว่าฝนตกหลายฝนมันเลยเน่าเพิ่นว่าคันว่าฝนตกหลายมันเน่าอันแปลงผู้อื่นเขาคือบ่หนาวจังซี่เนาะผู้ละก่อนก็ว่าโอ๊ยบ่หนาวละแปลงน่ะมันอยู่ทั้งเนื้อแบบว่าเขาจะของมันอยู่ลุมอยู่คุมมันก็เลยเน่าจังซี่เนาะก็ไล่ไปสาเหตุเยอะแยะแต่ว่าคันสิเว้าเรื่องสาเหตุที่เป็นรากเหง้าของปัญหาของมันเน่านี่เอาตรงๆนี่ก็คือมันระบายน้ําบ่ทันนั่นแหละพี่น้องการระบายน้ําบ่ทันมันมีอยู่เอาสาเหตุที่เป็นน้ําเป็นเนื้อเลยก็คือเกิดจากปริมาณฝนที่มันตกลงมาหลายโพดหลายโพมันก็ระบายบ่ทันนั่นล่ะเนาะระบายว่าท่านกันตรงๆเนี่ยมันโตมาหลายโพดมันระบายว่าท่านน้ำขังหลายมือโพดแล้วอีกสาเหตุหนึ่งก็คือสาเหตุที่เกิดจากดินมันเกิดเป็นดินดานอยู่ข้างล่างถึงแม่ฝนสิบ่ได้ตกหลายเด้ตกเพราะอีสีอีซิมเด้ตกนิดๆน้อยๆนี่ครับแปลงอื่นเขาบ่เน่าเด้แปลงเจ้าของเน่าจังซี่นะอันนั้นก็เกิดจากปัญหาเรื่องของพื้นที่ที่เฮาปลูกมันสะปะหลังบ่หันมันอาจสิปลูกมา10ปี20ปีแล้วมันก็ให้เกิดปัญหาเรื่องของดินดาน ดินดานก็คือดินที่แข็งอัศจรรย์นั่นแหละพี่น้องเนาะต่ำลงไปประมาณจัก40 50เซนน่ะ ขอไปนะครับพี่น้องไอดู ส่วนที่ผ่านไถลงไปบ่ฮอดนั่นน่ะต่ำก็ผ่านไถลงไปนั่นแหละ
มองหันแล้วมันสิเป็นสั่นดินดานแข็งแกแดอยู่มองหันมองหันคือโตปัญหาก็คลื่นน้ำมันบ่สามารถที่สิซึมจากนาดินลงเลื่อยลงไปตรงที่ผ่านไถไถถึงได้มันไปขังอยู่มองข้างล่างอ่ะพี่น้องเสร็จแล้วมันก็ไหลตามเละอันสโลปพื้นที่นั่นแหละก็ไหลจากที่สูงไปหาที่ต่ำล่ะแต่มันก็ไหลไปเลยเพราะฉะนั้นล่ะข้างบางแปลงมันอาจจะไม่มีต่ำไม่มีสูงอาจจะทอกันเมื่อเสร็จมันก็หึ่มอยู่ข้างล่างนั่นแหละเป็นปากเป็นสาเหตุหนึ่งที่ไหนมันทับพลังหนาวยกร่องนักวิชาการสมัยก่อนเพิ่นบอกกันยกร่องสูงเพื่ออย่างเพื่อสิแก้ปัญหามันเน่าล่ะแต่ว่าเขาพบสาเหตุแต่ละคือปัญหาเรื่องดินดานการแก้ปัญหาเรื่องดินดานก็มีอยู่วิธีเดียวที่เกษตรกรในประเทศไทยใส่กันก็คือต้องเอาริปเปอร์ภาษาอังกฤษเพิ่นเอิ้นว่าริปเปอร์พี่น้องอันเล็ก แหลมๆต่อใส่ท้ายรถไถได้มั้ยเล็กแหลมๆบักง่ายเปียๆนั่นน่ะจิกลงไปในขี้ดินในไฮมันนะครับแล้วแล่นลากรถไถก็บืนตายแล้วพี่น้องว่ามันต้องล็อกลงไปลึกลงไปเป็นเมตรพุ่นน่ะเนาะอันริปเปอร์นะครับจิกลงไปแล้วก็แล่นลากเพื่อสิให้ดินดานมันระเบิดเมื่อดินดานระเบิดปุ๊บนั่นแหละครับมันสิเกิดกระบวนการถ่ายเทน้ำจากข้างล่างขึ้นข้างบนจากข้างบนลงข้างล่างในยางสะดวกโยธินอันนี้คือเป็นสิ่งที่เกษตรกรชาวไร่มันสับปะรังนี่ต้องแบบต้องหาเวลาหาโอกาสผู้ใดเจอปัญหามันเน่าซ้ำซากเนี่ยปีใดฝนดีแน่กับมันเน่าฝนบ่ค่อยดีกับมันเน่าจังซี่ก็ให้พึ่งสังวรเลยว่ามันหนาสิมีดินดานยุคข้างล่างให้มันสับปะรังจะของก็ลงทุนการเกษตรต้องลงทุนนี่พี่น้องเห็ดยังมันต้องลงทุนที่บอกว่าประกาศลงอย่างจักแนวเลยมันเปลืองให้หนึ่งมันเอาเขาเอาถือๆมันเสียดายเงินคือวิธีการเหตุการเกษตรเนี่ย ปัจจุบันนี่มันเกิดกระแสเรื่องเห็ดแบบว่าต้องลงทุนเห็นไหมอันนี้ไม่ต้องลงหรอกได้ทำไรเอาทำนั่นนะเขากำลังสีงามก็คือบอกเอาปุ๋ยไปใส่เขาเนี่ยมันมีเงินซื้อหรอกเพราะอยากลงทุนหาเทียนบ่ได้ได้ทำไรก็เอาทำนั่นละเสียนะมันเลยกลายเป็นการทำเกษตรแบบลดต้นทุนการผลิตแบบผิดวิธีนะพี่น้องลดต้นทุนการผลิตแบบผิดวิธีก็คือการดึงปัจจัยการผลิตออกเมื่อเลยบ่ยอมใส่อย่างจังแนวพออยากประหยัดอยากลดต้นทุนซึ่งมันโดยตรรกะความคิดมันก็สวนทางกันละมันก็สิไปได้อย่างผลผลิตกันเฮาบ่ลงอย่างจังแนวเลยบ่มันก็ต้องมีการลงบ้างนะครับแต่ลงในระบบคิดที่มันถูกต้องว่ามันควรสิใส่ซ้ำใดมันควรสิลงซ้ำใดจะขอมีปัจจัยซ้ำใดนี่ทุนที่เป็นโตเงินที่สิบล่องน่ะมันเพียงพอบอการล่งไปแล้วมันเกิดสถานะทางการเงินครอบครัวจะขอมันเดือดร้อนบอล่งไปหลายพวกกับสิบว่ามีเงินใจคาเทิมให้ลูกจังเสียดอก็ต้องไปชักน้ำหนักเอาแต่กันพ่อมันสิวันมาได้จังหน่อยนึงมาปีนี้กัดแขวสิล่งทุนระเบิดดินดานเพื่อว่ามันกำลังสิบได้เน่าจังเสียมันก็จะเป็นการบริหารจัดการแบบสมัยไม่แน่จักหน่อยหนึ่งแต่ว่าดิจิแดงยังยืนยันว่ามันมีความจำเป็นอย่างสูงมากสำหรับแปลงที่มันมีปัญหาเรื่องมันเน่าซ้ำซากพอต้องฝนนั่นแน่กับเน่านะฝนบ่ได้ดีปานใดกับเน่าคันเป็นฝนดีเลยนี่ไว้ตายเบิดแปลงจังซี่เนาะก็ควรสิสังวรเลยว่ามันน่าสิเกิดจากปัญหาดินดานนะวิธีการระเบิดมันเป็นวิธีการที่ทั้งจะกลที่มันง่ายที่สุดตรงเป้าที่สุดแต่ว่ามันก็มีต้นทุนการผลิตที่สิต้องใส่ลงไปแต่มันก็มีเกษตรกรที่เขาเจ้ายึดแนวทางเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่ล่ะเนาะผู้ลงก้อนบอกโอ๊ยเศร้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะบัดบาดนี่ผู้ลงก้อนขิวอยู่ล่ะแต่มันก็มีเกษตรกรที่เฮ็ดพี่น้องคืออาศัยการจัดการระบบนิเวศได้แปลงเราคือมันมีพืชชนิดนึงที่สามารถระเบิดดินดานได้พืชที่มีศักยภาพสูงมากสามารถระเบิดดินดานได้ นั่นก็คือยาแฝกยาแฝกนี่ถือว่าเป็นสุดยอดของพืชเป็นยาที่ท่านผู้ใดบ่เคยพอเนาะก็สินึกบ่เนาะเป็นต้นจังไหนเป็นหน้าทะหน้าตาเป็นจังไหนเนาะก็เป็นใบเปียๆล่ะมุงอันมุงหลังคาแฝกหน้าผากกลางเขาบอกเขามักสิเอาไปมุงหลังคาบ้านเฮาเอาหญ้าคามุงหลังมุงหลังคาบ่แต่เขตผากกลางเขามีหญ้าแฝกหลายเขาก็สิเอาหญ้าแฝกไปมุงหลังคานั่นแหละครับมันมีคุณสมบัติเรื่องมุงหลังคานั่นแหละแต่ว่าหญ้าแฝกมันสิมีคอดีมันคือมันเกิดเป็นกอคือกอตะไคร่นี่แหละพี่น้องเกิดเป็นกอเนาะเกิดเป็นกอแล้วก็บ่ขึ้นโค่นปลูกอยู่หันละมันบ่มีการขึ้นโค่นตายเด้อแล้วก็สิงามอัศจรรย์พี่น้องกับปลูกอันหญ้าแฝกเนี่ยครับก็สามารถตัดหญ้าแฝกเอาใบมาคุ้มดินเป็นการป้องกันปัญหาการเกิดวัชพืชได้ส่วนพระเอกของหญ้าแฝกนี่ก็คือรากเพิ่นน่ะพี่น้องหากมันน่ะล่ะในหากน่ะหากอีหยังมาแข็งมันเก่งอุบาทอุพโลนะเพิ่นสิบ่มีทางหลบเลยเนี่ยพ่อดินดานพวกเพิ่นสิบูดินดานลงไปได้เสยได้มั้ยพี่น้อง
จาะลงไปเลยดินสิแข็งปันใดก็ตามสิด่านซับใดก็ตามหากยาขะยาแฝกนี่ครับเพิ่นสิบูลงไปข้างล่างได้หากยาแฝกสิบ่แผ่วด้านข้างแม่พี่น้องบ่แผ่วด้านข้างว่าซั่นมันสิบ่แผ่วด้านข้างนะครับมันสิบูลงไปข้างล่างนะครับยิ่งเหง้าลงไปพอตะหากที่ยิ่งลงไปปุ๊บมันก็ก่อให้เกิดรูพุ่นไงรูพุ่นหากมันก็มีการเส้นที่เกิดใหม่เส้นที่ตายแล้วเส้นที่เกิดใหม่เส้นที่ตายแล้วกับประสานกันไปสลับซับเปลี่ยนกันไปในกอหญ้าแฝกนะอันเส้นหากหญ้าแฝกเส้นที่เพิ่นตายนะแม่พี่น้องนั่นหลับบางหันล่ะว่าผูพักลงไปปุ๊บก็สิสมมุติว่าใหญ่ก็เส้นผมจักน้อยนึงในหากหญ้าแฝกมันก็สิกลายเป็นรูพุ่นน่ะเกิดการแลกเปลี่ยนความชื้นระหว่างสันกลางล่างกับสันข้างเทิงได้ในหน้าแล้ง ความชื้นจากสันล่างนี่ครับมันก็สิสามารถละเหยขึ้นมาให้พืชบ่ตายแรงได้คันผู้ใดจัดการพืชที่การเกษตรของโดยการอาศัยหญ้าแฝกนี่ครับมาซอยปลูกอ้อมเงากบม่วงจังซี่นะครับปลูกอ้อมเงาต้นผลไม้สมมุติผู้ใดปลูกลำไยกับปลูกอ้อมเงาลำไยจังซี่นะเพื่อให้หากเพื่อนได้แทรกลงไปถ้าเป็นพื้นที่ที่มันเป็นที่ลาดชันพี่น้องก็สามารถปลูกเป็นแถวขวางทางน้ําไปได้เลยเพื่อหยังเพื่อดักตะกอนดักตะกอนเนี่ยพร้อมดีกับสิมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นหญ้าแฝกใบหนาอัศจรรย์พี่น้องแล้วที่คอดีของหญ้าแฝกที่กิแดงเคยปลูกแล้วล่ะปลูกอยู่สวนเจ้าของอ่ะมันบ่แพ้คือหญ้าชนิดอื่นนะพี่น้อง มันบ่มีการล่ามไปทั่วไปทีบนะคันเฮาบ่ไปบีออกมาไปเสียบบ่องอื่นให้เพิ่นน่ะเพิ่นก็สิอยู่จังซั่นล่ะบ่มีการว่าเมล็ดหญ้าแฝกปลิวไประบาดที่โน่นที่นี่บ่มีเลยเด้หญ้าแฝกผู้ใดจะปลูกต้องขี่รถนำหาเด้ครับพี่น้องนำหาผู้ที่เขาปลูกอยู่แล้วสิเกิดเองตามธรรมชาติหายากมากภาคอีสานบ่มีบ่มีเกิดเลยเนาะโดยพันธุกรรมเพิ่นสิบ่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะหนีกีบออกมาเป็นเน็บเอาไปเน็บเอาพอเน็บไปกีบ1 2กีบมันก็สิแพร่ออกมาเองเลยนะนั่นก็เป็นคุณสมบัตินึงที่ใส่ในการแก้ไขปัญหามั่นเนาในช่วงหน้าฝนเนาะเพราะว่าอุตสาห์ลงแรงไปมันสับปะรังกับมันสับปะหลังกับแห้งราคาดีก็อยากให้พี่น้องได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าในการลงทุนลงแรงไปเนาะปะรังกับล่องเวทน้ำหนักเบิ่งช่วงนี้กับแกยังบ่ทันดอกผู้ใดมีมันอยู่ในไห่ในส่วนเจ้าของฝนตกลงมาก็เอาภาวนาเอาก็แล้วกันบ่ซั่นก็อาจสิไปชักล่องชักหยังซอยเพิ่นนะป้องกันไว้นะคันเบิ่งท่าที่บ่ทันกับฟาวกู้นี้ก็แล้วกันคันพอสิกู้ไปขายได้เนาะแล้วก็วางแผนแก้ไขปัญหาในช่วงของปีหน้าต่อไปเพราะตั้งแต่กระตามก็ต้องมีฝนนะมีฝนชุกปีนั่นแหละก็ต้องแก้ปัญหาให้มันได้สำหรับเรื่องของมันสำปะหลังเน่าในช่วงของหน้าฝนเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวพักแป๊บนึงพี่น้องแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาสักครู่เดียวครับ

0: าสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย0649789824ย้ำ0649789824ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดง
1: กลับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับดีเจแดงครับดีเจแดงกฤตชัยสงครามทำหน้าที่ดำเนินรายการเนาะผงดำกาแดงพี่น้องเริ่มจำซื้อได้แล้วเด้ขายมาตั้งเดือนแล้วตั้งแต่เดือนมกราเนาะก็ช่วงแรกๆก็ซื้อผงแดงกาดำเนี่ยมาสั่นเนาะผงดำกาแดงนะพี่น้องนะผงดำกาแดงเมื่อนี้ก็คุณพี่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับทำงานอยู่กับคุณแม่บ้านเพิ่นเอาปีกล้วยมาฝากปีบักไงพี่น้องบอกว่าเอาผงดำกาแดงดีเจแดงไปสีบงามครับสีบอัน ผักนั่งอังหยาเนาะกล้วยกับงามนะเอาต้นหัวปีมาฝากกล้วยอีอองสุกกระบอกมาฝากเพิ่นเรียกว่าเป็นบาทที่ภาษามันก็ต้องอันตัดหัวปีออกก่อนต้องกระถาให้กล้วยสุกอีกกระถาสิเป็นเดือน2เดือนเพิ่นแล้วว่าซั่นอ๋อๆลืมซั่นมื้อแรกก็สิมกอันหัวปีหัวปีหัวบักไงหัวเดียวกินอิ่มพี่น้องเนาะเพราะว่าสีบผงดำกาแดงเด้เนาะเพิ่นก็เอา กระเจี๊ยบเขียวถ่ายรูปมาให้เบิ่งบ่ได้มาฝากเลยหน่วยยาวเลยสวยพี่น้องอันนี้สีบผงดำกาแดงของอันเจ้าเด็ดนี่ปานว่าอันนี้เห็นบ่ของมันดีบอกแล้วนะผู้ใดเอาไปใส่นะสีฮู้เลยว่าโอเคนะครับบ่ได้ปฏิเสธเลยว่าโอ้มันดีอีหลีอยู่ดอกนะมันดีคักอยู่เนาะสำหรับคนที่เอาไปสีบบ่หมดนะอาสิไปฮดเงาก็ได้เด้พี่น้อง เพราะว่าตัวนี้มันเป็นถือกับใบพืชหรอมันก็พืชกสิดูดซึมทั้งปากใบเพิ่นนั่นแหละเนาะฉีดเข้าไปปุ๊บเพิ่นกสิดูดซึมทั้งปากใบส่วนที่มันปิ้วลกตกไปขี้ดินน่ะมันก็สิเฮ็ดให้ขี้ดินมันมีความอุดมสมบูรณ์บ่ได้สูญเสียหยังเลยเด้เพราะเป็นสารอินทรีย์ทั้งหมดเนาะก็เฮ็ดให้เรื่องของระบบนิเวศแถวเงากกไม้แถวเงาผักเฮาแถวขี้ดินนาดินนั่นแหละมันก็สิมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นบ่มีส่วนเสียบ่มีส่วนถิ่มแล้วพี่น้องไปสีกซ่องออกมาแล้วกูเวลาไปผสมละลายน้ําสิไปสีดอันเอากรรไกรตัดนะแล้วก็ตัดเพื่อสิคลี่ซ่องยาสีขาวหน่อยๆ เอาไปล้างให้หมดเด้อมันสิติดอยู่มุมถุงมุมนั้นก็โอ้ยมูลค่ามหาศาลคือกันเด้อล้างให้หล่อนเด้อพี่น้องเด้อของมันดีเนาะใส่เสร็จแล้วมันติดถุงติดทางกันล้างแล้วก็ไปสาดใส่เงาต้นไม้ต้นอื่นเนาะอันซุ่มติดทางนั้นก็ของดีคือกันล้างให้มันสะอาดเนาะเพราะว่าบ่อยากให้เสียทิ่มสำหรับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงมันเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชเด้อเพราะมันปุ๋ยเด้อสารเสริมประสิทธิภาพพืชมันมีหน้าที่ไปกระตุ้นเซลล์พืชให้มันเจริญเติบโตทำงานได้ดีขึ้นเนาะก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นฮอร์โมนพืชสูตรเข้มข้นสามารถใส่ได้กับพืชทุกชนิดทุกระยะการเจริญเติบโตนะพี่น้องหยับเด้ใช้ได้กับพืชทุกชนิดและกับทุกระยะการเจริญเติบโตหมายความว่าเลี้ยวเห็นผักนั่งอางหยาจากของเลี้ยวเห็นเข่าปั้นอ้อยอยากสีตอนนี้ก็ไปสีโรดนะบ่จะมาต้องสีช่วงนี้ช่วงนั้นเด้เนาะคือมันไปซอยกระตุ้นการสร้างคลอโรฟิลล์แล้วก็เห็ดไอ้พืชมันจะเริ่มเติบโตนะเสริมความแข็งแรงให้กับพืชนะซอยให้พืชมันแตกยอดได้ดีขึ้นผู้ใดปลูกผักขาขายสิก็สิยอดดีปลูกผักติ่วขายก็สิยอดงามแตกใบได้ดีจังซี่เนาะผู้ใดปลูกอีหยังล่ะที่มันต้องใส่ยงใส่ยอดพวกนี้มันก็สิแตกยอดได้ดีนะแล้วก็ไปซอยกระตุ้นการแตกกออย่างสมมุติผู้ใดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่ก็เขาก็สิแตกกอดีจังซี่มั้ยแตกใบได้ดีสมบูรณ์แข็งแรงพี่น้องเนาะกระตุ้นการดูดซึมมาตะนี่พืชกสิกไปดูดซึมธาตุอาหารที่มีอยู่ในขี้ดงขี้ดินน่ะขึ้นมาใส่ปรุงอาหารได้ดีเนาะเรียกว่าพืชสามารถกินปุ๋ยได้ดีครับภาษาพี่น้องเนาะเขาบ่ค่อยกินปุ๋ยปานว่าอันนี้น่ะสิไปซอยให้เขากินปุ๋ยได้ดีขึ้นนะบ่แม่นปุ๋ยได้เนี่ยเนาะแล้วก็ซอยในการแตกตาดอกผู้ใดปลูกผัก ปลูกสลิดขายปลูกที่ชุ่มชีต้องเก็บดอกไปขายอย่างเสียเนาะปลูกดอกกุหลาบขายปลูกดาวเรื่องขายอันนี้สิกระตุ้นการแตกตาดอกเนาะฉีดดอกติดผลขัวเนี้ยวเขียวท่นผลบ่ร่วงอันนี้ก็ซอยได้เบิดเนาะเอาเป็นว่าซอยเบิดยากสุดแนวล่ะพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจอย่าลืมซองละ295บาทพอนั้น295บาทส่งเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางนะซองเดียว295บาทแต่คันอยากประหยัดสั่ง2ซองสิได้3ซองพอดีเจแดงแถมให้อีกซองนึงโปรโมชั่นสั่ง2แถม1มันก็ตกซองนึงบ่ถึง200จ้อยคันสั่ง2แถม1พันประหยัดที่สุดก็เก็บได้ใส่ได้เป็นปีบ่มีเน่าบ่มีบูดเพราะเป็นผงสีดำๆเนาะพี่น้องเนาะหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรมาสั่งดีเจแดงได้ดีเจแดงได้เนาะกับหมายเลขโทรศัพท์064 978 9824 064 978 9824พี่น้องเนาะ และก็ถ้าอยากพูดคุยกับดีเจแดงให้เมมโมรีเบอร์โทรดีเจแดงไว้ได้เครื่องนะ เซฟเบอร์โทรไว้แล้วมันก็สิขึ้นไล่ติ้งหน่องขึ้นมาก็สิเห็นหน้าดีเจแดงผู้ใดว่าถ้าผู้ใดเมมไว้ในโทรศัพท์จะขอสิมีไลน์เป็นเพื่อนกันทันทีก็ขอมาเป็นเพื่อนกันก็ทักทายมาแล้วก็สอบถามดีเจแดงในสุเรืองเรื่องสุขภาพเรื่องการเงินเรื่องขอกฎหมายเรื่องการเกษตรสิถามเรื่องยังก็ได้หรือสิไล่ติ้งหน่องมาให้กำลังใจกันสู้เศร้าก็ได้ส่งดอกกุหลาบมากก็ได้วันนี้วันพระจะสิก็ได้มีเลขตัวใดดีๆก็ส่งมาจังสิเนาะก็ทักทายกันได้เนาะมาตะเมมโมรี่เบอร์โทรศัพท์ดีเจแดงไว้064 978 9824มันสิขึ้นไล่เด้งขึ้นมาแล้วก็สอบถามกันเขามากมือว่านดีเจแดงเบาเรื่องอัน มุ่นอีพอนไหมสงสัยอยู่เนี่ยมันเป็นอย่างก็สีแบ่งกันอันบ่ได้สัตว์ว่าเบาไม่ให้ฟังแนวสัตว์ว่ากระเสียเบาดูพอดไปเอาเป็นว่าให้ทำความเข้าใจทั้งสี่ก็คือมุ่นอีพอเล่าน่ะบุปการีเราพอกับแม่เฮาเนี่ยเนาะที่ให้ที่หน้าเพิ่นน่ะเนาะมันเป็นของเพิ่นเพิ่นสิให้ไผก็ได้เพิ่นสิให้ไผก็ได้เพราะว่าเพิ่นมีสิทธิ์เพิ่นไปหามาลูกเต่ามิตรถาอาปากเอาซื้อๆอย่าเว้าแต่ว่าโดยวัฒนธรรมภาคอีสานเฮาก็สิไปมันไปซี้เอาแต่ละอันนี้ค่อยๆเด้ออันนี้ให้พ่ออันพี่ให้พี่ชายเด้ออันนี้ให้น้องสาวเด้อจังซี่เนาะคือที่ทางมรดกบ่เป็นมรดกที่ทางสิเป็นทรัพย์สินของเราน่ะเนาะคือมันเป็นสิทธิ์ขาดของเราสิไปก็ได้เนาะกฎหมายกำหนดให้ว่าทรัพย์สินที่เนาะเจ้ามรดกหามาได้นะครับควรจะตกอยู่ในสายเลือดเดียวกันอันนั้นมันเป็นมรดกนะนี่แหละมันเกิดความซับซ้อนนะนะเอามันก็สิเอาไปให้ผู้อื่นได้แล้วก็สิโอนไปให้ผู้อื่นได้มันเป็นเรื่องของเล่านะนะผู้ยังต้องแยกแยะให้ออกก่อนได้ว่าอันมันเป็นมรดกบ่อันขันเล่ายังหายใจวาบๆอยู่มันบ่เป็นมรดกเลยนะนะดีเจแดงหายใจวาบๆอยู่นี่ทีดีเจแดงบ่เป็นมรดกของลูกดีเจแดงเด้ต้องรอให้ดีเจแดงขึ้นเมมก่อนมันจะควายสิกายเป็นมรดกเนาะอันนี้ต้องทำความเข้าใจสัมมาทิฏฐิกันให้ถือเนาะแล้วปัตตานีพ่อสมมติถ้าเล่าเหมือนเวทเหมือนกลับไปแล้วขึ้นเมมไปแล้วพวกเนี่ยอันนี่ไหมอันผมไปได้ยินเมื่อวานที่อีพ่ออีแม่เฮานี่ไหมมันแบ่งให้อันพี่กับน้องเราก็ได้ตีว่าสัตว์แบ่งได้หรอเนาะคือกฎหมายเขาจัดลำดับไว้นะพี่น้องสมมติผู้ใดก็ตามอยู่ตอนเนี่ยเนาะลูกเต้ากับบ่มีบุตรนี่ครับเป็นทายาทลำดับที่1เลยเด้ครับเวลาจะของหมดลมหายใจไปพวกทีแปลงนั่นเอาบ่ให้ทรัพย์สินมีทีอยู่แปลงเดียวนั่นล่ะ10ไร่นั่นล่ะจะของมรณะไปเลยกับเมียครับรถตกเหวตาย2คนน่ะนะเหลือลูกคันเหลือลูกก็เอาไปจังซี่นะบ่แต่คันลูกบ่มีเขาก็สิเงยหน้าขึ้นฟ้าแล้วถามหาพ่อกับแม่เฮาแล้วบิดามารดาพี่บ่ล่ะจังซี่นะฮะพ่อกับแม่มาไปก่อนเมื่อเราตะโดนแล้วเขาก็สิแยกไส้แยกครัวหาพี่น้องนะท่านมันก็ต้องทายไปสิเพราะมันต้องมีคนครอบครองทรัพย์สินตอนน่ะนะเนาะเจ้ามรดกเจ้ามรดกมีครูสมรสถ้ามีครูสมรสเนาะเขาสินับเอาว่าพูดอันลูกเต้าน่ะเขาเรียกว่าเป็นผู้มีสิทธิ์รับมรดกนะครับแล้วก็รับมรดกไอ้ตามระดับชั้นน่ะนะที่กฎหมายกำหนดนะดีเจแดงมาจากไรให้ฟังสมมติพี่น้องเสียชีวิตไปเบิดแล้วนะลูกเต้ากับบ่มีจังเสียผัวกับเมียกับไปเมื่อแล้วจักสิให้ผู้ใดเขาก็แยกสายแยกขัวนั่นแหละเดี๋ยวพี่น้องเนาะแยกตาม

ผู้จัดการมรดกแล้วก็จัดการให้มันถือผู้จัดการมรดกกับโอนให้ผู้ที่มีสิทธิ์รับก็คือทายาทโดยธรรมเนาะตามลำดับแต่ละผู้ใดสิควรสิได้บางไหนบางไหนแน่ดีที่สุดไปปรึกษาทนาย อย่าให้มันผิดกันเรื่องแบ่งมุ่นแบ่งหยังเนาะเพื่อว่าสิได้จบสวยนะมรดกคันว่าเรื่องมรดกมันปวดหัวผู้ใดคันว่าอยากให้ลูกเต้าปวดหัวเออให้ไปเฮ็ดพินัยกรรมซะมันสิได้จบลูกเต้าพี่น้องพอลูกแม่ป้าปู่ย่าตายายสิได้บ่ต้องมาเถียงกันเลยนะไปเฮ็ดหม้อโอ้ไปเฮ็ดพินัยกรรมถ้าข้าพเจ้าเสียชีวิตไปทรัพย์สินของข้าพเจ้าจะยกให้คนนั้นคนนี้ก็เขียนใส่กระดาษเอาปากกามานั่งเขียนนี่ล่ะเขียนเลยเขียนเลยด้วยลายมือเจ้าของนี่ล่ะเนาะพินัยกรรมนี่สนะทุกอย่างทุแนวผู้ใดสิเอาหยังมาสู่มาเถียงกับบ่ได้สนะอันใบเกิดสนะสูจิบัตรสนะทายาทเหมือนสุคนทายาทโดยธรรมสิมันเถียงเอาบ่ได้คันเล่าสิว่าว่าจังได๋กันเรื่องของเล่าเพราะว่าเราเฮ็ดพินัยกรรมไว้แล้วพินัยกรรมสิเฮ็ดจักเทียก็ได้แก้ได้เหมือนตลอดอันว่าเฮ็ดเดือนเฮ็ดบางปีบาง5ปีที่แล้วแม่ดีเจแดงอันตอนนี้ลูกเต่าซกบ่คือล่ะเฮ็ดใหม่เขียนใหม่อันเก่ายกเลิกเขียนใหม่อันซกบ่ดีบ่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็เขียนใหม่อยู่หั่นแล้วยกเลิกฉบับเก่าแต่ว่ามันสิยกเลิกโดยอัตโนมัติโดยภาษาทางกฎหมายขัดเขียนพินัยกรรมฉบับใหม่ขึ้นมาฉบับเก่าสิยกเลิกโดยอัตโนมัติเนาะเขาก็สิยึดถือฉบับล่าสุดหรือฉบับสุดท้ายที่มีผลน่ะเนาะสรุปคันเป็นเรื่องมรดกพินัยกรรมสนะสุยางนะครับนี่เฝ้าถึงผู้ที่เป็นอีพ่ออีแม่นางอยู่ตอนเนี่ยถ ามว่าอยากปวดหัวว่าอยากแบบอยู่ทั้งสวรรค์แล้วลูกเต้ากลมลงมาเห็นลูกเต้าเถียงกันกับเฮ็ดพินัยกรรมให้มันแล้วซะพินัยกรรมก็ยังที่ว่าแต่ละไปหากระดาษมากับปากกาเขียนหลดเอื้อนคนมานั่งเบิ่งนะสิเขียนพินัยกรรมเรื่องประจําที่นี่ข้าพเจ้านายสมปองนามสกุลมันเรียบร้อยเกิดวันที่เท่านี้เท่านี้อาศัยอยู่บ้านเลขที่เท่านี้มีทรัพย์สินจํานวนเท่านี้เท่านี้ต้องการที่จะยกทรัพย์สินชิ้นนี้ให้ผู้นี้ก็เขียนไปอย่างนั้นแหละพี่น้องนั่นแหละคือพินัยกรรมพินัยกรรมโพสต์ Facebook ทิ้งไว้แห่งดีต้องไม่ค่อยพอสูญหายทําเป็นกระดาษใบเดียวฮัดเจ้าเขาจะไหลสีทิ้งมันสิยากเนาะเอามันเน่าจักหน่อยนึงกรณีมันเน่าแล้วบ่มีวิธีแก้ติว่าซั่นลืมบอกกันสมมุติมันเน่าตอนเนี่ยอันนั้นมื้อต้องตั้งต้นรายการเว้าเรื่องแก้ปัญหาเน่าปีหน้าเนาะแต่ว่าคันมันเน่าตอนนี้ล่ะส่งอาการบ่ดีแล้วฝนตกมากมันส่งสิออกใบสีเหลืองๆแล้วเนาะอันนี้กรณีถ้าเป็นมันอายุน้อยๆนะครับอายุประมาณบ่เกิน 3-4 เดือนนี่ครับ1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนเนี่ยเนาะที่มันสิเป็นใบเหลืองเนี่ยที่มันเน่าเนี่ยครับพี่น้องมันเกิดจากหยังเกิดจากเชื้อราและก็แบคทีเรียเด้พี่น้อง เชื้อรามันสิจะเริ่มเติบโตได้ดีสิมันมีภาวะความชื้นใช่มั้ยเชื้อราเติบโตดีได้คันมีความชื้นผู้ใดใส่เสื้อผ้าเปียกกันตากฝนแล้วใส่มาร์กเจ้าของอยู่หั่นน่ะเชื้อราเกิดใช่มั้ยพี่น้องดาราเชื้อราเกิดดีคันมีความชื้นแล้วก็แบคทีเรียมันก็สิจะเริ่มเติบโตได้ดีคันมันมีความชื้นสูงเนาะแต่ว่าเฮาก็สามารถจัดการมันได้อยู่นะมีความรู้สิบอกได้อยู่ว่ามันจัดการได้อยู่ตัวนี้จังซี่เนาะนั่นแหละมันน้อยนี่ครับมันก็บ่ระบาดบ่หลายดอกบ่เกิน 50% ของแปลงดอกเนาะพวกเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเนี่ยกรณีฝนตกหลายพอดกรณีที่พออยู่ในแปลงนะครับมันเกิดอาการพวกเนี่ยนะมีการระบาดของเชื้อราแล้วก็เชื้อแบคทีเรียพี่น้องนักวิชาการเพิ่นบอกว่าให้ไปถอนทิ่มมาซั่น ถอนทิ่มแล้วก็เก็บขึ้นรถอีแตกเอาหนีนะเอาหนีเอานอกแปลงนะอันนี้คือการแก้ปัญหาเนี่ยเนี่ยแล้วก็ไถตากกรณีว่ามันเหมือนแปลงเนี่ยเนี่ยแต่ว่าคันมันไถมันเป็นย่อมๆมันก็จะสิไถตากจังได๋ล่ะเนาะกับบริหารจัดการไปเป็นจุดประจุดไปเอาเนาะถ้าอายุหลายขึ้นล่ะจัก5 6เดือน7เดือนไปล่ะเนาะเอาปูนขาวเด้อพี่น้องเด้อมั่นผู้ใดส่งสิมันสิตายน้ําเนี่ยส่งมันสิเกิดปัญหาเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเนี่ยให้ไปสร้างปูนขาวไปซื้อปูนขาวมาแล้วเอามาวานให้เต็มแปลงจะคล้องน่ะนะครับเนาะปูนขาวก็สิเข้าไปทําหน้าที่ทันทีเลยคือไปปรับสภาพขี้ดินอยู่ในแปลงมันสะปะหลังนั่นล่ะเนาะเพื่อให้ปริมาณเชื้อรามันน้อยลงปูนขาวโห่นเข้าไปนี่เชื้อราก็สิบ่จะเริ่มเติบโตเชื้อแบคทีเรียที่มันเฮ็ดก่อให้เกิดโรคก็สิบ่จะเริ่มเติบโตมันก็สิคอยควบคุมซอยควบคุมการระบาดนะของเชื้อรากับเชื้อแบคทีเรียอยู่ในไฮมันสำปะหลังของพี่น้องได้เห็นว่ากับผ่อนนักเป็นเบาแต่ก็สิบอกว่าให้ไถถิ่มปลูกไม้นี่ก็ว่าก็เสียดายเนาะเพราะมันจริงๆภาวะพวกนี้มันก็เกิดบ่เต็ม 100% ทั้งแปลงน่ะมันก็พอสิได้เงินอยู่เก็บไว้เนาะจะว่าขันมันใหญ่ล่ะ8เดือนขึ้นไปล่ะกู้ล่ะครับพี่น้องครับ8เดือนขึ้นไปบ่ต้องคิดหยังหลาย
ขันมั่นไงแล้ว

กู้ทันที่เฝ้าเลงกู้ทันที่นะเก็บเกี่ยวผลผลิตนี่แหละนะเพื่อลดความเสียหายที่สิเกิดขึ้น แล้วก็หลังจากกู้มั่นเสร็จเมื่อแต่งเสร็จแล้วเอามั่นไปขายได้เงินพ่อสิซื้อปืนได้ 2-3 ซอบนี่ล่ะบ่ลงก้นกับแถมสิโอ้ยนะน้ำตาเป็นสายเลือดพุ่นเสียดายนะขาดทุนปีนี้ปลูกมันสำปะหลังก็บ่เป็นหยังเนาะเฮาก็วางแผนกำจัด ต้นตอโรคใหม่นะครับกำจัดการแปลงอย่างที่ดีเจแดงบอกเมื่อตอนต้นรายการน่ะกำจัดการแปลงซะเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องของการถูกน้ำมันหึมในแปลงมันสำปะหลังแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าลืมจัดการเรื่องเชื้อที่มันมีอยู่ในแปลงเนาะเชื้อที่อยู่ในแปลงเขาเรียกว่าเป็นต้นตอหรือต้นเหตุสาเหตุของการเกิดโรคเนาะต้องขุดถอนเงามั่นหัวมั่นอีอย่างต่างๆที่มันอยู่ในแปลงเนี่ยนะครับ เอาออกให้เหมือนเคลียร์ให้เรียบร้อยอย่าสะเฝ้าไปไทยอันกบเด็กต้องขนดูมั่นออกให้เหมือนว่ามันดูมั่นขนล่ำมั่นออกจากแปลงให้เหมือนเงาก็ต้องขนออกให้เหมือนหัวมั่นก็คือต้องส่วนกันไปซามมั่นเพื่อสิเอามั่นออกจากแปลงให้เหมือนเพื่อสิให้พื้นที่มันสะอาดสะอ้านจากเชื้อโรคเพื่อเตรียมสำหรับการที่สิปรับปรุงพื้นที่ให้มันปลอดโรคให้มันหน่อยที่สุดเข้าบ่สามารถเอาเชื้อโรคออกจากแปลงได้ 100% หรอกพี่น้องแต่ให้มันมีอยู่ในปริมาณที่มันบ่สามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ในการทำลายมั่นสะปะหลังรุ่นต่อไปได้คันมันเกิดปัญหาการระบาดขึ้นแล้วเด้ ดูการไหม้ปะทะที่นี่เก็บเสร็จแล้วก็เตรียมเสร็จแล้วเนาะไถตากดิน ไถตากดินแล้วก็จัดการแปลงเพื่อให้มันเร่งสายตาเบิ่งดีๆว่าน้ำมันสิไหลไปทางไหนระบายน้ำไปทางไหนไถพ่วนตากทิ่มไว้คันบ่เฝ้าแต่พูดแล้วพี่น้องก็ประมาณเดือนนึงพุ่นแล้วดีที่สุดให้หญ้ารุ่นไม่เกิดพร้อมพุ่นแล้วคือการไถตากดินไว้เนี่ยคือเป็นการจัดการเรื่องเชื้อนั่นแหละจากข้างล่างขึ้นมาตากแดดมันก็ปริมาณเชื้อก็สิน้อยดินก็สิลดความชื้นลงเนาะที่สำคัญคือเมล็ดหญ้ารุ่นที่มันอยู่ข้างล่างมันถึกดันขึ้นมาข้างเทิงมันก็สิปงก็เป็นการตัวให้มันเกิดนั่นแหละกับช่วยเป็นการซอยลดปริมาณพืชศัตรูมันสับปะหลังเข้าได้เนาะก็คือไถตากขันฟ้าวก็2อาทิตย์ก็ได้นะครับแต่จะตับก็2อาทิตย์เนาะเพื่อสิขาเชื้อโรคในดินเฮ็ดร่องแปลงให้มันระบายน้ำให้มันดีอย่าให้น้ำมันขังบัดนี้ เตรียมแปลงดีเสร็จแล้วมันบ่แม่นว่ามันสิปลอดโรคมันสิเฮ็ดได้เลยดูกมันน่ะก็สำคัญคือกันพี่เจแดงก็เสื้อยืดออกว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยใส่ใจเรื่องแหล่งที่มาของท่อนพันมันสับปะหลังก็เสื้อใจยืดออกว่าทุกคนก็เฮ็ดดีที่สุดนั่นแหละแต่ว่าบางเถื่อมันอาจสิมีความขอผิดพลาดเรื่องหลงลืมสอลืมถามไปเอาดูมั่นเอารับมั่นจากแปลงที่เขาจะมีโรคระบาดอยู่ก่อนแล้วเนาะคันแปลงใดมีการระบาดรุ่นแรกก็จะไปเอามาเนาะคันเดือดตอนพันที่มันสมบูรณ์บ่มีโรค เสร็จแล้วอย่าลืมแซ่ป้องกันนะสารป้องกันกำจัดเชื้อราก่อนเอาดูมั่นไปเสียมโรคในไฮมันสับปะหลังเนาะแซ่สารป้องกันกำจัดเชื้อราหรือว่าสีแซ่อันไตรโคเดอร์มา อันนี้เป็นไพเอกไตรโคเดอร์มาผงมันเป็นเชื้อราสีเขียวนะพี่น้องไตรโคเดอร์มาขับรถไปร้านขายวัสดุการเกษตรไปถามซื้อเถาแก่เพิ่นไตรโคเดอร์มามีขายบ่เถาแก่มีขายสุรานนะไตรโคเดอร์มาแล้วก็ถามวิธีใส่เพิ่นซะเอาไปแซ่ดูมั่นสิเฮ็ดให้ดูมั่นเฮา 1แข็งแรงแล้วก็ปราศจากเชื้อถึงมีเชื้อมันก็บ่เป็นโรคอ่ะนะยังคนนั่งเบาอยู่ดีเจแดงนั่งเบาๆอยู่ก็บ่เป็นคนสมบูรณ์ก็มีเชื้อโรคที่น้ําผิวหนังน้ําหันน้ําหนีอยู่เด้แต่ก็แข็งแรงก็สู้กันได้อยู่คือคนเฮาก็มีเชื้อลูกปั้นก็มีเชื้อคือกันในแปลงปลูกเฮาก็บ่สามารถกําจัดเชื้อได้เต็ม 100% น่ะมันก็มีเชื้ออยู่คือกันนั่นล่ะแต่ว่ามันแข็งแรงมันเลยสู้ได้นะนะถ้าให้ดีแซ่ไฟโคเดอร์มาแซ่อันกันเชื้อราแซ่เอียงอีกแซ่ผงดำกาแดงน้ำก็ดีคือกันนะเอาผสมกันแล้วในถังเดียวกันนั่นแหละครับมันบ่ขากันหรอกเนาะในถังเดียวกันนั่นแหละเอาน้ำใส่มาแซ่พวกไตรโคเดอร์มาพวกเชื้อราเนี่ยพวกสารป้องกันเชื้อราเนี่ยเอาน้ำอย่างมาแซ่ผงดำกาแดงในถังที่แซ่ดูมันไปเอาน้ำมาขี่หมูนั่นนะดีเจแดงบอกแล้ววิธีเฮ็ดน้ำมาขี่หมูเอาน้ำมาขี่หมูมาแซ่ดูมันตื้มลงไปน้ำกับอันสารป้องกันกับจัดเชื้อราแล้วก็ตื้มไตรโคเดอร์มาแซ่สามอันพร้อมกันนั่นแหละครับพี่น้องมันสิลดปัญหาเรื่องเชื้อโรคแล้วมันก็สิเพิ่มอัตราการป้องของดูกมั่นสับปะหลังได้ดีเนาะเพราะมีปัญหาเรื่องเน่าเรื่องโรคแล้วก็ป้องดีป้องออกมากันงามนะนะพี่น้องเนาะอย่าลืมส่วนผสมนั่นแหละหาเท่าที่หาได้ดิเจแดงบอกว่าให้หาไตรโคเดอร์มาดิเจแดงบอกว่าให้หาสารป้องกันกำจัดเชื้อราสองอย่างครับไปหาผงดำมาใส่เป็นผงดำกาแดงอีกเป็นสามอย่างให้หาน้ำมาขี่มูอีกเป็นสี่อย่างหาบ่ได้ดอกว่าได้แซ่ดอกหาได้2อย่างเลยบ่แซ่หาได้1อย่างก็แซ่1อย่างนั่นล่ะหาได้2อย่างก็แซ่2อย่าง
ได้สาบย่างกระแซมันบ่มีมันบ่ได้หักล้างลิดกันดอกซุบบ่นี่เนาะน้ำหมักขี้หมูซื่อๆเนาะกับเทผงดำกาแดงลงไปกับเทศสารกำจัดเชื้อราเข้าไปเนาะเราไตโคตรมาลงไปไตโคตรมาหาบ่ได้ก็บ่เป็นหยังเอา3อย่างนี่กับพ่อเนาะสารกำจัดป้องกันเชื้อราบ่ได้เอาไปหาซื้อหรอกก็เอา2อย่างกับพ่อนะเอาเท่าที่หาได้หาหยังบ่ได้จักแน่ดอกดีเจเอ้ยก็เอาตะน้ำเป่ากับผงดำกาแดงนี่แหละเอาไปแช่คันสิมันสิหายากปานนั้นเนาะมันหาง่ายอยู่เนาะคันสิไปหาแต่คันนั่งคิดอยู่ตารางเฮี้ยนมันหาบ่ได้ดอกนั่งคิดปวดหัวตายก็หาบ่ได้มันต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกอย่างเฮี้ยนมันค่อยสิหาพอนะแล้วก็อีกวิธีนึงที่นักวิชาการเพิ่นสนับสนุนเนาะสนับสนุนก็คือแต่ว่าก็บ่ค่อยเห็นดอกว่า ขออภัยพี่น้องก็คือให้ปลูกพืชหมุนเวียนปลูกพืชหมุนเวียนอย่าสิปลูกตะมั่นอ้อยต้อยมา100ปีบ่เปลี่ยนแนวปลูกได้มั้ยพี่น้อง หรือว่าท่านก็ชะลอการปลูกแล้วก็ไปปลูกปอเทืองเพื่อสิใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินเพราะในกลุ่มคนปลูกมั่นก็สิเว้ากันว่าโอ้ยปลูกมั่นนี่ผลผลิตลดลงทุกปีทุกปีครับผมเถียงเลยครับมันไม่ลดลงทุกปีเลยพี่น้องถ้าผู้ใดบอกว่าปลูกมั่นสะบังในพื้นที่แปลงเก่าเรามั่นสะบังมันสิมีผลผลิตลดลงทุกปีเนี่ยเว้าผิดเด้สมมติที่แปลงหนึ่งปลูกมั่นสะบังมาแล้ว10ปีมันได้ประมาณ5ตันต่อไร่ปีหน้าคันลดลงสุดปีตามคำบอกมันก็ต้องเหลืออยู่4ตันเครื่องต่อไร่ปีที่2มันต้องเหลือ4ตันต่อไร่ปีต่อมามันต้องเหลือ3ตันเครื่องปีต่อมาต้องเหลือ3ตันปีต่อมาต้องเหลือ2ตันเครื่องปีต่อมาปีที่7ต้องเหลือ2ตันปีที่8ต้องเหลือตันเครื่องปีที่9สิเหลือตันเดียวปีที่10สิเหลือ500โลปีที่11สิบ่ได้หยังเลยสิได้ซ้ําไม้กิ่มแขวแต่มันก็มีสเตปมันสิมีเสถียรของมันอยู่จุดมินิมัมจุดต่ําสุดทุกแปลงก็สิมีจุดต่ําสุดของแปลงมันน่ะล่ะก็คือแปลงนี้ปลูกจักได๋ก็ตามปลูกกิ่งปลูกขว้างก็สิได้ยี่ดอก3ตันต่อไร่จังซี่เนาะเป็นหยังมันขึ้นได้คือเก่าเพราะจริงๆแล้วสารอาหารมันบ่ได้มีแต่อยู่ในขี้ดินอย่างเดียวพี่น้องมันก็มีสารอาหารที่ลอยอยู่ทั้งฟ้าคือกันธาตุไนโตรเจนนี่พี่น้องฮู้บ่มันลอยอยู่ทั้งฟ้านี่เด้ครับก๊าซไนโตรเจนลอยอยู่ทั้งฟ้านี่ครับแล้วหลังจากฝนตกเป็นหยังพืชมันถึงเขียวรู้บ่พี่น้องพอเม็ดฝนอยู่ทั้งฟ้าน่ะตกผ่านชั้นบรรยากาศลงมามันสุยกันกับอากาศไนโตรเจนในอากาศมีไนโตรเจนมันก็เลยผสมกันกับหยดน้ำตกลงมาในพื้นดินมันสัมปะหลังกันดูดน้ำที่ตกมาจากฟ้านะครับขึ้นไปมันก็เลยได้ไนโตรเจนขึ้นไปเห็นป่ะมันก็งามคือกันเพราะฉะนั้นสารอาหารก็ไม่อยู่ทั่วไปแต่ว่าปัจจัยที่ล่อหลอมให้เพิ่นได้งามได้สมบูรณ์ก็คือการจัดการภาพร่วมทั้งหมดอันนี้บ่มีบ่เป็นหยังอันนี้เพิ่มให้เพิ่นอันนี้บ่มีบ่เป็นหยังก็เพิ่มอันนี้ให้เพิ่นไปเนาะนี่คือจัดการภาพโดยร่วมนี่คือเรื่องของจัดการสารอาหารให้กับพืชแต่ให้ดีสุดก็คือโง่มาเรื่องเดียวก็คือปรับปรุงบำรุงดินนี่แหละพี่น้องเนาะแล้วพี่น้องทางเมียดีเจแดงนี่ครับเป็นคนอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานี่ครับเปิ้นเป็นเซียนมันสำปะหลังคืออย่างนี้ดีเจแดงก็มีให้มันสำปะหลังน้ำเขาคือกันเด้เป็นมูลเมียกระแดงเงินใส่อยู่ได้ปีละ 200,000 อยู่เด้ เปิ้นเฮ็ดมันงามทางโชคชัยนั่นเป็นเซียนพี่น้องคนอีสานบ้านเฮาขอนแก่นไปพ่อโอ้มันบ่งามได้จังได๋ทางโชคชัยดินงามก็ดอกว่าเด้ดินดีดินดีเพิ่นว่าเป็นคำเว้าติดปากเด้พี่น้องคำว่าดินดีเนี่ยอดีเจแดงเคยพาคนอำเภอเมืองพ้นไปดูงานอยู่บุรีรัมย์โอ้มันก็ปลูกได้หมดแล้วหัวหน้าแดงท่านดินทางบุรีรัมย์มันดีกระดอกท่านผ่านไป3เดือนทางบุรีรัมย์มาเบิ่งงานอยู่อำเภอพ้นโอ้ยจะมันงามเขาข้าเจ้าท่านว่ามันก็งามอ้อยก็งามมันเฮ็ดได้หมดล่ะทางส่วนขอนแก่นเนี่ยดินมันดีว่าจักสรุปล่ะจักดินทางใดดีเนาะดินมันดีอยู่แล้วล่ะพี่น้องนะแต่ก่อนดูแลให้มันครบองค์ก็แล้วกันสำหรับเรื่องของการเหตุการณ์เกษตรใส่ใจจักหน่อยนึงนะผมเชื่อว่าพี่น้องมีศักยภาพสูงในการทำการเกษตรอยู่แล้วแต่ว่าคันคิดยังบ่ออกบอกผงดำกาแดงนั่นโง่มากเตะประตูโอเตบอดเขาโกเจ้าของจักหน่อยนึงเอาก่อนสิเหมือนเป็นหลักเวลาเนาะฝากกันไว้ได้พี่น้องเด้อผงดำกาแดงสารเสริมประสิทธิภาพพืชย้ำเด้บ่เป็นปุ๋ย เป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชเนาะหรืออาจจะเอิ้นว่าเป็นฮอร์โมนพืชสูตรเข้มข้นนะครับสามารถใส่ได้กับพืชทุกชนิดใส่ได้กับทุกระยะการเจริญเติบโตบ่ต้องโทษมาถามดอกเนาะว่าอันปลูกอัน ผักอีหุ่มไม่ได้สีดได้บ่จังซี่เนาะอันนี้ฉันปลูกผักแป้นนี่มันสีดได้บ่สีดได้หมดทุกชนิดพี่น้องเด้อสีดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตเงื่อนไขการใส่คืออย่าใส่เข้มข้นนะอย่าหยั่นแต่มันบ่งามหลายนะเพิ่นหยั่นบ่งามเด้ดิเจแดงบอกว่าให้ซ่องนึงต่อ1ถังซองเนี่ยน้อยพอซองอย่าทับใจเด็ดนะใส่ถังเดียวเพิ่นย่านบ่งามเพิ่นใส่3ซองจังซี่เนาะอย่าใส่หลายน
มันสิมีปัญหาเรื่องมันเข้มข้นโพดอะไรอย่างนึงมันเปลืองนะคือใส่ดูได้แต่อย่าใส่เข้มข้นใส่ดูน่ะพี่น้องฮู้จักคำว่าใส่ดูบ่3มื้อ4เทนึงบ่เป็นหยังแต่ว่าดีๆดีเจแดงแนะนําก็คือ7มื้อ4เทนึง7มื้อ4เทนึงข้าวมันอ้อยก็ถ้าอยากเห็นผลเร็วก็7มื้อเทนึง7มื้อเทนึงแต่ว่าโดดที่แนะนําก็คือ15มื้อเทนึง15มื้อเทนึง15มื้อเทนึงเนาะ4จัก3เทื่อนี่เห็นผลชัดเจนนะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวถ้ามาถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดเกษตรสบายใจฝากกันไว้สนใจผลิตภัณฑ์หมายเลขโทรศัพท์เทสุดท้าย0649789824 0649789824มื้อนี้โชคดีมีกันใส่ทุกท่านสวัสดีครับ

0: ม99.5 สูงเมกะเฮิรตซ์สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
2: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
3: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
4: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
3: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
4: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
3: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าว
7: สวทช.ขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้จังหวัดขอนแก่นเดินหน้ารับมอบนโยบายกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติครอบคลุมประชาชนทุกหลังคาเรือนชูสร้างหลักประกันลดความสูญเสียจาก3ภัยพิบัติหลักศูนย์การฝึกกองทัพอากาศน้ำพองร่วมกับทหารไทยสิงคโปร์และเอกชนจัดกิจกรรมมิตรภาพเหนือน่านฟ้าสารสัมพันธ์ร่วมใจพัฒนาชุมชนมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบัวใหญ่ขอนแก่นศูนย์ปภ.เขต6ขอนแก่นระดมกำลังลงพื้นที่ปาจีนจีนบุรีลุยแจกน้ำอาหารผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดปาจีนบุรีนายกยกระดับการดูแลประชาชนประกันภัยพิบัติน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหว30ล้านครัวเรือน1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจังหวัดขอนแก่นเดินหน้ารับมอบนโยบายกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติครอบคลุมประชาชน ทุกหลังคาเรือนชูสร้างหลักประกันลดความสูญเสียจาก3ภัยพิบัติหลักวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานฝ่ายท้องถิ่นนำทีมหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนผ่านระบบวิดีโอทัศน์ทางไกลการประชุมในครั้งนี้มอบนโยบายโดยตรงจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานเปิดการประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานหน้าที่ว่าการประชุมอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการผ่านระบบสื่อสารทางไกลไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยการจัดประชุมจัดขึ้นตามแนวนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนของครัวเรือนไทยโดยการจัดการกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติเพื่อครอบคลุมประชาชนทุกหลังคาเรือนซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างหลักประกันความมั่นคงทางชีวิตและทรัพย์สินพร้อมทั้งช่วยลดภาระความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประชาชนเมื่อเกิดเหตุทางธรรมชาติร้ายแรง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวในการประชุมครั้งนี้จะทำให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนและหลักเกณฑ์ดำเนินงานอย่างชัดเจนเพื่อนำแนวทางราชการสำคัญนี้ไปประสานงานขับเคลื่อนและลงมือปฏิบัติจริงในระดับอำเภอและตำบลได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทางเดียวกันทั่วจังหวัดศูนย์การฝึกกองทัพอากาศน้ำพองร่วมกับทหารไทยสิงคโปร์และเอกชนจัดกิจกรรมมิตรภาพเหนือน่านฟ้าสานสัมพันธ์ร่วมใจพัฒนาชุมชนมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบัวใหญ่ขอนแก่นที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบัวใหญ่จังหวัดขอนแก่นนาวาอากาศเอกพิสิทธิ์เทพสุวรรณผู้บังคับการศูนย์ฝึกการทองทัพอากาศน้ำพองพร้อมด้วยรองผู้บังคับการร่วมกับผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นจัดกิจกรรมมิตรภาพเหนือน่านฟ้าสานสัมพันธ์ร่วมใจพัฒนาชุมชนโดยจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพอากาศไทยกองทัพอากาศสิงคโปร์ภาคเอกชนและชุมชนในพื้นที่โดยมีการพบปะผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมมอบสิ่งของและครุภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเช่นโต๊ะประชุมเครื่องเสียงพัดลมอุตสาหกรรมหม้อต้มน้ำร้อนเพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ด้านศึกษาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความคุ้นเคยระหว่างทหารและประชาชนแล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงภารกิจที่ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติการทางอากาศระหว่างกองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศสิงคโปร์ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและเพิ่มขีดความสามารถทางด้านอากาศในระดับภูมิภาคเท่านั้นแต่ยังมุ่งเน้นสร้างคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเติบโตและพัฒนาเคียงข้างชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปศูนย์ปภ.เขต6ขอนแก่นระดมกำลังลงพื้นที่ปราจีนบุรีลุยแจกอาหารน้ำดื่มผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอย่างหนักล่าสุดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นได้ระดมเจ้าหน้าที่พร้อมยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้อยู่ภายใต้การอำนวยการของนายศิริศักดิ์สกุลผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอนแก่นเขต6โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมสิ่งของและนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยเฉพาะอาหารกล่องปรุงสุกใหม่พร้อมน้ำดื่มสะอาดลุยน้ำเข้าไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่8และหมู่9ตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งประชาชนกลุ่มดังกล่าวยังคงมีความประสงค์ที่จะพักอาศัยอยู่ภายในบ้านเรือนของตนเองไม่ต้องการเคลื่อนย้ายหรืออพยพออกนอกพื้นที่การได้รับสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มในครั้งนี้จึงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าในการดำรงชีพได้อย่างมากนอกจากภารกิจแจกจ่ายสิ่งของแล้วทางศูนย์ปภ.เขต6ขอนแก่นยังได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามระดับน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินความต้องการและความช่วยเหลือในด้านต่างๆของประชาชนในแต่ละจุดอย่างต่อเนื่องเพื่อประสานงานและวางแผนการสนับสนุนการช่วยเหลือเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันท่วง นทีจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายและเข้าสู่ภาวะปกติต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประจำวันที่2ตุลาคม2569เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 1,280.28 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 698.61 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 83.58 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 74.90 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 1,801.09 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 969.71 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 125.53 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 88.31 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 20.33 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 18.82 ล้านลูกบาศก์เมตรข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายและบึงกาฬจังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ลมตะวันตกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสคาดหมายอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียส
8: นโยบายรัฐบาลเห็นทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
7: ต่อไปติดตามรับฟังนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้นายกยกระดับการดูแลประชาชนประกันภัยพิบัติน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหว30ล้านครัวเรือน1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยต่อเนื่องพร้อมกำชับทุกหน่วยงานให้ความสำคัญสูงสุดกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยจัดลำดับพื้นที่ช่วยเหลือตามระดับความเดือดร้อนจัดทีมเข้าถึงชุมชนที่ถูกตัดขาดใช้หลัก1พื้นที่1ข้อมูลและเตรียมกำลังพลเครื่องสูบน้ำเรือรถกู้ภัยและเครื่องจักรให้พร้อมเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดรวมทั้งเตรียมรับฝนและรอกใหม่ช่วงวันที่ 4-5 ตุลาคมให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสักท่าจีนและแม่กลองเพื่อเตรียมอพยพและเคลื่อนย้ายทรัพย์สินนอกจากนี้ยังได้คิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนโดยภาครัฐจัดซื้อประกันภัยครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม570และมีการต่อประกันภัยทุกปีจากภัยพิบัติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีล้อมรอบเกิน7วันรับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ 200,000 บาทต่อคนพร้อมกำชับฝ่ายปกครองทุกระดับเร่งประชาสัมพันธ์สิทธิ์และเงื่อนไขให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงประโยชน์จากโครงการอย่างทั่วถึงนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังได้เปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครจบข่าวจันจิรางามนรักบรรณาธิการชุติประภาศรีบุญสมอ่าน
9: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
10: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจัจจิรางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆดังนี้งานบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานและภาคธุรกิจงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้บริการออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบโซล่ารูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้างานบริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้างานบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานและงานบริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043-338-076หรือ081-596-4225ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจัจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2491ขณะที่หม่อมเจ้านักขัดมงคลและครอบครัวอยู่ในปารีสได้รับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชซึ่งโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงงานทำรถยนต์ในกรุงปารีสอยู่เสมอจนเป็นที่คุ้นเคยและต้องพระราชอัธยาศัยฉะนั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต้องประทับรักษาพระองค์อยู่ในสถานพยาบาลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงบัวพาบุตรีทั้งสองคือหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์และหม่อมราชวงศ์บุษบาเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเยี่ยมพระอาการเป็นประจำจนพระอาการประชวรทุเลาลงและเสด็จกลับพระตำหนักได้สมเด็จพระราชชนนีได้รับสั่งขอให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์อยู่ศึกษาต่อที่เมืองโลซานในโรงเรียนประจำชื่อโรงเรียน Drange Reef ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในการสอนวิชาพิเศษแก่กุลสตรีคือภาษาศิลปะดนตรีประวัติวรรณคดีและประวัติศาสตร์ต่อมาอีกหนึ่งปีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านักขัดมงคลและครอบครัวมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วสมเด็จพระราชชนนีรับสั่งขอหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ต่อหม่อมเจ้านักขัดมงคลและทรงประกอบพิธีมั่นเป็นการภายในด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
0: และช่วงนี้ติดตามสารคดี3นาทีกับอัยการค่ะ

0: ำนักงานอัยการสูงสุดครับมีบริการที่จะคอยช่วยเหลือประชาชนในทางด้านกฎหมายครับประชาชนเนี่ยที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายสามารถเดินเข้ามาพบพนักงานอัยการได้ทุกจังหวัดได้ทุกที่นะครับโดยเฉพาะในส่วนงานที่เรียกว่าสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และบังคับคดีครับหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยของสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งเรามีอยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับหน่วยงานนี้จะมีภารกิจนะครับหรือมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ให้กับประชาชนนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กรอัยการนะครับองค์กรอัยการเราเนี่ยมีภารกิจหลักๆก็คือในหนึ่งในเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญา2 องค์กรอัยการจะมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐนะครับ3หน้าที่ของพนักงานอัยการในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย4อันนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศในกรณีที่มีอาชญากรรมข้ามชาติเราก็มีหน้าที่ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหน่วยงานที่วันนี้จะมาแนะนำก็คือสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์และบังคับคดีเนี่ยมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนมีหน้าที่ในการตอบปัญหาให้กับชาวบ้านที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายต่างๆสามารถเดินเข้ามาพบพนักงานอัยการเพื่อขอคำชี้แนะคำแนะนำต่างๆนะครับและอีกอย่างนึงก็คือสามารถใช้สิทธิ์ทางศาลโดยผ่านพนักงานอัยการไม่ว่าจะเป็น1ในเรื่องร้องขอจัดการมรดกก็ดี2ในเรื่องร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนไร้ความสามารถก็ดี3ร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ดีหรือร้องขอต่างๆในกรณีที่กฎหมายเปิดช่องให้ประชาชนจะใช้สิทธิ์ได้โดยผ่านทางพนักงานอัยการนะครับนอกจากบริการประชาชนในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยประชาชนยังสามารถนะครับสมัครเข้ามาร่วมกับภาคราชการเป็นอาสาสมัครอัยการช่วยได้นะครับโดยประชาชนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเนี่ยสามารถมาเป็นอาสาสมัครร่วมกับพนักงานอัยการในการที่จะไปบริการชาวบ้านคุ้มครองสิทธิ์ชาวบ้านได้นะครับซึ่งสามารถไปสมัครได้ในทุกจังหวัดได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะร่วมกันนะครับให้บริการกับประชาชนในกรณีที่ประชาชนต้องพึ่งพานักกฎหมายนะครับเพื่อแก้ปัญหาครับก็หวังว่าท่านใดที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายอยากช่วยเหลืองานอัยการก็สมัครเข้ามาได้ในทุกๆสำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ครับ
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: โอ้โหใหญ่กูไปใส่คือเส้าหัวด่วนทวนๆแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
3: แม่ใหญ่ว่าสิขอไปง่ายทิศบัตรทองพอดีพึ่งง่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัวโอ้เดี๋ยวเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใส่งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพ
4: แล้วแม่ใหญ่ฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เทื่อต่อ1ปีพุ่นเด้บ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใส่แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออีหยังนั่นน่ะเห็นตะควันตาหมากอ่อนต้อนอ่อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวว้า
3: ดีดีดีเดี๋ยวไม่ใหญ่เข้าไปเพื่อนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกันเด้อสันนี่บอเพิ่นว่าสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปอบ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพื่อนภาษีค่ะช่วงเวลาของกรมสรรพากรทุกเรื่องเกี่ยวกับภาษีเต็มที่เต็มใจให้ประชาชนพบกับรายการเพื่อนภาษีดำเนินรายการโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะขณะนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับรายการเพื่อนภาษีนะคะโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่นเรานะคะก็พบกันเป็นประจำเลยนะคะทุกวันศุกร์เวลา 18:30 นถึงเวลา 19:00 นนะคะทางคลื่นความถี่FM 99.50 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะก็รายการเพื่อนภาษีเนี่ยก็อยู่กับคุณผู้ฟังมาหลายสัปดาห์เลยนะคะสำหรับขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการนะคะก็สังเกตได้เลยนะคะว่าจากการที่เรามีรายการเพื่อนภาษีมาเนี่ยผู้ประกอบการในท้องที่ขอนแก่นเนี่ยนะคะมีความเข้าใจมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องภาษีมากมายยิ่งขึ้นเลยนะคะโดยเฉพาะการเข้ามาหาความรู้นะคะที่หน้าเว็บไซต์หรือว่าที่หน้าเพจ Facebook ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่นนะคะรวมถึงสามารถที่จะยื่นแบบทางช่องทางดิจิตอลเซอร์วิสนะคะบริการระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะต่างๆของกรมสรรพากรได้อย่างดีเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของการยื่นแบบด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเปอร์เซ็นต์เพิ่มสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็สะท้อนให้เห็นด้วยนะคะว่าผู้ประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดานะคะในท้องที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ที่ทันสมัยนะคะใช้ระบบเป็นรู้จักภาษีใช้ระบบเป็นยื่นแบบได้ถูกต้องมากๆเลยนะคะก็ยินดีด้วยเลยนะคะเมืองของขอนแก่นของเรานะคะก็มีความคึกคักนะคะกว่าจังหวัดอื่นๆในภาคอีสานของเรามากเลยนะคะสังเกตว่าเศรษฐกิจของเราไม่ว่าจะเป็นค้าขายออนไลน์หรือว่าทุกที่เนี่ยตั้งแต่เช้ายันเย็นยันดึกเลยคุณผู้ฟังว่าไหมขับรถออกไปเวลาไหนเนี่ยก็ยังคึกคักอยู่นะคะไม่เหมือนบ้านเมืองอื่นหลายๆจังหวัดที่ค่อนข้างจะเงียบนะคะพอออกไปยามค่ำคืนเนี่ยไม่เหมือนขอนแก่นเรานะคะขอนแก่นเราเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวไม่น่าเชื่อเลยนะคะมีรถทัวร์นะคะมาจอด 3-4 คัน 5 คันเราเห็นบ่อยๆมากเลยนะคะเพื่อมาเที่ยวจังหวัดขอนแก่นตามจุดต่างๆตลาดต่างๆของเราจริงไหมคะคุณผู้ฟังเห็นด้วยกับคุณตลินไหมคะตรงนี้เนาะบ้านเรานะคะก็กับน้องๆเด็กๆรุ่นใหม่นะคะที่จะสืบสานต่อธุรกิจคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะมีช่องทางนะคะที่จะมาบริหารจัดการภาษีของตนเองนะคะเนาะด้วยระบบที่ไร้รอยต่อเพราะเด็กๆก็ชอบอยู่แล้วใช่ไหมคะหน้าคอมหน้าจอหรือหน้ามือถือสามารถทำธุรกรรมนะคะทางด้านภาษีต่างๆหรือความรู้ต่างๆกับกรมสรรพากรได้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็มีเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะมาแนะนำช่วงนี้เป็นฤดูกาลของการยื่นแบบนะคะซึ่งถึงกำหนดการยื่นแบบหรือแม้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เลยกำหนดยื่นแล้วไม่ต้องร้อนใจนะคะเลยกำหนดก็สามารถยื่นได้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามี3เรื่องนะคะเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของนิติบุคคลนะคะที่จะเกี่ยวกับเรื่องของการยื่นแบบพ.ง.ด.50ซึ่งก็ณวันนี้เลยกำหนดมาแล้วแต่ยังยื่นได้นะคะเดี๋ยวดูรับชมนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ในเรื่องที่2นะคะก็ยังเป็นเรื่องของนิติบุคคลอีกเช่นเคยนะคะแต่ก็จะเป็นเรื่องของการยื่นแบบพ.ง.ด.51ก็คือการแสดงรายได้ครึ่งปีของนิติบุคคลนะคะและก็เรื่องที่3ก็คือการยื่นครึ่งปีนะคะของบุคคลธรรมดาผู้ประกอบอาชีพถ้าตามกฎหมายก็จะเป็นกลุ่มของมาตรา40วงเล็บ5ถึงวงเล็บ8เดี๋ยวติดตามรับฟังอยู่กับในรายการนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะค่ะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะที่จะแนะนำนะคะเป็นความรู้จริงๆเรื่องการยื่นแบบพ.ง.ด.50เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังนะคะแฟนๆที่เคยติดตามรับฟังก็จะเคยมีผู้เชี่ยวชาญนะคะท่านสรรพากรอำเภอหรือไม่ก็ท่านผู้เชี่ยวชาญพิเศษต่างๆนะคะก็เคยมาให้ความรู้เราแล้วนะคะว่าคืออะไรเนาะตอนนี้ก็คือจริงๆพ.ง.ด.50นะคะ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี1มกราคมถึง31ธันวาคม2568กำหนดการยื่นคือวันที่30สิ้นเดือนพฤษภาคม2569ซึ่งตอนนี้เลยกำหนดไปแล้วนะคะแล้วก็ทราบว่ามีหลายๆหน่วยนะคะบริษัทนิติบุคคลต่างๆลืมยื่นแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะคะแม้เกินกำหนดก็ยังยื่นได้นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถเข้าไปนะคะแนะนำเลยว่าเข้าไปง่ายๆเลยนะคะที่หน้าเว็บไซต์กรมสรรพากรนะคะพิมพ์คำว่ากรมสรรพากรที่เพจที่เบราว์เซอร์ของท่านหรือจะพิมพ์ www.rd.go.th นะคะก็ได้แล้วเข้าไปเลือกการยื่นแบบนะคะเข้าสู่ระบบด้วย e-filing คุ้นชินกันไหมคะคุ้นเคยเลยนะคะลืมยื่นก็ไม่เป็นไรนะคะเข้าไปเลยที่ e-filing แล้วเราก็นำข้อมูลของเรานะคะของบริษัทนะคะกรอกให้ครบถ้วนตรวจสอบความถูกต้องนะคะแล้วก็ยืนยันการยื่นแบบตรงนี้นะคะระบบจะประมวลผลให้โดยอัตโนมัตินะคะเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้คุณผู้ฟังคะคุณดลินก็เลยนะคะนำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งทางกรมสรรพากรเนี่ยจัดทำไว้เป็นแบบน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ให้เข้าใจง่ายๆนะคะเดี๋ยวจะมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะคะหรือรับชมนะคะก็คือเดี๋ยวทางทีมงานสปท.ขอนแก่นเราเนี่ยจะนำคลิปตัวนี้ขึ้นซึ่งสามารถรับชมเป็นภาพได้ด้วยนะคะค่ะก็เชิญรับชมรับฟังนะคะคลิปการยื่นแบบพงศ.50เกินกำหนดนะคะยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะผ่านช่องทางของกรมสรรพากรด้วยดิจิทัลเซอร์วิสของกรมสรรพากรใครมีหน้าที่ในการยื่นนะคะวิธีการคำนวณแล้วก็ชำระจะทำอย่างไรเชิญรับชมเลยค่ะ
1: หากคุณยังไม่ได้ยื่นแบบพงศ.50สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2568สามารถยื่นผ่านระบบ e-filing ได
2: ้เพียงเข้าสู่ระบบ e-filing กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันการยื่นแบบเมื่อยืนยันแบบระบบจะประมวลผลให้อัตโนมัติสำหรับอัตราค่าปรับอาญาหากยื่นภายใน7วันนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาปรับ 1,000 บาทยื่นเกิน7วันนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาปรับ 2,000 บาทกรณีมีภาษีต้องชำระต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของภาษีที่ค้างชำระโดยระบบจะคำนวณเงินเพิ่มจนถึงวันที่ยื่นแบบหากยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลเกินกำหนดเวลาแม้จะยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-filing ภายในกำหนดจะถือไม่ได้ว่ายื่นงบการเงินภายในกำหนดเวลาให้แก่กรมสรรพากรดังนั้นหากยื่นงบการเงินผ่านระบบ e-filing ของกรมสรรพากรเกินกำหนดเวลาจึงมีค่าปรับอาญายื่นแบบได้สะดวกรวดเร็วผ่านระบบ e-filing
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นยังไงกันบ้างคะรับฟังรับชมคลิปวิดีโอนะคะจากกรมสรรพากรเลยนะคะที่ทางกรมได้จัดทำไว้ก็น่ารักมากเลยจริงไหมคะกระชับแล้วก็สั้นๆง่ายๆนะคะเห็นภาพด้วยนะคะค่ะก็อย่าลืมนะคะไปยื่นเลยนะคะถ้าเกิดลืมนะคะไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้นะคะแล้วก็การยื่นด้วย e-filing เนี่ยเวลาเราบันทึกข้อมูลอะไรต่างๆเราก็จะได้มีความเข้าใจนะคะมีข้ออะไรที่เราสงสัยเราก็จะศึกษาอยู่ที่หน้าจอได้เลยนะคะแม้แต่การคำนวณหรือประมวลผลต่างๆเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายของกรมสรรพากรเลยนะคะถูกต้องแน่นอนเพียงกรอกข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนนั่นเองนะคะค่ะก็เดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่

เงินได้นิติบุคคลครึ่งปีนั่นเองนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นชื่อตอนถึงเวลายื่นพ.ง.ด.51ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสถานประกอบการนะคะหรือว่านักบัญชีผู้ทำบัญชีทุกท่านนะคะในช่วงนี้เราก็เดินมาถึงช่วงกลางปี2569ใช่ไหมคะแล้วก็แน่นอนว่านะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยก็เป็นช่วงที่คนที่ทำธุรกิจหรือนักบัญชีเนี่ยก็พลาดกันเลยไม่ได้พลาดไม่ได้เลยใช่ไหมคะที่จะต้องมายื่นพ.ง.ด.51นะคะก็คือการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีนั่นเองนะคะก็อย่างที่แจ้งนะคะบริษัทไหนห้างไหนนิติบุคคลนะคะที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตั้งแต่1มกราคมและสิ้นสุด31ธันวาคม2568นั่นก็คือมีรอบไม่น้อยกว่า12เดือนใช่ไหมคะตอนนี้ก็ได้เวลามายื่นพ.ง.ด.51นะคะในตัวนี้นะคะแบบพ.ง.ด.51เนี่ยชื่อแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นะคะตามมาตรา67ทวิแห่งประมวลรัษฎากรนะคะใครบ้างนะคะที่มีหน้าที่ต้องยื่นเป็นบุคคลหรือเปล่าออกไม่ใช่นะคะก็มีคำตอบง่ายๆดังนี้นะคะ 1. บริษัทนะคะหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนะคะ 2. ก็บริษัทนะคะหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเหมือนข้อหนึ่งเลยแต่อันนี้ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศนะคะก็มีหน้าที่แล้วก็3บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะธนาคารพาณิชย์บริษัทเงินทุนบริษัทหลักทรัพย์บริษัทเครดิตฟองซีเอต่างๆนะคะแล้วในเรื่องของการคำนวณและการชำระภาษีเป็นอย่างไรนะคะในตัวแบบพ.ง.ด.51นี้ก็จะแบ่งออกเป็น2กรณีนะคะก็คือกรณีแรกนะคะถ้าหากว่าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลก็จะต้องจัดทำประมาณการกำไรสุทธินะคะหรือทำประมาณการขาดทุนสุทธิก็ได้นะคะคือก็จะขึ้นกับการประกอบการในรอบระยะเวลาบัญชีของเรานั้นว่าเรามีกำไรสุทธิหรือว่าขาดทุนสุทธินะคะแล้วก็ให้คำนวณ นะคะคำนวณบางทีก็อาจจะมีนะคะเป็นชำระภาษีนั่นเองเนาะจากกึ่งหนึ่งนะคะของประมาณการกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นนะคะอันนี้คือกรณีที่1นะคะส่วนกรณีที่2นะคะหากเป็นกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์นะคะหรือบริษัทเงินทุนนะคะบริษัทหลักทรัพย์บริษัทเครดิตฟองซีเอนะคะก็จะต้องคำนวณและชำระภาษีจากกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชี6เดือนนะคะตั้งแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีนะคะซึ่งก็จะต่างกันใช่ไหมคะอันนี้คือให้คำนวณจากกำไรนะคะของ6เดือนที่เริ่มจากรอบระยะเวลาบัญชีแรกเลยนะคะค่ะแต่ทีนี้คุณผู้ฟังเจ้าของธุรกิจต่างๆฟังแล้วบอกแต่บริษัทของเรานะเราเพิ่งจัดตั้งเป็นปีแรกเลยเนาะรอบระยะเวลาบัญชีถ้านับไปแล้วจนถึงวันสิ้นงวดเนี่ยก็ไม่ถึง12เดือนเลยนะอุ๊ยอย่างงี้น่ายินดีสำหรับปีแรกนะคะทางกรมก็บอกว่ายกเว้นให้นะคะได้รับยกเว้นไม่มีหน้าที่ที่จะต้องยื่นแบบพ.ง.ด.51นะคะใครที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจนะคะโอ้นับย้อนไปยังไม่ถึง12เดือนนั่นแปลว่ายังไม่มีหน้าที่ยื่นพ.ง.ด.51นะคะค่ะแต่สำหรับผู้ประกอบการที่อยู่กันมานานๆแล้วนะคะเข้าเกณฑ์ที่จะต้องยื่นก็คือรอบบัญชีเนี่ยครบ12เดือนหรือตั้งแต่นับมารอบแรกเลยเนี่ยค่ะครบ12เดือนก็ต้องถึงเกณฑ์ที่จะต้องยื่นพ.ง.ด.51นะคะหลักเกณฑ์เป็นยังไงนะคะการยื่นเมื่อเรากำหนดระยะเวลานะคะก็จะต้องยื่นภายใน2เดือนนับแต่วันสุดท้ายของครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีนั่นหมายความว่าครึ่งรอบก็คือ6เดือนแล้วเรานับไปอีก2เดือนนั่นเราต้องยื่นภายใน2เดือนนั้นนะคะห้ามเกินนะคะถ้าเกินก็คือจะยื่นเกินกำหนดนะคะ

0: ต้องระวังให้ดีเนาะวันนี้อย่าลืมยื่นนะคะก็สามารถยื่นด้วยผ่านระบบดิจิทัลเซอร์วิสของกรมสรรพากรนะคะเข้าไปยื่นที่ตัว e-filing นะคะก็สามารถคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ในวันนี้นะคะสามารถยื่นได้เลยนะคะจนถึงวันสุดท้ายจะเป็นวันที่8กันยายน2569นะคะค่ะคุณผู้ฟังครับฟังแล้วก็เอ๊จะงงๆคุณนรินทร์พูดเยอะไปเริ่มงงหรือว่าเอ๊แต่เรามีตัวช่วยดีๆก็มีคลิปอีกแล้วค่ะคลิปวิดีโอนะคะที่กรมสรรพากรนะคะจัดทำขึ้นสำหรับคุณผู้ฟังรับฟังง่ายๆมีข้อความกระชับแล้วก็น่ารักน่าสนใจนะคะในช่วงนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังนะคะรับฟังรับชมนะคะคลิปประชาสัมพันธ์นะคะจากกรมสรรพากรเกี่ยวกับเรื่องของการยื่นแบบพงด.51นะคะว่าใครบ้างนะที่มีหน้าที่ต้องยื่นแล้วการยื่นนะคะจะคำนวณแล้วก็จะชำระภาษีได้อย่างไรเอ๊ถ้าเข้าเกณฑ์แล้วเนี่ยนะคะมีกำหนดเวลาวันไหนเมื่อไหร่ยังไงก็เดี๋ยวขอเชิญรับชมคลิปได้เลยค่ะ
1: บริษัทของคุณมีรอบบัญชีเริ่มวันที่1มกราคมและสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2568มีรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่า12เดือนใช่หรือไม่ถ้าใช่ตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องยื่นแบบพงด.51แล้วพงด.51คือแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา67ทวิแห่งประมวลรัษฎากรผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบพงด.51ได้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ธนาคารพาณิชย์บริษัทเงินทุนบริษัทหลักทรัพย์บริษัทเครดิตฟองซีเอการคำนวณและชำระภาษีมีอยู่2กรณีหากเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะทำประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิที่ได้จากการประกอบการในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นแล้วให้คำนวณและชำระภาษีจากจำนวนกึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นหากเป็นธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทเครดิตฟองซีเอคำนวณและชำระภาษีจากกำไรสุทธิของรอบระยะเวลา6เดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีแต่หากบริษัทของคุณเพิ่งจัดตั้งเป็นปีแรกรอบระยะเวลาบัญชีแรกนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการจนถึงวันสิ้นงวดบัญชีมีระยะเวลาไม่ถึง12เดือนจะได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่นแบบพงด.51แต่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีเพียงครั้งเดียวภายใน150วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีแรกกรณีเข้าเกณฑ์ที่ต้องยื่นในวงเล็บรอบบัญชีแรกครบ12เดือนพอดีต้องยื่นแบบพงด.51ในวงเล็บภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีภายใน2เดือนนับแต่วันสุดท้ายของครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีโดยประมาณการกำไรสุทธิทั้งปีและจ่ายภาษีล่วงหน้าหากกิจการของคุณอยู่ในกลุ่มดังกล่าวอย่าลืมมายื่นแบบพงด.51ผ่านระบบ e-filing สามารถยื่นแบบได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8กันยายน2569
0: ค่ะคุณผู้ฟังครับเป็นยังไงบ้างคะคลิปจากทางกรมสรรพากรนี่นะคะน่ารักดีใช่ไหมคะฟังง่ายแล้วก็เข้าใจแบบง่ายๆเลยเนาะเราก็ไม่ได้ลงรายละเอียดลึกนะคะแต่อยากจะให้เข้าถึงง่ายๆนะคะแล้วก็รู้จักกรมสรรพากรให้มากขึ้นถ้าอยากจะดูเชิงลึกก็ยังไงคะที่แนะนำเข้าไปที่หน้าเว็บหลักเลยใช่ไหมคะ www.rd.go.th นะคะก็จะมีทั้งข้อมูลความรู้หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆนะคะสำหรับการยื่นแบบปฏิทินการยื่นแบบภาษีว่าเมื่อไหร่ถึงกำหนดเวลาหุยมีทุกอย่างเลยนะคะหน้าจอก็แบบเรียบง่ายนะคะเราสามารถเชื่อมต่อกับกรมได้ง่ายๆเลยนะคะไม่ว่าจะมีคอมอยู่ที่บ้านมีโน้ตบุ๊กมี iPad หรือว่ามีเป็นมือถือก็ได้นะคะโดยเฉพาะตอนในช่วงนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการยื่นแบบของบุคคลธรรมดานะคะเนาะกรณีครึ่งปีนะคะตัวนี้ง่ายมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมือถือก็สามารถทำได้นะคะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะก็จะแนะนำให้คุณผู้ฟังนะคะรู้จักเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีนะคะหรือการยื่นแบบพงด.94ซึ่งถ้าแฟนๆนะคะก็ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะก็มีการได้พูดถึงเรื่องของพงด.94ตลอดนะคะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของการยื่นแบบซึ่งยังไม่ได้เลยกำหนดเวลานะคะก็สำหรับผู้ประกอบการนะคะบุคคลธรรมดาที่มีรายได้นะคะ โดยเริ่มจาก1มกราคม2569นะคะถึง30มิถุนายน2569นะคะก็มีหน้าที่ที่จะต้องยื่นพงด.94นะคะสำหรับปีภาษี2569นะคะซึ่งจะไม่ได้ยื่นทุกคนนะคะแต่ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งนะคะเงินได้ตามมาตรา40แห่งประมวลรัษฎากรเฉพาะวงเล็บ5ถึงวงเล็บ8นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านตอนนี้นะคะก็มีรายได้นะคะจากธุรกิจส่วนตัวนะคะอาชีพส่วนตัวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการปล่อยให้เช่าอสังหาริมทรัพย์นะคะเราก็จะมีรายได้จากค่าเช่านะคะหรือทำวิชาชีพอิสระนะคะอย่างเช่นเปิดคลินิกใช่ไหมคะของนายแพทย์ต่างๆนะคะหรือจะเป็นทำธุรกิจการรับเหมานะคะทำรับเหมางานต่างๆนะคะรวมถึงธุรกิจการพาณิชย์ต่างๆค้าขายนะคะไม่ว่าจะมีหน้าร้านไม่มีหน้าร้านไม่มีหน้าร้านก็อาจจะเป็นออนไลน์นะคะที่อยู่ตามแพลตฟอร์มต่างๆก็จะเป็นตัว40วงเล็บ8นะคะสำหรับการทำค้าขายนะคะค่ะก็คุณผู้ฟังคะก็เรื่องเดิมเลยนะคะกรมสรรพากรเนี่ยเปิดให้ยื่นออนไลน์ได้นะคะเนาะการยื่นออนไลน์เนี่ยใช้เวลาไม่นานเลยนะคะสำหรับผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาครึ่งปีนะคะค่ะก็สำหรับฟังดีๆนะคะสำหรับคนโสดคนโสดลองดูนะคะรายได้นะคะตั้งแต่1มกราคม2569นะคะจนถึง30มิถุนายน2569นะคะก็พิจารณาทั้งของคนโสดหรือว่าห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคลนะคะก็ดูว่ามีเงินได้ตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไปนะคะสำหรับช่วง6เดือนนี้นั่นหมายความว่ามีหน้าที่ต้องยื่นพ.ร. 94แล้วล่ะค่ะเนาะค่ะแล้วถ้ากรณีบุคคลธรรมดาที่มีคู่สมรสนะคะกรณีนี้นะคะก็ให้เอาเงินได้ของทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งสามีแล้วก็ภรรยานะคะรวมกันตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไปอย่างนี้นะคะถึงจะมีหน้าที่ยื่นพ.ร. 94เฉพาะอะไรคะเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ5ถึง8นั่นเองเนาะแล้วก็สำหรับนะคะมีเทคนิคนิดนึงถ้ามีภาษีหักหน้าที่จ่ายนะคะในช่วงแรกเนี่ยตอนนี้ในการยื่นพ.ร. 94เนี่ยเรายังไม่ได้เอาภาษีที่ถูกหักหน้าที่จ่ายนั้นมากรอกเป็นเครดิตนะคะหรือมาเป็นยอดหักออกจากตัวภาษีที่ระบบคำนวณให้นะคะสำหรับตัวภาษีหักหน้าที่จ่ายจะไปใช้ตอนภาษีสิ้นปีนะคะนำมาเครดิตในการยื่นแบบสิ้นปีอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าพ.ร. 90นะคะก็เราจะต้องรอให้เงินได้ครบ12เดือนสำหรับปี69พ.ร. 90กำหนดยื่นก็คือภายในวันที่31มีนาคม2570นะคะหรือถ้ายื่นทางอินเทอร์เน็ตช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรนะคะระบบดิจิทัลเซอร์วิสเนาะที่ e-filing หรือว่า D-MyTag ตัวนี้ก็จะขยายเวลาให้อีก8วันนั่นเองนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะผู้ประกอบการก็สามารถยังยื่นแบบได้อยู่เนาะให้ไปยื่นผ่านช่องทางดิจิทัลเซอร์วิสของเรานะคะที่ e-filing หรือ D-MyTag นะคะตั้งแต่วันนี้นะคะที่ฟังอยู่นะคะจนถึงกำหนดวันที่8ตุลาคมนะคะ2569นะคะการยื่นแบบเนี่ยก็ไม่ต้องแนบเอกสารอะไรเลยนะคะเป็นยังไงคะลองพิมพ์เข้าไปดูนะคะที่หน้าเว็บไซต์ www.rd.go.th นะคะหรือคุณผู้ฟังบอกว่าไหนบอกว่าง่ายไงล่ะก็ที่มือถือก็ได้นะคะก็ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของกรมสรรพากรนะคะที่ชื่อ RD Smart Tag นะคะ RD Smart Tag นะคะใช้มือถือดาวน์โหลดลงมาในเครื่องเลยนะคะแล้วก็ทำตามขั้นตอนง่ายมากๆก็จะเป็นภาษาไทยนะคะบอกว่าให้ทำขั้นตอนอะไรบ้างนะคะก็โหลดแอปมาใช้นะคะสามารถยื่นภาษีได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยนะคะไม่มีปิดทำการไม่เหมือนที่สำนักงานนะคะ 16:30 นก็ไปไม่ทันก็ต้องปิดแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราโหลดมาทำที่มือถือนะคะไม่ว่าจะนั่งชิลๆทานข้าวดื่มไวน์หรืออะไรเราก็ยื่นได้ทั้งนั้นทุกที่ทุกเวลานะคะ แล้วก็ไม่ต้องกังวลอีกนะคะในการชำระเกิดว่าเราทำการยื่นนะคะแล้วระบบจะคำนวณภาษีให้โดยอัตโนมัตินะคะประมวลผลให้เลยเนาะแล้วถ้าเกิดว่าดูแล้วมีภาษีต้องชำระนะคะตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปนี่ก็คือสามารถที่จะผ่อนได้นะคะ3งวดโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยเลยนะคะสะดวกไหมคะสะดวกมากๆเลยเนาะค่ะก็มีข้อสังเกตนิดนึงท่านนั้นเองว่าในการกรอกแบบพ.ง.ร.94ถ้าเรามีภาษีที่ถูกหักไว้ตรงนี้ก็อย่าเพิ่งนำมาใช้เป็นเครดิตนะคะเราจะมาใช้เป็นเครดิตภาษีหักหน้าที่จ่ายต้อนยื่นรายได้ครบ12เดือนยื่นพ.ง.ร.90ในปีหน้าเนาะค่ะคุณผู้ฟังคะฟังคุณดลินแล้วเนี่ยก็เป็นยังไงคะเดี๋ยวมีคลิปจากกรมสรรพากรเหมือนเดิมเลยนะคะคลิปน่ารักน่ารักกระชับเข้าใจง่ายๆนะคะให้คุณผู้ชมรับฟังนะคะหรือรับชมนะคะคลิปวิดีโอค่ะเชิญค่ะ
1: มีรายได้จากธุรกิจส่วนตัวขายของออนไลน์หรือปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์อยู่หรือเปล่าถ้ามีคุณอาจมีหน้าที่ยื่นพ.ง.ร.94แล้วนะแต่ไม่ต้องกังวลวันนี้กรมสรรพากรเปิดให้ยื่นออนไลน์แล้วยื่นง่ายใช้เวลาไม่นานสำหรับผู้ที่มีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีตามมาตรา40วงเล็บ5ถึงวงเล็บ8ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าแพทย์ทนายรับเหมาเกษตรค้าขายออนไลน์และเงินได้ที่ประกอบธุรกิจประเภทอื่นตามกฎหมายกำหนดสำหรับผู้ที่เป็นโสดกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลมีเงินได้ตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไปและผู้ที่มีคู่สมรสที่ทั้งสองฝ่ายมีเงินได้รวมกันเกิน 120,000 บาทขึ้นไปมีภาษีหักหน้าที่จ่ายหรือไม่ก็มีหน้าที่ยื่นแบบพ.ง.ร.94เหมือนกันการใช้สิทธิ์หักลดหย่อนและยกเว้นจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ครึ่งหนึ่งสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8ตุลาคม2569ยื่นแบบได้โดยไม่ต้องแนบเอกสารที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือจะยื่นผ่านแอปพลิเคชัน RD Smart Tag ของกรมสรรพากรได้เช่นกันเพียงดาวน์โหลดแอปก็สามารถยื่นภาษีได้ทุกที่ทุกเวลากรณีมีภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปสามารถผ่อนชำระได้3งวดสำหรับภาษีเงินได้หักณที่จ่ายที่ได้ถูกหักไว้จะนำไปเครดิตภาษีในการยื่นแบบพ.ง.ร.90ประจำปีเท่านั้นอย่าปล่อยให้ถึงวันสุดท้ายเตรียมข้อมูลให้พร้อมแล้วยื่นแบบพ.ง.ร.94ผ่าน e-filing หรือ RD Smart Tag ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง8ตุลาคม2569
0: คุณผู้ฟังคะเป็นยังไงบ้างคะก็กลับมาเข้ามาสู่รายการเพื่อนภาษีนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องเป็นยังไงคะคลิปที่เรานำมาเสนอเนาะตัวสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเรื่องของการยื่นพ.ง.ร.94นะคะสำหรับผู้ประกอบการที่มีอสังหาริมทรัพย์นะคะปล่อยให้เช่าหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวนายแพทย์ทนายความนักบัญชีใช่ไหมคะแล้วก็ผู้ประกอบการที่เป็นผู้รับเหมาแล้วก็อีกตัวสุดท้ายเลยเยอะแยะอันนี้ก็คือการทำธุรกิจค้าขายนะคะซื้อมาขายไปนะคะพวกร้านค้าต่างๆไม่ว่าจะมีหน้าร้านหรือไม่มีหน้าร้านรายได้จากแพลตฟอร์มต่างๆที่เป็นที่นิยมกันในตอนนี้นะคะหลายๆแพลตฟอร์มเนาะก็เข้าขายก็ซึ่งจะมีเกณฑ์รายได้ให้ด้วยนะคะว่า6เดือนของปีนี้นะคะที่ผ่านมาถ้าถึง 60,000รายรับถึง 60,000 ก็มีหน้าที่ต้องยื่นแล้วหรือถ้าเป็นทำกันทั้งมีคู่สมรสนะคะทั้งสามีและภรรยาถ้ารวมกันแล้วเกินเท่าไหร่คะ 120,000 ก็มีหน้าที่ยื่นพ.ง.ร.94แล้วและถ้ามีข้อมูลว่าเราถูกหักหน้าที่จ่ายเขาสังเกตว่าอย่าเพิ่งนำมาใช้นะคะเครดิตให้ไปใช้ตอนสิ้นปีก็คือรวมยอด12เดือนก่อนยื่นปีหน้าพ.ง.ร.90นะคะภายในวันที่30มีนาคม2570หรือถ้ายื่นผ่านช่องทางดิจิตอลเซอร์วิสหรือตัวแอปที่ชื่อ e-filing หรือ dmytag ตรงนี้ก็ขยายเวลาอีก8วันและถ้ามีภาษีที่ต้องชำระถึง 3,000 ขึ้นไปก็ผ่อนได้ใช่ไหมคะก็ง่ายๆสะดวกแล้วก็คุณผู้ฟังคะสามารถยื่นผ่านมือถือก็ได้ชื่อแอปอะไรคะRD Smart Tag ลองไปเซิร์ชแล้วก็โหลดเข้ามานะคะก็สะดวกมากๆลองกรอกข้อมูลถ้าเรายังไม่ได้ประสงค์ว่าจะยื่นแบบเราก็ดูแล้วก็กดเซฟร่างไว้เราก็จะได้ดูว่าเอ๊ะข้อมูลกรอกครบหรือยังเราก็ย้อนกลับมาดูได้ตลอดนะคะเมื่อมั่นใจชัวร์แล้วเราก็กดยืนยันยื่นแบบนะคะถึงตอนนั้นถ้าเกิดว่าเรา กรอกแบบผิดพลาดไปยืนยันไปแล้วเราก็กรอกใหม่ได้นะคะถ้าเรายังไม่ได้ชำระสามารถทำได้ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวกรมจะประเมินผลให้เองเนาะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังทราบแล้วใช่ไหมว่าใครบ้างไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดามีหน้าที่ยื่นแบบอย่างไรนะคะนิติบุคคลก็ต้องยื่นภาษีประจำปีคือพ.ร. 50ในช่วงนี้เลยกำหนดมาแล้วให้ไปยื่นย้อนหลังยังได้อยู่นะคะเดี๋ยวกรมจะช่วยประมวลผลให้เนาะแล้วก็เกี่ยวกับภาษีครึ่งปีใช่ไหมคะมีกรณีไหนบ้างที่เราต้องยื่นในฐานะที่ต้องประมาณการกำไรหรือในฐานะที่เป็นฝ่ายธนาคารพาณิชย์หรืออะไรคำนวณอย่างไรนะคะรับชมจากคลิปก็น่าจะเข้าใจง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะรวมถึงบุคคลธรรมดาก็นะคะคุณผู้ฟังคะง่ายๆก็อย่าปล่อยให้ถึงวันสุดท้ายนะคะอย่างที่บอกก็อาจจะมีผลกระทบมาถึงเราเนาะถ้าเราลืมนะคะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มขึ้นนิดนึงมาเนาะคุณผู้ฟังคะเตรียมวางแผนภาษีกันจะได้แฮปปี้มีความสุขกับการชำระภาษีหรือไม่ได้ชำระและต้องขอคืนก็ได้นะคะหลายๆท่านค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังคะเรื่องภาษีกับรายการเพื่อนภาษีของเราเนี่ยคุณผู้ฟังถ้าได้ติดตามรับฟังเนี่ยก็จะรู้เลยนะคะว่าอุ๊ยไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวนะคะการรับฟังติดตามเรื่อยๆก็จะเริ่มมีความคุ้นชินกันสามารถบริหารภาษีกันได้เองแล้วก็เปิดใจนะคะใช้ระบบดิจิทัลเซอร์วิสของกรมสรรพากรที่ทำคู่มือภาษีแล้วไม่ว่าช่องทางต่างๆของกรมเองอย่างคลิปนะคะที่คุณผู้ฟังนอกจากที่จะมาติดตามรายการเพื่อภาษีของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่นแล้วก็ไปที่ TikTok ก็ได้นะคะพิมพ์ว่า e-filing เนี่ยค่ะมีเนื้อหาความรู้กระชับง่ายๆถ้าอยากขยายผลก็ไปที่หน้าเว็บหลักนะคะหรือไปที่หน้า Facebook ของ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานภาพรวมปริมาณน้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้วและสายการบินยกระดับการบริหารจัดการและฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นักบินผู้ช่วยของสายการบินFly Dubaiพยายามทำให้เครื่องบินตกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานภาพรวมปริมาณน้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องกรุงเทพปริมณฑลยังปลอดภัยพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี
2: ้นายไพฑูรย์กิ่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.แถลงสถานการณ์อุทกภัยณศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยทำเนียบรัฐบาลโดยระบุว่าสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยน้ำในแม่น้ำปิงลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปริมาณน้ำที่สถานี C2 ลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อวานนี้ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือราว 2,398 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้สามารถคงการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อีก 5-6 วันเพื่อรักษาพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมรับฝนระลอกช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมส่วนเขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีพื้นที่รองรับน้ำโดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำเกือบร้อยละ70เขื่อนเศรษฐกิจประมาณร้อยละ80และเขื่อนแควน้อยประมาณร้อยละ70ถึง80ส่วนเขื่อนบาศักดิ์ชลสิทธิ์มีน้ำเกิน100ของความจุแต่ระบบยังมีพื้นที่ว่างรองรับน้ำได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงไม่ใช่สถานการณ์เช่นเดียวกับปี2554ทางนี้ระดับน้ำยังต่ำกว่าแนวป้องกันในพื้นที่นนทบุรีประมาณ 1.2 เมตรปทุมธานีประมาณ 0.57 เมตรและกรุงเทพมหานครประมาณ 1.2 เมตรจึงยังไม่มีสถานการณ์น่าเป็นห่วงจากน้ำเหนือสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างไรก็ตามพื้นที่นอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาราว8อำเภอยังคงได้รับผลกระทบและได้จัดกำลังทหารเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงชวิสาปทุมมารายงาน
1: สำหรับลุ่มน้ำบางปะกงระดับน้ำสูงสุดที่4เมตร98เซนติเมตรโดยสูงกว่าระดับน้ำในปี2556ประมาณ11เซนติเมตรส่งผลให้พื้นที่จังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีบางแห่งมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะอำเภอองครักษ์และบางคล้าที่บางจุดมีน้ำสูงถึงประมาณ2เมตรขณะที่เขื่อนสียัดมีปริมาณน้ำเกินร้อยละร้อยและจำเป็นต้องระบายน้ำลงคลองท่าลาดด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังมีพื้นที่รองรับน้ำประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนศรีนครินทร์มีพื้นที่รองรับได้เกือบ700ล้านลูกบาศก์เมตรคาดว่าการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองจะลดจาก 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือต่ำกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน1สัปดาห์
3: ในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11ถึง13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
1: รัฐบาลยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแพลตฟอร์ม Traffic Fondue ซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมบูรณาการ5กระทรวงและกรุงเทพมหานครดูแลประชาชนนำร่องในพื้นที่7จังหวัด
4: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนางสาวทวิดากมลเวช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมแถลงข่าวเปิดตัวระบบคาฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือ5หน่วยงานคือนายกชนันกล่าวว่ารัฐบาลได้ร่วมมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้แพลตฟอร์มคาฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยนำร่องในพื้นที่7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกระทรวงแรงงานได้เปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้ว30จังหวัดด้านกระทรวงพม.ได้ส่งเครือข่ายอาสาสมัครพม.และนิติบุคคลชุมชนลงพื้นที่สำรวจความต้องการและเข้าช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและตรวจเช็คสภาพยานพาหนะให้แก่ประชาชนโดยขณะนี้เริ่มนำร่องไปแล้วใน9จังหวัดทางสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา28แห่งชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์จัดถุงยังชีพ 2,000 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาน
5: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนจะทำถุงยังชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพาณิชย์รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 2,000 ชุดเพื่อส่งมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีโดยสิ่งของภายในถุงยังชีพประกอบด้วยอาหารเช่นปลากระป๋องและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มเสื้อผ้าอุปกรณ์ทำความสะอาดน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวบ้านยาสีฟันและแปรงสีฟันซึ่งเป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเปิดรับการประสานจากพื้นที่ที่มีความต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษและพร้อมสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ส่วนการดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะไข่ไก่กระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ร่วมกับผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการพบว่าปริมาณผลผลิตโดยรวมยังบริหารจัดการได้จึงขอความร่วมมือให้ส่งไข่ไก่เข้าสู่ช่องทางการค้าปกติก่อนเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและป้องกันการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาพร้อมขอความร่วมมือผู้ส่งออกชะลอและลดปริมาณการส่งออกประมาณร้อยละ 30-50ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนจะแจ้งแผนการส่งออกเพื่อให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้หากประชาชนพบการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนลำเลียงถุงยังชีพกว่า 1,500 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นจากกลุ่มผู้ประกอบการท่าเรือและสายเรือเอกชนรวมกว่า 1,500 ชุดประกอบด้วยอาหารแห้งน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในจังหวัดกาญจนบุรีโดยเน้นย้ำว่าหลังจากนี้การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะเร่งลำเลียงและกระจายถุงยังชีพทั้งหมดลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้ประชาชนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้านกองทัพ บกนำรอดอจิตอาสากว่า 5,000 นายจากทั่วประเทศลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย
6: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพ บกเปิดเผยว่ากองทัพ บกได้ระดมกำลังพลและยุทธภกรลงพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการภาคพลเรือนและจิตอาสาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกำลังสำคัญส่วนหนึ่งคือนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาหรือรอดอจิตอาสาที่เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจรวมกว่า 5,000 นายจากทั่วประเทศโดยกำลังรอดอจิตอาสาได้ร่วมปฏิบัติภารกิจหลากหลายด้านทั้งการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์และระดับน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงครัวพระราชทานพร้อมลงพื้นที่ส่งมอบอาหารน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางเด็กและผู้สูงอายุไปยังศูนย์พักพิงตลอดจนการช่วยกรอกและลำเลียงกระสอบทรายเพื่อป้องกันและรับมือมวลน้ำที่อาจไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ชุมชนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart วิเคราะห์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์ช่วยประชาชนวางแผนเดินทางและรับมือฝนตกหนักได้ทันท่วงทีรองศาสตราจารย์มหาศักดิ์เกตชำในฐานะผู้แทนคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดเผยว่าคณะวิจัยได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันช่วยเหลือและติดตามการแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสถานการณ์คาดการแนวโน้มความเสี่ยงและแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังแบบเรียลไทม์พร้อมสรุปข้อมูลให้เข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ประชาชนวางแผนและเตรียมพร้อมรับมือได้เร็วขึ้นเช่นปริมาณฝนจุดเสี่ยงน้ำท่วมระดับน้ำสถานการณ์เขื่อนการจราจรอุบัติเหตุภาพจาก CCTV คุณภาพอากาศและข้อมูลภัยพิบัติอื่นๆเป็นต้นโดยขณะนี้มีผู้เข้าใช้งานในระบบแล้วถึง 9,578 คนทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าใช้งาน BKK Street Smart ได้ทางเว็บไซต์ bkksmartstreet.com ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอรัฐบาลช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ประสบอุทกภัยเร่งปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูอาชีพและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายกรจติกาวนิชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข้อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยระบุว่าน้ำท่วมส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากต้องหยุดประกอบอาชีพขาดรายได้และอุปกรณ์ทำมาหากินได้รับความเสียหายจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งปล่อยสินเชื่อผ่านธนาคารออมสินวงเงินรายละ 20,000 ถึง 200,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปีโดยปลอดดอกเบี้ยในช่วง 3 ถึง 6 เดือนแรกและกำหนดระยะเวลาชำระคืน 2 ปีเพื่อให้ประชาชนมีเงินทุนกลับมาประกอบอาชีพและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาหนี้นอกระบบนอกจากนี้เรียกร้องให้รัฐบาลสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการประกันภัยพิบัติของรัฐบาลที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลักเกณฑ์การเยียวยาแรงงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการช่วยเหลือไม่ควรผูกติดเฉพาะการเป็นเจ้าของบ้านอาคารหรือหลักฐานตามสัมมโนครัวเนื่องจากผู้ได้รับความเสียหายมีทั้งผู้ที่อาศัยในบ้านพื้นดินและแฟลตจึงควรออกแบบมาตรการโดยมุ่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นหลักกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เร่งผลิตขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้าแสนตลับแก่หน่วยงานสาธารณสุขเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
7: นายแพทย์อดิศรวัฒนศักดิ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดยังคงมีน้ำท่วมขังประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องลุยน้ำและแช่น้ำเป็นเวลานานมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคผิวหนังที่เรียกว่าน้ำกัดเท้าซึ่งเริ่มจากผิวหนังระคายเคืองเท้าเปื่อยลอกคันและแสบหากดูแลรักษาไม่ถูกวิธีอาจมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราตามมาได้วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรกหรือน้ำท่วมขังหรือสวมรองเท้าบูททุกครั้งแต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากที่เดินลุยน้ำหรือแช่น้ำให้ล้างทำความสะอาดเท้านิ้วเท้าด้วยสบู่ให้ทั่วถึงอย่างน้อยวันละ2ครั้งแล้วเช็ดให้แห้งทางนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันวิจัยสมุนไพรและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เร่งผลิตขี้ผึ้งทาน้ำกัดเท้าจำนวน 100,000 ตลับซึ่งเป็นสูตรตำรับที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและบรรเทาอาการโรคน้ำกัดเท้าเช่นเท้าเปื่อยลอกและมีผื่นแดงเพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานในพื้นที่น้ำท่วมนำไปแจกจ่ายเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้วแนะสายการบินยกระดับการบริหารจัดการและฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่สนามบินสุวรรณภูมิว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความห่วงใยต่อผลกระทบที่มีต่อนักท่องเที่ยว พร้อมให้ข้อเสนอแนะว่าในอนาคตหากเกิดเหตุสุดวิสัยควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารเพื่อแจ้งข้อมูลและระยะเวลาการรอคอยสัมภาระหรือตัวโดยสารให้ผู้โดยสารได้รับทราบอย่างชัดเจนรวมถึงอาจพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการกำลังคนเพิ่มเติมเช่นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกหรือขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากสายการบินอื่นในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงและมีความคล่องตัวมากขึ้นจนไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สนามบินแล้วขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดส่งเจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและตำรวจท่องเที่ยวลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกชี้แจงทำความเข้าใจพร้อมมอบอาหารน้ำดื่มและเสื้อผ้าเพื่อเป็นการดูแลและเป็นตัวแทนภาคการท่องเที่ยวในการกล่าวคำขอโทษต่อนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ
9: ผมเองก็สั่งการททตั้งแต่วันแรกต้องขอบคุณททนะครับไปที่สนามบินท่านประหลัดเนี่ยลงดูตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็ดูสถานการณ์น้องแท็กที่คอยอยู่ก็คอยไปอธิบายครับถึงช่วยอะไรไม่ได้มากนะเพราะว่าแต่ละอธิบายว่ามันเกิดปัญหานี้นี้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจททก็เอาอาหารเอาเสื้อยืดเสื้ออะไรที่มีบางนักท่องเที่ยวบางทีอยู่นานๆอาจจะไม่มีเสื้อเปลี่ยนททก็ยังเอาเสื้อผ้าบางส่วนที่ใครต้องการก็เอาไปให้เปลี่ยนเอาน้ำเอาอาหารไปช่วยอย่างน้อยก็ไปเป็นคำขอโทษในตัวแทนของภาคการท่องเที่ยวว่ามันเกิดเหตุสุดวิสัยกับเรื่องการขนกระเป๋าเรื่องของเครื่องบินเที่ยวบินที่ล่าช้านะครับก็หน่วยงานของกระทรวงการท่องเที่ยวที่การตำรวจท่องเที่ยวเองก็ไปช่วยบริการนักท่องเที่ยวในสนามบิน
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวอีกว่าสำหรับแนวทางการดูแลผู้โดยสารหลังจากนี้จะเป็นส่วนที่ทางคณะกรรมการบริหารของสายการบินจะพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงการวางมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตซึ่งถือเป็นวาระสำคัญที่ต้องดำเนินการในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเร่งเดินหน้าสื่อสารข้อมูลและประชาสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเข้าใจและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุดปฏิพลสารพรมารายงาน
1: ขณะที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดจุดรับสัมภาระด้วยตนเองณอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเร่งดำเนินการคืนสัมภาระตกค้างให้แก่ผู้โดยสารโดยเร็วที่สุดพร้อมเปิดจุดอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองณอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นโดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2569เป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงทุกวันสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองควรดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ตรวจสอบสถานะสัมภาระล่วงหน้าตรวจสอบสถานะก่อนเดินทางผ่านเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th ติดต่อรับสัมภาระเมื่อพบว่าสถานะสัมภาระพร้อมรับคืนสามารถเดินทางมายังอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนกรณีมารับด้วยตนเองแสดงหนังสือเดินทางบัตรที่นั่งและหมายเลขสัมภาระกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจสำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชนของทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจพร้อมทั้ง boarding pass และ baggage tag ของเจ้าของสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งสัมภาระผ่าน QR code baggage delivery ไว้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและจัดส่งสัมภาระให้ตามขั้นตอนโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมารับด้วยตนเองล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมีมติให้นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจากปัญหาสัมภาระผู้โดยสารตกค้าง
10: นายชัยเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและกรรมการบริษัทการบินไทยหรือบอร์ดการบินไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมบอร์ดการบินไทยที่มีนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยมีมติสั่งให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดวิกฤตระบบจัดการสัมภาระผู้โดยสารชะงักงันหลังประสบปัญหาน้ำท่วมจนส่งผลกระทบต่อการบริการอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาโดยมีผล ลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่ยังคงสถานะกรรมการบริษัทเพื่อเปิดทางให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิกฤตดังกล่าวทั้งนี้ในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรงมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะปัญหาเกิดขึ้นแล้วและตนได้ทุ่มเทแก้ไขสถานการณ์ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทุกอย่างใกล้เข้าสู่สภาวะปกตินพศรแก้วคำรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2569ถึง2572เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วงวิกฤตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เชื้อเพลิงที่ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุษฎารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเตือนว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงหากพบว่ารัฐบาลอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นักบินผู้ช่วยของเครื่องบินโดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073 จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลใช้มีดแทงกัปตันจนได้รับบาดเจ็บและพยายามทำให้เครื่องบินลำดังกล่าวตกเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ถ้อยแถลงของผู้นำสหรัฐมีขึ้นขณะที่ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลังสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินFly Dubaiว่าเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเชื่อว่าผู้ช่วยนักบินที่ก่อเหตุดังกล่าวอาจถูกปลูกฝังแนวคิดสุดโต่งประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ขู่ว่าเกาหลีใต้จะใช้มาตรการเพิ่มเติมหากยูเครนยังคงที่จะปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงและแถลงการขอโทษอย่างเป็นทางการพร้อมแสดงความเสียใจต่อถ้อยแถลงของทางการยูเครนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการปะทะทางทหารระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือที่อาจเกิดขึ้นซึ่งถือเป็นการยุยงให้เกิดสงครามบนคาบสมุทรเกาหลีทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเกาหลีใต้กับยูเครนเริ่มทวีความตึงเครียดขึ้นหลังประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวต่อการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อปลายเดือนที่แล้วเกี่ยวกับการส่งตัวทหารเกาหลีเหนือ2นายให้กับเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่าง2ประเทศขณะที่ยูเครนปฏิเสธว่าข้อตกลงความลับดังกล่าวไม่มีอยู่จริงต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.63 เซนติเมตรและเวลา 20:35 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.90 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตร และเวลา 16:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 53 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณบุญประกอบอุปกลิ่นนะครับอยู่ที่ห้องส่งด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณเดชธรชัยโซดา คุณคุณากรสิมพิทักษ์และคุณอัครเดชคำพีระนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับไปยินดีกับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมนะครับที่นาโกย่านะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มไปอย่างยอดเยี่ยมครับวันนี้นักกีฬาของเราคว้าเหรียญทองนะครับตอนนี้เหรียญทองของเราขยับมาที่15เหรียญทองแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันในทุกเหรียญรางวัลที่ได้ในวันนี้นะครับเริ่มต้นเหรียญรางวัลนะครับไปที่การแข่งกีฬาเรือใบเหรียญทองที่13ก่อนนั้นเราได้12เหรียญทองนะครับเหรียญทองที่13เรามาในการแข่งขันเรือใบอิลก้า6หรือว่าอิลก้า6นะครับอิลก้าก็เป็นประเภทของเรือใบขนาดเล็กคลาส1นะครับชื่อเต็มๆก็คือ International Laser Craft Association นะครับนะซึ่งการแข่งขันรายการนี้นักกีฬาของเราลงแข่งขันนะครับก็คือโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่นะครับนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยนะครับซึ่งผลงานแข่งขันในรอบคอลิฟายทั้ง9เรสนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะนำมาเป็นอันดับที่1จากมีคะแนนแต้มเสียน้อยที่สุด21คะแนนนะครับโดยตัดรอบที่แต้มเสียมากที่สุดนะครับแล้วก็รอบสุดท้ายวันนี้นะลงแข่งขัน2เรสนะครับโดยโซเฟียทำแต้มเสียรวม5คะแนนนะครับสรุปมีแต้มเสียรวมทั้งหมด26คะแนนน้อยที่สุดเป็นอันดับ1คว้าเหรียญทองไปครองและก็เป็นเหรียญทองที่13ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับส่วนเหรียญเงินเป็นของสิงคโปร์และเหรียญทองแดงเป็นของอินเดียนะครับถัดจากนั้นเราได้เฮกันอีกครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงนะครับมีไบรท์ธาราวดีนราพรพัฒน์นะครับกับเบสวอระพีระชยากรก้องพบสตุตาวดีนะครับคู่มือวางอันดับที่4นะครับเจอกับคู่มือวางอันดับที่2จากจีนนะครับรองแชมป์เอเชียปีนี้ก็คือเซนเซียยี่กับหยานซูนะครับปรากฏว่าคู่ของไบรท์และเบสนะออกตัวได้อย่างยอดเยี่ยมนะออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปก่อนในเซตแรกนะครับ21ต่อ17เซตที่2ครับคู่จีนมาเหนียวแน่นกันมาเลยในเซตนี้ชนะเราบ้างนะครับ21ต่อ13เสมอกัน1ต่อ1ครับมาดวลกันเซตสุดท้ายเซตที่3จบที่15แต้มปรากฏว่าคู่หูของเราฮะโอโชว์ฟอร์มนี่ยังยอดเยี่ยมนะไม่ปล่อยให้จีนทำแต้มได้นะครับพยายามแต้มไหลไปเรื่อยๆเลยนะครับด้วยพลังตบนะแล้วก็ทีมเวิร์คที่แข็งแกร่งกว่าชนะไป15ต่อ8นะฮะคว้าเหรียญทองให้กับสาวไทยทีมชาติไทยที่เรารอคอยกันมายาวนานกว่า28ปีนะ28ปีหมายความว่าเอเชียนเกม4ปีครั้งได้คูณเอานะครับ6ปีนะฮะ4 5 20นะ5ครั้ง7ครั้งนะนะ74 28 7สมัยเลยนะที่เรารอคอยมา28ปีเอเชียนเกม7ครั้งนะครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยได้เหรียญทองครั้งสุดท้ายเมื่อปี1998นะตอนนั้นพี่หมูมนัสนันแพงขะกับทางด้านของพี่อ้อยรัตนาพรอาลัยสุขทำไว้นะที่กรุงเทพมหานครและเรารอคอยมาอีก7ครั้งนะครับมาถึงนี่นะครับรอมา28ปีได้เหรียญทองนะกลับมายินดีด้วยนะครับนี่คือเหรียญทองต่อมาเหรียญทองที่14ครับและมาที่เหรียญทองที่15ครับน้องโฟกัสครับนัทนิชาจงโปร่งกลางนักชกลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์วัย22ปีฮะเจอกับตัวเต็งอย่างที่ผมบอกนะเกาหลีเหนือคนนี้พังซองมีนะฮะเป็นดีกรีระดับแชมป์เก่าด้วยนะรองแชมป์เก่าด้วยนะดีกรีระดับแชมป์โลกนะเจอกับทางด้านของน้องโฟกัสนะครับซึ่งปรากฏว่าในยกแรกโฟกัสโชว์ฟอร์มได้ดีกว่านะด้วยหมัดนำ

หนึ่งเสียงในรอบชิงชนะเลิศคว้าเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมนะก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักชกหญิงไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองมวยสากลหญิงในกีฬาเอเชียนเกมได้สำเร็จนะครับเป็นเหรียญทองที่15ของทัพนักกีฬาไทยยินดีด้วยนะครับสำหรับน้องโฟกัสแล้วก็ยินดีกับสำนักของสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยด้วยนะรอคอยกันมานะครับว่าจะได้เหรียญหรือไม่ทีมชายเนี่ยโอ้โหไปหมดเลยนะก็เหลือเป็นทีมหญิงนี่แหละครับที่คว้าเหรียญทองนะครับส่วนตะกร้อสาวไทยครับมันได้ลุ้นเหรียญทองและอาจจะได้ล้างอายกับเวียดนามอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่แพ้กันมาในรอบแรกนะ0ต่อ2เซตคราวนั้นนะคราวนี้เจอกันอีกแน่ในรอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งวันนี้รอบรองชนะเลิศสำหรับตะกร้อหญิง4คนนะของเราเจอกับอินโดนีเซียปรากฏว่าตะกร้อของเรานะก็ชนะไป2ต่อ0เซตนะนะครับของเรามีมัลลิกาบุญทศวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เฮงนะสมบูรณ์ปรือปลักนะครับโดยมีทางด้านของมัสยาดวงศรีกับรัศมีทองสดเป็นตัวสำรองนะครับเรานะชนะไป2ต่อ0เซตนะครับ 15-9 และ 15 ต่อ 4 นะฮะในการแข่งเซปัตตะกร้อ4คนนะครับวันพรุ่งนี้ไปดวลกับเวียดนามอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศนะพรุ่งนี้ตามเวลาในไทย 7:00 น. 7:00 น.ตื่นเช้าหน่อยคุณฟังครับตื่นเช้านิดนึงมาเชียร์เซปัตตะกร้อครับเราแพ้มาแล้วนะนะเราแพ้มาแล้วนะครับนี่เราก็อยากจะแก้ตัวนะในรอบชิงชนะเลิศนะครับขอเหรียญทองกลับมากับทัพนักกีฬาไทยนะครับนะขอเหรียญทองจงกลับมากับทัพนักกีฬาไทยนะฮะนี่คือการแข่งขันเซปัตตะกร้อนะฮะในรอบรองชนะเลิศนะครับส่วนญี่ปุ่นนี่เหรียญทองแดงนะญี่ปุ่นกับอินโดนีเซียญี่ปุ่นเขาร้องไห้น้ำตาไหลเลยนะเพราะว่าสร้างประวัติศาสตร์การันตีนะเพราะผ่านมาถึงรอบรองชนะเลิศนะญี่ปุ่นเขาชนะลาวมา2ต่อ1เซตนะได้เหรียญทองแดงนะครับแล้วก็แพ้เวียดนามนะครับก็ไปชิงเหรียญทองได้เหรียญทองแดงเนี่ยผมที่3ผมมีการชิงนะก็คว้าเหรียญทองแดงนะครับนะญี่ปุ่นนะครับจากนั้นครับคุณผู้ฟังครับไปดูกีฬาที่เราได้เหรียญรางวัล นะถึงไม่ได้เป็นเหรียญทองนะครับแต่เราก็ได้เหรียญรางวัล นะฮะก็มีอะไรบ้างนะครับทางด้านของยูยิสูนุชนาสิงห์ฉลาดนะครับคว้าเหรียญรางวัลยูยิสูนะเป็นเหรียญทองแดงที่2กับทัพยูยิสูของเรานะครับนะฮะก็ได้เหรียญรางวัลไปนะครับคือในการแข่งขันยูยิสูรุ่น52กิโลกรัมหญิงครับนุชนาสิงห์ฉลาดนะผ่านถึงรอบชิงเหรียญทองแดงเอาชนะมองโกจินกันบาด้าจากมองโกเลียนะ4ต่อ2นะครับก็เป็นเหรียญที่2ในยูยิสูของเราต่อจากมิยูซูซูกิในรุ่น48กิโลกรัมหญิงนะครับก็ยินดีด้วยนะครับก็เป็นนักกีฬาของเราที่คว้าเหรียญรางวัล นะครับนะครับนี่ก็คือยูยิสูนะครับจากยูยิสูนะวันนี้ไปดูเทควันโดนะฮะก็มีเทควันโดในการแข่งขันถ้าของเราลงขัน4คนในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้1เหรียญรางวัลเหรียญทองแดงก็คือทางด้านของพัชรกันนะครับนะพัชรกันภูลเกิดว่าน้องอิ่มนะครับเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศนะเจอกับด้านของหมาจึงเย่จากจีนนะครับปรากฏว่าเนี่ยแพ้ไปค่อนข้างขาดเลยนะยกแรก1ต่อ9ครับยก2พยายามเดินหน้าสู้นะครับแต่ว่าแหมพยายามไล่มา4ต่อ5นะครับแต่ว่าไปทำฟาวซะก่อนนะแล้วก็แต้มก็ไหลและแพ้ไปในตั้ง2ยกนะครับได้แค่เหรียญทองแดงนะครับเทควันโดเขามีเทควันโดแบบเล่นแบบอะไรเหมือนกับเกมอ่ะไม่ได้ต่อยกันจริงอ่ะนะใส่หน้ากากอะไรที่หัวนะแล้วต่อยกันนะแล้วปรากฏว่าก็สร้างความฮือฮาเหมือนกันนะนะใส่หน้ากากนะคล้ายกับเกมนะครับเกมออนไลน์ต่อสู้กันผ่านระบบเกมออนไลน์ประมาณนั้นนะเทควันโดส่วนคนอื่นๆนะครับที่เราแข่งขันวันนี้นอกจากทางด้านของน้องอิมพัชรกันที่ได้เหรียญทองแดงนะแพ้จีนในรอบรองนะจีนเขาเป็นแชมป์โลกนะในรุ่น49กิโลกรัมนะของเราน้องอิมเนี่ยขยับมาจาก46นะมาเล่นในรุ่น49นะครับก็แบกน้ำหนักขึ้นมานะครับส่วนมายินเวียมาจิงเหยียวนะครับของจีนเนี่ยเขาเป็นแชมป์โลกรุ่นนี้นะฮะนี่คือเวทของน้องเทนนิสพานิพักนะครับน่าต้องบอกอย่างนี้นะเวทของน้องเทนนิสพานิพักนะครับก็เราจะหาตัวแทนอยู่นะส่วนน้องอิมก็นะนี่คือเวทีแรกนะครับเราก็ต้องรอดูเวทีต่อไปของน้องนะครับว่าเป็นอย่างไรนะนะครับก็ได้เชียร์กันต่อนะฮะสำหรับเทควันโดนะฮะเราเป็นกำลังใจให้กับน้องนะนะครับส่วนรายการต่อไปนะครับของนักกีฬาของเรานะ

0: ชียร์กันต่อแล้วกันต่อไปนะฮะเป็นกีฬาอะไรที่เราได้รางวัลนะฮะเทควันโดยังมีหลายคนนี่นะที่แพ้นะครับตำแหน่งของฟาอีสครับสรวิทย์มหามัดเนี่ยเข้าถึงรอบ16คนนะเจอเกาหลีใต้นะครับก็คืออันยองซิกนะครับรอบ16คนนะในรุ่น80กิโลกรัมนะครับตำแหน่งของฟาอีสก็แพ้ไปนะครับแพ้อันยองซิกไปนะครับตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะครับนะแล้วก็ทางด้านของน้องไอออนนะนะทางด้านของกิตยัตนะนะครับก็น้องไอออนเนี่ยแพ้บาติการโคเลอูตาลีจากคาซัคสถานนะในรอบ16คน0ต่อ2ยกเช่นเดียวกันนะครับแม่แพ้กันหมดเลยนะนะครับก็ไม่เป็นไรว่ากันใหม่สู้กันใหม่นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยน้องใบเตยสัสิการทองจันทร์เข้าถึงรอบชิงเหรียญทองแดงแล้วนะฮะเจอกับอุซเบกิสถานในรุ่นไม่เกิน67กิโลกรัมหญิงนะฮะใบเตยสัสิการทองจันทร์ก็เจอกับอุซเบกิสถานนะครับโอโซดาโซบิโจโนวานะครับแล้วก็แพ้ไป1ต่อ2ยกนะฮะ1ต่อ2 1ต่อ2ยกหมายความว่ายกแรกนะจะแพ้คะแนนเท่าไหร่ก็ไม่ต้องสนใจคะแนนแพ้คือแพ้นะยกที่2กลับมาชนะนะลุ้นยกที่3นะครับเดี๋ยวนี้เป็นกติกาแบบนี้แล้วไม่นับแต้มนะไม่นับแต้มนะก็เอาว่ากันคนละยกเลยกติกาใหม่นะครับนี่คือเรื่องของเทควันโดนะครับกีฬาประเภททีมบ้างนะวอลเลย์บอลชายหาดขออภัยวอลเลย์บอลชายของเรานะครับถึงแม้ว่าจะไม่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับวอลเลย์บอลเราก็ยังมีลุ้นในการชิงอันดับที่5นะครับซึ่งวันนี้เราเจอกับกาตาร์นะครับโค้ชปาร์คคีวอนหัวหน้าผู้สอนของเรานะส่งผู้เล่นชุดใหญ่นะบุญยฤทธิ์วงธรกับทั้งทีมนะถูกประดิษฐ์พระพุทธนะฮะนภเดชพินิจดีอนุชิตภักดีแก้วธนัทบำรุงภักดีและชัยวัฒน์ถุงดำนะครับแล้วก็ตัวรับอิสระนครินทร์อินทนูนะครับเจอกับกาตาร์ซึ่งเป็นคู่ปรับเก่านะกาตาร์เนี่ยก็ใน AVC ครับเนี่ยนะเขาก็แข่งกับเราอยู่นั่นแหละนะฮะนะครับก็ปรากฏว่าเราชนะเขานะ3ต่อ1เซต25 20 25 19 21 25และ25 21นะเราชนะกาตาร์เราจะไปชิงอันดับที่5นะครับนะถึงแม้ไม่ได้เหรียญแต่ก็ทำแรงกิ้งเหมือนกันนะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูวอลเลย์บอลชายหาดชายหน่อยนะชิงเหรียญทองแดงนะครับว่าผลเป็นอย่างไรกันบ้างนะบีดวอลเลย์บอลนะหญิงก็ได้เหรียญทองนะนะส่วนในการแข่งขันในประเภทชายเนี่ยเรามีชิงเหรียญทองแดงหรือเปล่านะชิงเหรียญทองแดงมีไหมนะกำลังดูอยู่ไม่มีนะไม่โปรแกรมไม่มีวันนี้นะนะวันนี้เป็นผู้ชายแข่งผู้หญิงแข่งนะครับได้เป็นพรุ่งนี้นะครับแจ้งให้ทราบนะสำหรับการแข่งบีดวอลเลย์บอลนะครับส่วนการแข่งขันจากวอลเลย์บอลแล้วไปดูกอล์ฟไปดูกอล์ฟนะกอล์ฟในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับนะในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับวันที่3แล้วนะฮะนักกอล์ฟไทยก็กลับมามีลุ้นนิดๆ นะฮะกลับมามีลุ้นนิดๆนะในการแข่งขันกอล์ฟจบวันที่3นะรอบที่3ปรากฏว่าโปรเพชรเอาชายก่อนนะคุณผู้ฟังครับโปรเพชรสะดมแก้วกัญจนานะครับทำผลงานโดดเด่นนะครับทำ8เบอร์ดี้เสียโบกี้จบรอบที่3 7อันเดอร์พาร์รวมนะฮะ8อันเดอร์พาร์ขยับอยู่ที่5ร่วมนะฮะตามผู้นำจากโปกากเกาหลีทอมคิมจูยองคิมนะจากเกาหลีนะ4สโตรกนะเขาได้12สโตรกนะของเรา8สโตรกนะครับนะของเราอยู่ที่8อันเดอร์พาร์เขา12อันเดอร์พาร์ตามหลังอยู่4สโตรกนะครับโดยมีโปภูมินะครับภูมิศักดิ์แสนสินนะสกอร์รวมอีเวนต์พาร์อันดับที่21ร่วมแล้วก็น้องฟีฟ่านะพงษ์สภัทรเหล่าภักดี2โอเวอร์พาร์26ร่วมนะครับทีมชายไทยสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์นะครับ408อยู่ที่อันดับที่5นะครับนะ408สกอร์รวมตามหลังทีมผู้นำอย่างเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและจีน1 2 3นะครับเขา400 401และ402สกอร์รวมนะครับนี่ทางด้านของบุคคลชายแล้วก็ทีมชายนะครับส่วนทางด้านของบุคคลหญิงนะฮะทางด้านของบุคคลหญิงนะฮะมาดูบุคคลหญิงกันบ้างนะฮะบุคคลหญิงก็มีใครบ้างบุคคลหญิงก็มีทางด้านของโปรเปียโนอภิชยายุบลนะฮะตีดีที่สุดของเราในวันนี้จบที่3อันเดอร์พานะครับ3อันเดอร์พานะฮะ3อันเดอร์พาก็สกอร์รวมอยู่ที่6ร่วมนะครับส่วนโปร PK พัชรจุฑาคงกระพันจบที่3โอพาที่17ร่วมและโปรซิมนัทกฤษดาวงทวีราบนะนัทกฤษดาวงทวีราบ8โอพาที่22ร่วมนะครับผู้นำนะครับ1 2 3นะโปรอินเดีย15อันเดอร์พาโปรสิงคโปร์12อันเดอร์พาและโปรจีนครับยินร่วนหนิงเนี่ย11อันเดอร์พาเรายังมีโอกาสมั้ย 6ร่วมก็คงไล่กับโปรจากจีนแหละส่วนโปรอินเดียเขา15อันเดอร์พาร์นะฮะโอ้โหตามยากเหลือเกินนะส่วนสกอร์รวมในประเภททีมเราอยู่ที่6นะอยู่ที่อันดับ6สกอร์รวมเสียอันเดอร์พาร์นะครับโดยมีจีนอินเดียและฮ่องกง1 2 3นะ15 11และ9อันเดอร์พาร์ก็เป็นงานหนักนะของของทีมวอลเลย์บอลขอว่าจะกอล์ฟของเรานะเป็นงานหนักนะที่จะตามลุ้นเหรียญรางวัล นะต้องวันสุดท้ายอ่ะนะครับแล้วก็ไปดูว่าคู่ต่อสู้คู่แข่งขันของเราเนี่ยออกทะเลกันหรือเปล่านะนะครับถ้าออกทะเลตีโอ้โหตีไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยเราเกิดดีขึ้นมานะครับแน่นอนแล้วครับเรามีโอกาสนะครับนะก็ถึงแม้ยังน้อยแต่ก็มีโอกาสนะครับส่วนจักรยานประเภทลู่ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์คราวนี้ที่เวโรโดมอิชูเมืองชิชูโอกะประเทศญี่ปุ่นนะครับก็วันนี้นักกีฬาเราลงแข่งขันชิงชัย2เหรียญทองคิรินชายมีทีเจครับจ่าอังสุธาสาวิทแล้วก็แนวนอเศรษฐดาบุญมาลงแข่งขันแล้วครับแล้วก็ออมเนียมหญิงก็จะมีจุฬาทิพย์มณีพันธ์ลงแข่งขันนะครับซึ่งในการคิรินชายนะครับทางด้านของจ่าอังสุธาสาวิทกับนอเศรษฐดาบุญมานะก็พยายามลงแข่งขันและสู้อย่างเต็มที่นะครับจ่าอังสุธาสาวิทเข้าไปถึงรอบ8คนสุดท้ายนะครับส่วนทางด้านของนอเศรษฐดาจบที่11เหรียญทองเป็นของอาวังมัวหมัดอาซิซูอัสนีจากมาเลเซียนี่อดีตแชมป์โลกนะครับเหรียญเงินของจีนนะเจียวไวลีแล้วก็เหรียญทองแดงหานซีจากจีนนะครับส่วนออมเนียมหญิงนะซึ่งแข่งขันกัน4รายการมีสแครชเทมโบเนสอิลิมิเนชั่นเรทแล้วก็พอยท์เรทจุฑาทิพย์มณีพันธ์ได้อันดับคะแนนรวมที่12นะครับนี่คือเรื่องของนักกีฬาเอเชียนเกมส์ของเรานะส่วนบิวพลพลบุญสอนนะครับยอดลมกลของไทยเจ้าของ2เหรียญทอง100เมตรและ200เมตรในกีฬาเอเชียนเกมส์นะครับแล้วก็ทำลายสถิติหมดเลยนะตั้งสถิติเอเชียนเกมส์สถิติเอเชียด้วยนะครับได้รับการยกย่องนะเป็นนักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือว่า MVP ในเอเชียนเกมส์คราวนี้นะครับหลังจากที่ทำลายสถิติ100เมตร 9.90 วินาที200เมตร 19.88 วินาทีนะครับแล้วก็200เมตรเนี่ยทำลายสถิติเอเชียด้วยนะครับแล้วก็ยังได้เหรียญเงินในวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรนะครับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จะมอบรางวัล MVP ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงในทุกเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับบิวพุทธพลบุญสอนทำลายสถิตินะครับ 9.90 ใน400เมตรแล้วก็ 19.88 ใน200เมตรนะครับเป็นสถิติเอเชียนะครับก็ได้เงินเหรียญเงินจาก4คูณ100เมตรผสมด้วยนะครับก็ได้รางวัลโดยพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่4ตุลาคมนะครับซึ่ง OCA จะดูแลค่าใช้จ่ายให้พุทธพลเดินทางไปรับรางวัลด้วยตัวเองแต่ถ้าหากไม่สามารถไปรับรางวัลได้จะมีผู้รับแทนเงินรางวัลที่จะได้นะครับคือ 25,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ830,000 บาทนะครับซึ่งบิวพลบุญสอนเนี่ยจะเป็นนักกีฬาไทยคนไทยแล้วก็คนอาเซียนคนแรกที่ได้รางวัลนี้นะครับแล้วก็เป็นนักกรีฑาคนที่2ที่ได้รับรางวัลนะหลังจากที่มีการแจกกันมาตั้งแต่ปี1998นะที่ไทยตอนนั้นคนที่ได้เป็นนักกีฬาระยะสั้นที่วิ่งจากญี่ปุ่นนะไคจิโอโตะคนนี้เคยวิ่งต่ำกว่า10ตอนวิ่ง100เมตรนะไคจิโอโตะนักวิ่งระยะสั้นของญี่ปุ่นนะครับนี่แจ้งให้ทราบนะครับคุณผู้ฟังครับมาดูเหรียญรางวัลสรุปเหรียญกันหน่อยนะครับตอนนี้จีนเนี่ย162นะครับแล้วก็162ทอง81เงิน73ทองแดงนะครับ316เหรียญนะครับญี่ปุ่นนะครับ71ทอง83เงิน85ทองแดง239เหรียญนะครับเกาหลีใต้33ทอง39เงิน62ทองแดง134เหรียญนะครับที่4อุซเบกิสถานนะครับ20ทอง23เงิน22ทองแดง65เหรียญนะครับอินเดียขยับมานะครับอยู่ที่5แซงไทยครับ12เหรียญทอง25เหรียญเงินขออภัยนะอินเดีย16เหรียญทอง25เหรียญเงิน35ทองแดง76เหรียญนะครับอิหร่านก็แซงไทยขึ้นมา15เหรียญทองเท่ากับไทยเลยนะครับแต่เขามี17เหรียญเงินแล้วก็13เหรียญทองแดงรวม45เหรียญนะครับไทยอยู่ที่7ครับ15ทอง11เงินแล้ว17ทองแดง43เหรียญนะครับโดยมีคาซัคสถานนะ12ทองบาเรน11ทองมาเลเซีย9ทองครับมาเลเซียได้จากจักรยานเยอะมากนะจักรยานลู่นะครับ11ทองแล้วนะฮ่องกง7ทองแล้วก็เกาหลีเหนือนะ7ทองสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์7ทองนี่คร่าวๆนะครับอินโดนีเซียเพื่อนบ้านย่านอาเซียน5เหรียญทองอ่ะนะนี่แจ้งให้กับคุณฟังได้รับทราบกันนะครับเวียดนามไม่ได้เก่งในเอเชียนเกมนะเวียดนามแข่งมาได้แค่2เหรียญทองเองนะเท่ากับสิงคโปร์อ่ะนะครับนี่แจ้งให้ทราบนี่เอเชียนเกมแล้วก็หวังว่าเราจะมีเหรียญขยับมากขึ้นนะทั้งเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงเรา คาดหวังตอนนี้เป้าเหรียญทองเราตามเป้าแล้วนะ15เหรียญทองนะครับนะวันต่อไปอาจจะมีขยับให้เราได้อีกนะครับนี่คือเรื่องของเอเชียนเกมพักไว้แค่นี้ก่อนเอเชียนเกมไปดูกีฬาอื่นๆกันบ้างนะครับฟุตบอลไทยนะลงแข่งขันกับฟิลิปปินส์ในการแข่งขัน FIFA อาเซียนครับนะนัดสุดท้ายถึงแม้ว่าไทยจะเข้ารอบไปเข้าไปชิงแชมป์เลิศกับอินโดนีเซียแล้วนะครับแต่ว่าเราแข่งขันให้ครบตามโปรแกรมนะฮะวันนี้แข่งกับฟิลิปปินส์สนามก่อนแข่งขันฝนตกนะแล้วก็เราเสียประตูเร็วนะให้กับฟิลิปปินส์นะครับในนาทีที่3เองมั้งนะแต่ว่าเราก็ตีเสมอจากครึ่งหลังอ่ะอีกลาสันหล่นนะนาทีที่55นะครับแต่ว่าบียอนมาตินคริสเตนเซ่นนะครับที่ยิงประตูแรกให้กับฟิลิปปินส์น่ะเขามายิงประตูย้ำชัยชนะให้ฟิลิปปินส์นะครับนาทีที่68ชนะไทย2ประตูต่อ1นะครับถึงแม้ว่าเราแพ้แต่ว่าวันนี้ทางด้านของหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเรานะครับนะอันโทนี่ฮัสซันนะก็ใช้การโรสเตชันนะใช้ผู้เล่นตัวสำรองลงมาบ้างนะหลายๆคนลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นพีระดนกีฬาฟิลาวัฒนะครับชัยพลอนันยอดสังวานวริชูทองกฤษณากาแมนจุนซับเบลนะครับธีรพัฒน์ปรือทองนะกำพลปฐมอคกุลผู้สาประตูนะครับเราจะชิงกับอินโดนีเซียนะครับในวันที่5ตุลาคมนะครับอินโดนีเซียนะเขาเป็นที่1ของกลุ่มนัดสุดท้ายเขาแย่งกับมาเลเซียอุตส่าห์ชนะใครนะผมจำได้ชนะลาวเหรอผมไม่แน่ใจนะครับชนะ 6-0 แต่อินโดนีเซียชนะต้องผลต่าง7ประตูขึ้นไปแล้วก็อินโดนีเซียทำได้นะชนะบังกลาเทศในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับ90+6 1ประตู90+7อีก1ประตูดูสิทดเวลาบาดเจ็บนาทีแล้วประตูชนะบังกลาเทศ9-2นะฮะอินโดนีเซียจะไปชิงแชมป์เลิศกับทีมชาติไทยในวันที่5ตุลาคมนี้นะครับนะส่วนการถ่ายทอดสดนะดาโซนนะครับนะทางแอปพลิเคชันในการดูสื่อกีฬานะครับของญี่ปุ่นนะนะก็เข้าไปดูนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะถ่ายทอดสดให้ชมกันนะครับจากฟุตบอลไปดูเรื่องของความเร็วนะไปที่ญี่ปุ่นนะครับไปเชียร์ก้องสมเกียรติจันทรานะนักบิดมือหนึ่งของไทยเลยแหละครับในโมโต GPซึ่งมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้รอบซ้อมนะครับ MotoGP ที่ญี่ปุ่นศึก MotoGP 2026สนามเจแปนิสกรังปรีนะครับซึ่งดวลการแข่งขันวันนี้วันแรกนะครับถึงวันที่4ตุลาคมนะครับวันนี้รอบซ้อมนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นสปินเรสนะฮะแล้วก็รอบจัดอันดับนะฮะแล้วก็เมนเรสก็คือวันที่4ตุลาคมนะฮะที่ Mobility Resort โมเตกิประเทศญี่ปุ่นนะฮะเราก็ติดตามเชียร์ก้องสมเกียรติจันทรานะครับนักบิดชาวไทยซึ่งได้รับความไว้วางใจจากโรงงาน Honda SRC Castron นะทีมโรงงาน Honda SRC Castron ลงขันนะภายใต้รถ Honda RC 213V หมายเลข15นะครับวันนี้มีการทดสอบนะก้องสมเกียรติจันทราก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับรถ MotoGP นะซึ่งเจ้าตัวก็เคยขับอยู่แล้วนะแต่ว่าหันไปขับทางด้านของ World Superbike มานะซึ่งขยับอันดับสูงสุดในซ้อมรอบแรกนะครับนะฮะอยู่ที่14เนี่ยคุณผู้ฟังนะฮะตามหลังผู้นำแค่ 1.1 วินาทีนะครับสัญญาณที่ดีนะครับต่อมาในรอบซ้อมวันในช่วงที่2เนี่ยนะก็ทำผลงานดีขึ้นอีกนะนะครับนะก้องสมเกียรติจันทราก็ตอนนี้จูนกับเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะให้เข้ากับตัวมากที่สุดนะครับส่วนน้องไม้คิวเกียรติศักดิ์สิงห์พงศ์นะครับนี่ดาวรุ่งของเราอีกคนหนึ่งนะครับจะลงแข่งขันโมโต3สังกัดทีมริวาโคสไนเปอร์ทีมนะครับหมายเลข85ก็ลงซ้อมครั้งแรกนะครับก็อยู่ที่23นะเวลาต่อรอบนะ1นาที 57.259 วินาทีตามหลังผู้นำ 1.5 วินาทีนะครับส่วนก้องสมกิจจันทราเนี่ย 1.45 วินาทีนะตามหลังผู้นำประมาณ1วินะครับเริ่มต้นสัญญาณที่ดีและเราได้เชียร์กันนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีการซ้อมรอบที่2นะจบไปแล้วนะครับพรุ่งนี้นะวันเสาร์สปินเรสรอเชียร์กันส่วนรอบเมนเรสนะครับนะเมนเรสก็ได้เชียร์นะครับตามเวลาในบ้านเราก็คือเที่ยงนะครับก็จะมีโมโต3ก่อน 9:00 นตามเวลาในบ้านเราโมโต2ก็10นาฬิกานะโมโต GP 12นาฬิกานะฮะทูวิชั่นนาวแล้วก็สปอร์ตทีวีเขาถ่ายทอดสดนะครับส่วนน้องของเราอีกคนนะนพพรุษพงษ์นะน้องอุ้มนะ Honda Racing Thailand ก็ส่งเข้าไปแข่งขันเหมือนกันนะครับนะในการแข่งขันรายการศึก Edemesi Moto 4 Asia Cup สนามที่3นะที่ทวินริงโมเดกิเหมือนกันนะครับทางด้านของ Honda Racing Thailand นะส่งนพพรุษพงษ์เข้าแข่งขันน้องอุ้มนะตอนนี้ก็ทดสอบการแข่งขันเรียบร้อยแล้วนะครับหมายเลข20นะซึ่งก่อนหน้านั้นลงแข่งขันทั้งเซปังมาเลเซียแล้วก็บุรีรัมย์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ คะแนนติดท็อป10อยู่ด้วยนะครับก็นี่คือการแข่งขันรายการที่เราได้เชียร์กันนะนักบิดของเราลงแข่งขันนะครับฟุตบอลเมื่อคืนต่างประเทศมีคู่ไหนบ้างเนเธอร์แลนด์นะเสมอกรีซ 2-2 นะฟานไดยิงด้วยมายิงกับลิเวอร์พูลด้วยนะฟานไดเนี่ยเสมอกัน 2-2 นะครับขณะที่โปรตุเกสชนะเดนมาร์ก 4-2 ครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็เยอรมันชนะแล้วเมื่อค่ำคืนนะรอยยิ้มของเจเกนครอปครับเอาชนะทางด้านของเซอร์เบีย 2-0 นะครับได้ยิ้มเลยทีเดียวผมก็ยิ้มด้วยนะครับวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ในวันลงกีฬาครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวันที่3กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเพิ่ม3เหรียญทองจากกีฬาเรือใบวอลเลย์บอลชายหาดและมวยสากลหญิงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3เวลา 12:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:54 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาของคณะมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดพิษณุโลกรวมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กุหลาบควีนสิริกิติ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกผนึกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลกพร้อมจิตอาสาระดมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์ดอกไม้ในพระนามาภิไธยเพื่อมอบให้แก่หน่วยงานราชการประชาชนทั่วไปและจิตอาสาได้นำไปใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้ในพระนามาภิไธยของพระองค์การรวมพลังครั้งนี้เกิดจากหัวใจที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าปนความปลาบปลื้มทุกคนต่างตั้งใจบรรจงพับตัดเย็บด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาภาครัฐและเอกชนบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับกำลังพลทหารจากจิตอาสา904สำนักพระราชวังกำลังพลจากกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติอาสาสมัครยุวกาชาติอาสาสมัครกาชาติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเจ้าหน้าที่มูลนิธิและศิลปินที่มีชื่อเสียงร่วมบรรจุสิ่งที่จัดเตรียมไว้วานนี้จำนวน 3,000 ชุด ลงในถุงยังชีพพระราชทานณอาคารรับรองพล1รอ.เพื่อนำไปส่งต่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆโดยมีสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมกับผู้รับและความเสียหายที่เกิดขึ้นตลอดจนผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้าอีกทั้งยังมีถุงสำหรับพระสงฆ์จำนวน150ถุงนางนฤมลล้อมทองกรรมการและรองเหรัญญิกเปิดเผยว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทั้งนี้ตั้งแต่เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมูลนิธิได้ส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติและทีมต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบทั้งในจังหวัดปราจีนบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีและพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกและจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติน
3: างสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ24ปีกระทรวงวัฒนธรรมจึงจัดพิธีทางศาสนาและพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรประจำปี2569พร้อมกล่าวว่าการขับเคลื่อนงานในปี2570จะมุ่งขับเคลื่อนนโยบายวัฒนธรรมเชื่อมอนาคตเปลี่ยนจากคุณค่าที่เรามีสู่โอกาสที่คนไทยได้รับ5มิติได้แก่เชื่อมอดีตวันนี้ให้มรดกวัฒนธรรมมีชีวิตเชื่อมวัฒนธรรมสู่ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมเชื่อมคนและชุมชนสร้างอาชีพและรายได้เชื่อมทาเลนต์ไทยขยายโอกาสสู่เวทีโลกและเชื่อมอนาคตด้วยการขับเคลื่อนผ่านฐานข้อมูลจริงผ่าน5โครงการสำคัญได้แก่เทิดทูนสถาบันหลักของชาติสร้างสังคมคุณธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชื่อมไทยกับโลกและบริหารองค์กรสมัยใหม่ผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกต่อยอดแคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินผลักดันพรบ.กลุ่มชาติพันธุ์ให้เกิดผลจริงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติสำหรับปีนี้มีผู้ได้รับมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นพร้อมมอบเกียรติบัตรประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี2568เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการร่วมมือกันอนุรักษ์ส่งเสริมและขับเคลื่อนงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลลงสู่อ่าวไทยพร้อมพร่องน้ำในคลองรับมือฝนระลอกใหม่
4: กรมชลประทานร่วมกับกรุงเทพมหานครปริมณฑลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างใกล้ชิดผ่านระบบคลองประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมโยงกับแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองชายทะเลเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยตามจังหวะน้ำขึ้นน้ำลงสำหรับการบริหารจัดการน้ำแบ่งออกเป็น3ส่วนโดยพื้นที่ตอนบนใช้สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตเร่งระบายและตัดยอดน้ำก่อนเข้ากรุงเทพมหานครพื้นที่ตอนกลางบริหารผ่านคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีดมพื้นที่ตอนล่างเร่งระบายผ่านสถานีสูบน้ำแนวคลองชายทะเลสถานีสูบน้ำชนหานพิจิตรสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิและประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งนี้กรมชลประทานระบุว่าปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังคือฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมในเขตเมืองซึ่งจะเข้าสู่ระบบระบายน้ำทันทีโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและริมตลิ่งจากการคาดการณ์สภาพอากาศช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางตั้งแต่นครสวรรค์ลงมากรมชลประทานจึงเร่งใช้ช่วงที่น้ำเหนือลดลงนี้ในการพร่องน้ำในระบบชลประทานเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมระบบระบายน้ำให้พร้อม จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยวางมาตรการด้านความปลอดภัยสูงสุด
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระบุว่าทางกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามความพร้อมในด้านความปลอดภัยไฟฟ้าและประปารวมถึงซักซ้อมแผนรองรับความเสี่ยงในทุกมิติตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกซึ่งลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 15,000 คนโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งยกเลิกการเดินทางสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
6: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้น
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเตรียมรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อใช้เวทีระดับโลกในการสร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569เชิดชูนวัตกรและองค์กรไทยสนับสนุนผลงานสู่การใช้จริงสร้างมูลค่าสู่ตลาดโลก
7: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569ณโรงแรมดุสิตธานีซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA โดยมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมในฐานะอนุกรรมการตัดสินรางวัลซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อเทิดเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในฐานะพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยพร้อมเชิดชูเกียรตินวัตกรและองค์กรสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าต่อประเทศทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ระบุว่ารัฐบาลมุ่งมั่นต่อยอดผลงานนวัตกรรมไทยให้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและแข่งขันได้ในระดับโลกผ่านระบบบัญชีนวัตกรรมไทยพร้อมส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยร่วมลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านการแพทย์และชีวภาพตลอดจนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ที่พึ่งพาเทคโนโลยีของตนเอง
8: ผมชื่นชมทุกท่านจริงๆนะครับว่าวันนี้ท่านยืนขึ้นมาด้วยลำแข้งของตัวเองในสิ่งหนึ่งสิ่งที่รัฐบาลไทยสิ่งที่พวกเราจะให้ได้ตอนนี้ก็คือรางวัลแต่ก็ไม่ได้จบที่รางวัลแต่ท่านจะเห็นความมุ่งมั่นว่าพวกเราปัจจุบันกำลังทำบางอย่างให้ท่านอยู่และท่านก็คือเลกาซีที่ทำให้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรแล้ววันนี้เราจะพยายามที่จะไปข้างหน้าด้วยการสร้างนิวโกลด์เอนจินให้กับประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยถ้าเราจะรอ10กว่าปีเพื่อที่จะเป็นประเทศรายได้สูงเราสามารถทำให้เร็วกว่านั้นได้ถ้าเรามีกองทัพนวัตกรรมที่สามารถทำได้เนี่ยได้เชิงลึกและทุกหน่วยงานที่มาทำงานร่วมกันเป้าหมายสูงสุดของนวัตกรรมคือการใช้ประโยชน์กับมนุษย์กับคนซึ่งอาจจะไม่ใช่คนไทยแต่เป็นคนที่เดือดร้อนนี่คือเพลงที่สำคัญจริงๆ
7: ด้านนางสาวกฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการ NIA เปิดเผยว่าการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติก้าวเข้าสู่ปีที่22โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผลงานเข้าร่วมกว่า 6,700 ผลงานและได้รับการเชิดชูเกียรติกว่า370ผลงานสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมคิดเป็นมูลค่ากว่า 138,000 ล้านบาท นิตยาคุณสิมรายงาน
1: การประชุม JC ไทยลาวครั้งที่23ประสบผลสำเร็จทั้งสองประเทศพร้อมร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติน
9: ายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยลาวหรือ JC ครั้งที่23ณสปป.ลาวว่าการประชุมในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างน่าพึงพอใจมากสะท้อนถึงภาพรวมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสองประเทศและความคืบหน้าของข้อตกลงต่างๆที่มีร่วมกันอย่างครอบคลุมทุกด้านสอดคล้องกับนโยบายหลักของไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศบนพื้นฐานของความมั่นคงความก้าวหน้าที่มีร่วมกันรวมถึงแนวทางการดำเนินการของทั้งสองประเทศที่จะต้องทำงานร่วมกันให้เข้มข้นมากขึ้นในการพัฒนาชายแดนให้มีความมั่นคงและก้าวหน้าเพื่อรับมือกับปัญหาและความท้าทายต่างๆทั้งเรื่องยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นต้นส่วนการปักปันเขตแดนระหว่างกันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า90%ทั้งยังมีการพัฒนาความเชื่อมโยงในด้านโลจิสติกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6เชียงแมนหลวงพระบางซึ่งไทยก็พร้อมจะสนับสนุนอย่างเต็มที่รวมถึงลดกฎระเบียบเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในด้านพิธีการศุลกากร
10: เขาเรียกว่าเป็นการประชุมที่ประสบผลสำเร็จแล้วผมคิดว่ามันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนบ้านผมคิดว่าสำคัญคือเราต้องมองไปข้างหน้าด้วยคือเราทำยังไงให้ชายแดนของเราเนี่ยมีความมั่นคงมีความสงบมีความก้าวหน้าน
9: อกจากนี้นายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าความเชื่อมโยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจะส่งเสริมให้การค้าการลงทุนและการดำเนินการอื่นๆเกิดความคล่องตัวมากขึ้นด้วยและความร่วมมือที่สำคัญในอนาคตคือความร่วมมือด้านพลังงานเนื่องจากสปป.ลาวเป็นแหล่งผลิตพลังงานที่สำคัญสำหรับไทยและสิงคโปร์และเชื่อว่าในอนาคตสปป.ลาวจะมีขีดความสามารถในด้านพลังงานสะอาดมากขึ้นซึ่งไทยและลาวจะมีความร่วมมือในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
11: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 20:18 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลตรีตูกีอัลมอกีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่กล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสถานีจ่ายไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองบานิดะทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่29 กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นการก่อการร้ายที่มุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนขณะที่กระทรวงการต่างประเทศตุรกีออกแถลงการประณามกลุ่มกบฏฮูตีที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีเมืองมาดินะซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ในประเทศซาอุดีอาระเบียพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่ออธิปไตยและความมั่นคงของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเครื่องบินขับไล่ F-16 V-Block 70รุ่นใหม่จำนวน2ลำของสหรัฐจากทั้งหมด66ลำที่อนุมัติการขายให้กับไต้หวันเมื่อปี2562ถูกส่งมอบถึงฐานทัพอากาศจื้อหางในเมืองไถตงทางชายฝั่งตะวันออกของไต้หวันแล้วในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางความล่าช้าในการสั่งซื้อยุทโธปกรณ์จากสหรัฐและความกังวลเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของสหรัฐในการขายอาวุธแม้ว่าสหรัฐจะยืนยันถึงนโยบายที่มีต่อไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายเวลลิงตันคูรัฐมนตรีกลาโหมของไต้หวันกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่อาคารรัฐสภาในกรุงไทเปของไต้หวันที่ยืนยันว่าจะมีเครื่องบินขับไล่ F-16 เข้ามาอีกในเร็วๆนี้โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมและเน้นย้ำว่าจะไม่ใช่แค่การส่งมอบเครื่องบินขับไล่2ลำภายในสิ้นปีนี้เท่านั้น นางซาเมนธาเบอร์เจสหัวหน้าฝ่ายสภาพภูมิอากาศของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางของยุโรปรายงานว่าปี2569ถือเป็นปีที่เผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงและขยายวงกว้างครอบคลุมหลายพื้นที่ทั่วทวีปยุโรปและหลายประเทศซึ่งมีอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์ส่งผลให้พื้นที่กว่าร้อยละ52ของยุโรปเผชิญภาวะความเครียดจากความร้อนรุนแรงรวมถึงมีผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติหลายหมื่นคนด้านสำนักงานติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรประบุว่าในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมายังส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำลดลงต่ำที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติในปี2535ซึ่งส่งผลให้การขนส่งสินค้าต้องหยุดชะงักสร้างแรงกดดันต่อระบบชลประทานการระบายความร้อนของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์และการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบชิงชนะเลิศธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพิชยากรก้องพบสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเซียซินยี่กับหยานสู้คู่มือวางอันดับ2ของรายการจากจีน2-1เซต21-17 13-21 และ15-8 คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองแรกในรอบ28ปีของวอลเลย์บอลชายหาดหญิงในเอเชียนเกมหลังเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกมครั้งที่13ที่กรุงเทพมหานครในปี1998ด้านการแข่งขันเรือใบอิลค่าซิกหญิงโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ทำคะแนนเข้ามาเป็นอันดับที่1คว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาสิงคโปร์และเหรียญทองแดงเป็นของนักกีฬาอินเดียนอกจากนี้เหรียญทองของเธอยังเป็นตั๋วสู่การผ่านเข้าไปเล่นโอลิมปิกเกมที่ลอสแองเจลิสในปี2028อีกด้วยมวยสากลรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศนันนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะปังโชมีจากเกาหลีเหนือ 4-1 เสียงคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักชกหญิงไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองมวยสากลหญิงในศึกเอเชียนเกมอีกด้วยยูจิตสูรุ่นน้ำหนักไม่เกิน52กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงนุชนาธสิงห์ฉลาดสู้สุดใจก่อนเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลีย 4-2 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงพัชรกันพูนเกิดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในรอบแรกเอาชนะนักกีฬาจากมาเลเซีย 2-0 ยกต่อมาในรอบก่อนรองชนะเลิศเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลีย 2-0 ยกเช่นเดียวกันจากนั้นในรอบรองชนะเลิศพัชรกันต้านความแข็งแกร่งของหมาจิงเย่จอมเตะจากจีนไม่ไหวแพ้ไป 0-2 ยกคว้าเหรียญทองแดงมาครองด้านรุ่นน้ำหนัก67กิโลกรัมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศสสิการทองจันแพ้ให้กับอาโซดาโซบีโจโนวาจากอุซเบกิสถาน 1-2 ยกตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนอกจากนี้ยังมีจอมเตะไทยลงสนามอีก2รุ่นโดยในรุ่น58กิโลกรัมชายรอบแรกศิรวิทย์มหมัดแพ้อันฮยังชิกจากเกาหลีใต้0-2 ยกส่วนในรุ่น80กิโลกรัมชายรอบแรกกฤตยศพร้อมปัจจุแพ้จอมเตะจากคาซัคสถาน0-2 ยกตกรอบแรกเช่นเดียวกันตะกร้อทีม4คนหญิงรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอินโดนีเซีย2เซตรวด 15-9 และ 15-4 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับเวียดนามในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 น.วอลเลย์บอลชายรอบจัดอันดับ 5-8 ทีมนักตบหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติกาตาร์3-1 เซต25-20 25-19 21-25 และ25-21ผ่านเข้าไปชิงอันดับ5กับอินเดียในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น.สำหรับเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว15เหรียญทอง11เหรียญเงินและ17เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1จีน160เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น69เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระผู้โดยสารของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ากรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อนักกีฬาที่เสร็จสิ้นภารกิจจากการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและเดินทางกลับถึงประเทศไทยในเรื่องนี้ได้พูดคุยกับนักกีฬาก่อนเดินทางกลับประเทศไทยแล้วโดยให้นำสิ่งของที่สำคัญติดตัวไว้ไม่ต้องโหลดเข้าใต้ท้องเครื่องส่วนสัมภาระที่เหลือจะดำเนินการจัดส่งไปยังภูมิลำเนาของนักกีฬาในภายหลัง
14: เราก็ได้ประสานนะครับว่าถ้าเกิดใครไม่รีบ ก็เดี๋ยวส่งกลับไปที่บ้านดีกว่าก็แนะนำตั้งแต่ขึ้นเครื่องที่ญี่ปุ่นนาโกย่าหรือว่าขึ้นจากโตเกียวแล้วครับว่าสัมภาระไหนที่สำคัญแคริออนขึ้นเลยครับของใช้จำเป็นที่ลงปุ๊บจะต้องใช้หรือว่าของที่เราจำเป็นเนี่ยเอาติดตัวไว้แล้วขึ้นเครื่องส่วนอะไรที่เสื้อผ้าที่ยังไม่รีบใช้สัมภาระอะไรที่ไม่รีบใช้มากก็สามารถโหลดเพราะว่าเรารู้ครับว่าโหลดแล้วมันก็อาจจะต้องรอนาน
13: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการจ่ายเงินรางวัลอัดฉีดแก่นักกีฬาหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันในวันที่4ตุลาคมนี้จะมีการจัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาโดยคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันปูดิพันสอนการรายงาน
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
15: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตแต่มากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม
16: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

พลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น. ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะพบกันเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ได้เปิดพื้นที่ของการประกวดเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองนะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองและเป็นการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในค่ำคืนนี้นะคะเรื่องที่เราได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเป็นตอนที่มีชื่อว่าการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าประพันธ์โดยชิรากรคำคุณและเช่นเคยนะคะได้คุณมุทิตาอิทธิพลเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมให้เรารับฟังกันทางวิทยุค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ทึบลอยฟุ้งเหนือเศษปะทะสีแดงฉานหอบกลิ่นดินประสิวเข้มข้นโชยเข้าจมูกเมื่อยืนรอมาตรงหน้าบันไดขึ้นศาลเจ้ามองดูชายชุดขาวแขวนพวงประทัดบนลำไม้ไผ่ปักหลักเรียงรายข้างลานพิธีคิวทงรอบศาลเจ้าสะบัดเงากลางแดดเที่ยงประทัดนับหมื่นนัดผูกร้อยเป็นสายมองดูคล้ายกระดูกสันหลังแขวนห้อยระยงระยางชายชุดขาวจุดไฟปลายชนวนก่อนเสียงปืนปึงปังดังแสบแก้วหูเหมยแงนมองปลายยอดไม้ไผ่ประทัดนัดสุดท้ายระเบิดสะเทือนเลื่อนลั่นปลุกอาการปวดแปลบกลางหลังเจ็บร้าวจนถึงโคนขาหญิงสาวหลับตาขบกลำแน่นอยากจะถอยกระดูกสันหลังของตัวเองไปแขวนบนนั้นแล้วก็ระเบิดมันทิ้งให้สิ้นเรื่องสิ้นราวเทศกาลถือศีลกินผักปีนี้บรรยากาศคึกคักผู้คนเกือบทั้งเกาะนุ่งห่มศรัทธาด้วยชุดขาวหอบหิ้วเครื่องเส้นไหว้กระดาษเงินกระดาษทองธูปเทียนหมุนเวียนเข้ามากราบสักการะเทพเทวดาในศาลเจ้ากันอย่างล้นหลามเสร็จจากไหว้เจ้าอาม่าเดินกระย่องกระแย่งมาถึงเชิงบันไดหันหน้าเข้าศาลเจ้าหยุดยืนพนมมือสวดขอพรขมุบขมิบหน้ากระถางธูปยักษ์เหมยอ่านปากถอดคำรวดเร็วในใจขอให้เจ้าคุ้มครองช่วยปัดเป่าโรคภัยแล้วก็ดลบันดาลให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขด้วยเถิดทุกครั้งที่มาไหว้เจ้าเหมยจะได้ยินคำขอพรประโยคนี้พร้อมรอยอิ่มเอิบแต้มประดับใบหน้าของอาม่าซึ่งเชื่อว่าประโยคดังกล่าวน่าจะเป็นคำขอพรประจำตัวของใครหลายคนที่นี่เช่นกันคลื่นมนุษย์คลาคล่ำเต็มท้องถนนมองดูคล้ายแม่น้ำสีขาวทอดยาวสุดตาบนทางเท้าฝั่งตรงข้ามร่างเงาดำยืนปะปนกับผู้คนชุดขาววูบไหวอยู่ในม่านแดดเหมยกระพริบตาถี่ก่อนเพ่งจ้องอีกครั้งคราวนี้ไม่พบความผิดแปลกใดๆนอกจากชาวบ้านกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไหว้เจ้าแล้วก็ชมความงามของเมืองเก่าหญิงสาวเขย่าคอเสื้อและอากาศอ้าววันนี้จะมีพิธีส่งพระที่ปลายแหลมทางทิศใต้ของเกาะคืนสุดท้ายของเทศกาลสำคัญห่วงเวลาที่เจ้าลงมาจากสวรรค์9 วันเพื่อปัดเป่าเคราะห์ให้กับผู้คน

วันนี้ภารกิจขององค์เจ้าคงหนักหน่วงน่าดูเมยนิ่งคิดขณะมือมองคลื่นมนุษย์หลั่งไหลพยายามขยับยืดแผ่นหลังสลัดไล่อาการปวดไม่ทันสังเกตว่าอาม่ายืนอยู่ข้างๆตั้งแต่เมื่อไหร่เที่ยงแล้วจะซื้ออะไรไปกินที่บ้านไหมอาม่าถามเมยยิ้มกลิ่มทั้งที่ยังปวดหลังอยากกินข้าวหมูกรอบอ่ะป่าแกนี่นะอาม่าเสียงเขียวพร้อมสวนให้พรเล็กน้อยทั้งที่รู้ว่าหลานสาวหมายถึงบรรดาหมูกรอบเจเป็ดย่างสีอิ้วเจปลาอินทรีแดดเดียวเจแล้วก็อีกสารพัดที่แม่ค้าการันตีว่าเจ 100% แล้วเนี่ยจะไม่ไหว้เจ้าแน่นะอาม่าถามย้ำเหมยสันศีรษะแทนคำตอบถ้างั้นก็ตามใจฝ่ายผู้สูงวัยไม่รับเร้าขยับสวมรองเท้าก่อนเดินไปที่ประตูทางออกเสียงกลองรัวตึงตังดังมาแต่ไกลอาม่าเอื้อมมือจับแขนเหมยเพื่อส่งตัวส่วนมือขวาปักไม้เท้าลงบนพื้นค่อยๆก้าวเดินช้าๆฝ่าฝูงชนผ่านร้านอาหารเจเรียงรายขณะที่เหมย

ก่อนหากไม่ดีขึ้นค่อยพิจารณาเรื่องผ่าตัดเป็นนั้นว่าเหมยได้ฉลองวัยเบญจเพสด้วยการนอนพักยาวแล้วก็พับเก็บแผนการย้ายบ้านสุกกลับเข้าลิ้นชักแบบไม่มีกำหนดกับข้าวเจเรียงรายเต็มโต๊ะครัวเหมยคีบเส้นบะหมี่ผัดให้อาม่าก่อนที่จะลงมือกับสำรับตรงหน้ากลิ่นกำยานโชยชายทั่วทั้งบ้านอาบคลุมรูปถ่ายขาวดำของม้าที่วางอยู่บนหิ้งส่วนป้ายังคลุกอยู่กับงานพิธีกรรมแล้วก็การดูแลองค์ประทับทรงที่ศาลเจ้าเหมือนเคยกว่าจะกลับก็คงดึกดื่นถึงเทศกาลกินผ่านทีไรป้าเหมือนกับบุคคลหายสาบสูญแม้ว่าบ้านกับศาลเจ้าจะอยู่เยื้องกันแค่ไม่กี่ช่วงตึกแต่ก็เหมือนไกลกันคนละฟากเกาะสิ่งเดียวที่ทำให้เหมยรับรู้ถึงการมีอยู่ของป้าก็คือเสียงขยับกลอนประตูหน้าบ้านตอนเช้ามืดแล้วก็หลังสองยามของทุกๆวันหลายครั้งเหมยนึกอยากไปเป็นองค์ประทับทรงที่ศาลเจ้าดูบ้างเผื่อว่าจะได้อยู่ในความสนใจของป้าแดดบ่ายย้อมดอกโป๊ยเซียนสีจัดจ้านอาการปวดหลังเริ่มคลายลงเหมยนั่งสองมือชันคางริมระเบียงมองดูขบวนแห่พระยาวเหยียดซึ่งกำลังทยอยกลับศาลเจ้าอากาศยังคงร้อนอบอ้าวแนวขบวนเริ่มไม่เป็นระเบียบพี่เลี้ยงวิ่งตามองค์ประทับทรงฝุ่นตลบเด็กหนุ่มๆหามเกี้ยวองค์พระตะลุยฝ่าดงประทัดราวกับอยู่ในสมรภูมิท่ามกลางบ้านควันหนาทึบป้าเดินรั้งท้ายพร้อมกลุ่มกรรมการศาลเจ้าแววตามุ่งมั่นส่องประกายไม่แพ้ชุดขาวเจิดจ้าก่อนหักเลี้ยวมุมถนนเงาดำผุดโผล่แฝงตัวปะปนกับผู้คนสองฝากข้างเหมยถอนใจนึกย้อนถึงปีที่ตัวเองเลิกไหว้เจ้าเป็นปีเดียวกับที่เงาดำเริ่มปรากฏตัวกว่า2ปีแล้วที่เธอตัดสินใจเปลี่ยนขั้วศรัทธานับจากปีนั้นเป็นต้นมาป้าก็แทบไม่ปริปากคุยกับเธอ

มีคนร้องเรียนเรื่องเสียงประทัดดังหนวกหูว่ากันว่าพวกเขามาจากเขตเมืองใหญ่ขมับป้วนเปี้ยนใกล้ศาลเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้รู้แต่ว่าทันทีที่มีเสียงดังพวกนี้จะโผล่มาเหมือนลมหอบเดือดร้อนกรรมการศาลเจ้าต้องมาเจรจาพูดคุยนับแต่การท่องเที่ยวเฟื่องฟูใครๆก็แห่มาที่เกาะ นี้เขตเมืองใหม่ผุดยึดชายหาดฟากทิศเหนือขยายพื้นที่เติบโตชั่วพริบตาเพียงไม่กี่ปีแพปลาพัฒนาเป็นท่าเรือยอทยกปลอดกายร่างเป็นโดรนบิลวันวัฒนธรรมใหม่ขับเคลื่อนหนุ่มสาวให้เดินทางออกจากเมืองเก่าเหมยเองก็เป็นหนึ่งในนั้นบางวันถึงขนาดขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวไปเที่ยวมาสองฟากเกาะเขตเมืองใหม่กลายเป็นดินแดนเสรีที่เปิดรับกระแสของโลกทั้งใบเงาดำปรากฏตัวขึ้นที่นั่นพวกมันกระจายเกลื่อนเวื้องอ่าวและริมถนนวูบวาบบนเก้าอี้หน้าร้านกาแฟสมัยใหม่พูดคุยกับใครต่อใครด้วยสับแสงรู้ว่าด้วยเรื่องของการตื่นรู้เมื่อสังเกตเห็นผู้คนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันไม่เว้นแม้แต่ตัวเองเพื่อนหลายคนเลือกปักหลักอยู่ที่นั่นถาวรลาขาดย่านเมืองเก่าบางคนเริ่มฉุนเฉียวเกี่ยวกับการรื้อสร้างบ้างถึงกับประกาศกล้าว่าจะปฏิวัติวัฒนธรรมทั่วทั้งเกาะเมยไม่เข้าใจเรื่องพวกนั้นหรอกแค่ชอบที่นั่นเขตเมืองใหม่ใครๆก็มีตัวตนทุกคนต่างโลดแล่นอยู่ในโลกแห่งเสรีภาพอันหอมหวานนานวันเข้ารากเหง้าเก่า

ึงไม่ใช่สิ่งจำเป็นอีกต่อไปโดยไม่รู้ตัวเหมยเริ่มเปลี่ยนถ่ายเคลื่อนย้ายตัวตนกระทั่งกลายเป็นคนของเมืองใหม่โดยสมบูรณ์แผนการย้ายบ้านเริ่มขึ้นตอนนั้นในวันที่หญิงสาวย่ำเท้าขยี้ฟองคลื่นกลางแดดจัดตัดสินใจมั่นหมอว่าจะเลิกนับถือองค์เจ้า

าดเรื่องเสียงประทัดยังตกลงกันไม่ได้จนตำรวจต้องมาไกล่เกลี่ยถึงศาลเจ้าทั้งหมดจึงยอมแยกย้ายกลุ่มผู้ร้องเรียนทยอยเดินทางกลับยังไม่ทันก้าวพ้นเชิงบันไดประทัดยักษ์ลอยโค้งข้ามกำแพงเข้ามาเสียงระเบิดดังสะเทือนถึงท้ายตลาดเด็กน้อยคนหนึ่งล้มลงแผดร้องสุดเสียงเลือดไหลซิบกลางหน้าผากคนบนศาลเจ้าวิ่งครูเข้ามาหามือประทัดชายหนุ่มสวมเสื้อฮาวายสีแป้นโกยแนบกระโดดขึ้นรถจอดซึ่งจอดรออยู่ริมถนนสติ๊กเกอร์ข้อความโนก๊อตติดราบนกระจกฟิล์มกลองแสงฉาบทึบจนมองไม่เห็นเงาดำหลังพวงมาลัยพริบตารถยนต์ออกตัวพุ่งไปข้างหน้าทั้งที่ประตูยังปิดไม่สนิททิ้งฝุ่นคลุ้งไว้ให้กลุ่มคนชุดขาวพวกสารเลวไม่นับถือก็ให้เกียรติกันบ้างเสียงกล้าวของใครบางคนตะโกนไล่หลังรถคันนั้นเนยช่วยอาม่าคัดผลไม้ใส่ตะกร้าอยู่ที่โต๊ะหินอ่อนหน้าบ้านสายตาจับจ้องกับเหตุวุ่นวายบนถนนซึ่งจะว่าไปนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของการก่อความรุนแรงอาม่านั่งเลือกผลส้มสีหน้าสงบนิ่งไม่ตื่นเต้นกับเรื่องราวใดๆความขุ่นเคืองยังคงลอยมาจากอีกฟากถนนโดยเฉพาะกลุ่มคนสูงวัยซึ่งกำลังโกรธจัดพวกเมืองใหม่โผล่มาทีไรมีแต่คนเดือดร้อนเสียงกลหล่นจากปากชายคนหนึ่งที่เหลือในกลุ่มบางก็คว้างผ้าโพกหัวลงพื้นบางก็กระฟัดกระเฟียดเดินกลับสันเจ้าและบางก็จงใจโยนสายตาทิ้งมาทางเหมยพ่วงตามไปด้วยเสียงโวยวายแจ้งความจับมันให้หมดเลยก็ดีแถวนี้จะได้สะอาดขึ้นบ้างทำตัวเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างศาลเจ้าอยู่มาก่อนเป็นร้อยปีไม่เคยมีปัญหาอะไรเมื่อโยนผลส้มกระดำกระด่างเกียนเน่าลงในถังขยะไม่สนใจคำกระแนะกระแหนกระทั่งประโยคนึงลอยมาถึงแม้ไม่ดังมากแต่ก็ไม่เบาจนเกินได้ยินทำไมเคารพองค์เจ้าก็เก็บข้าวของออกจากที่นี่ไปซะเมื่อหยุดชะงักสองมือนิ่งค้างกลางอากาศอาการปวดแปลบร้าวลงต้นขาหญิงสาวหลับตาสูดลึกลมหายใจก่อนที่จะวางผลไม้ลงแล้วก็ลุกยืนประจันหน้าคนอีกฟากฝั่งเตรียมประกาศท้ารบเต็มที่เสียงกลองระรัวลอยแว่วมาแต่ไกลอย่าไปสนใจเลยอาม่ารีบตัดบทวางส้มลูกสวยลงในตะกร้าแรงเข้าใส่ก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นหรอกเสียงบ่อยวัยริมถนนเงียบลงอาม่าคว้าตะกร้าลุกขึ้นเดินเข้าบ้านเตรียมจัดเครื่องเส้นไหว้สำหรับพิธีส่งพระคืนนี้เมื่อยืนมองคนชุดขาวซึ่งกำลังทยอยเดินกลับสันเจ้าแม่เข้าใจว่าทำไมการเลือกจุดยืนที่ไม่ได้อยู่ฝากฝั่งเดียวกับพวกเขาจึงถูกตีตราว่าเป็นเรื่องผิดบาปทั้งที่เหมยรู้สึกว่ามันเป็นสิทธิ์ของตัวเองด้วยซ้ำในการเลือกหรือไม่เลือกวิถีทางใดตราบเท่าที่ไม่เดือดร้อนคนรอบข้างเรื่องหงุดหงิดพันทำให้หลังระบมเหมยถอนใจยาวพร้อมคำถามผุดพลายเต็มหัวเสียงกลองจากสันเจ้าค่อยๆแผ่วจางเงาดำกลางถนนวูบวาบเคลื่อนไหลก่อนที่จะเลือนลับหายไปในแสงสุดท้ายของวัน

หน้าบ้านผลิดอกสดใสเงาของพุ่มไม้ระยิบไหวในม่านแดดรอบตัวดูคล้ายโลกฝันถนนทอดยาวสู่สันเจ้าเงียบเหงาไร้ผู้คนเหมยนั่งบนเก้าอี้หินอ่อนเพียงลำพังกวาดตามองป้อยเซียนหลากสีที่เริ่มสลัดทิ้งใบแก่บนกระถางมือใครคนหนึ่งเอื้อมเด็ดดึงพุ่มดอกหลุดจากขั้วก่อนเดินมานั่งเคียงข้างเงาดำขยับตัวยกฝ่ามือขึ้นเพ่งพิจซากดอกไม้เนิ่นนานก่อนปล่อยทิ้งในอากาศแกตัดสินใจได้หรือยังเงาดำลึกลับทักทายด้วยคำถามโน้มศีรษะเข้ามาใกล้ดูเหมือนที่นี่จะไม่ใช่ที่ของแกอีกต่อไปแล้วเส้นแบ่งขีดชัดขึ้นทุกทีคงถึงเวลาขยับขยายย้ายฟาดเต็มตัวเหมยมองลึกเข้าไปใบหน้ากลวงเปล่าครุ่นคิดหนักหน่วงในใจแต่ถ้ามองในอีกมุมฉันว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมกับแกเท่าไหร่ผู้มาเยือนขยับท่าทีเกียจคร้านเปิดฉากอภิปรายยืดยาวทั้งที่แกเป็นคนของที่นี่เกิดแล้วก็เติบโตในเมืองนี้ใช้ชีวิตอยู่ในร่องทางที่ถูกจัดวางไว้แล้วแต่พอวันหนึ่งแกเริ่มแตกแถวเริ่มปฏิเสธสิ่งเดิมที่เคยมีมาที่เขาเรียกว่าอะไรนะศรัทธาแต่โบราณบรรทัดฐานดั้งเดิมทันทีที่แกเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านี้แกกลับถูกติดป้ายว่าเป็นพวกนักต่อต้านแกะดำเป็นคนแปลกแยกที่มักจะถูกกวาดไปกองรวมกันแล้วก็ขีดแบ่งว่าเป็นพวกเมืองใหม่ไร้รากแย่หน่อยตรงที่เส้นแบ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับแกแต่มันถูกขีดกาอยู่แทบทุกบ้านนานวันเข้าแกและคนอื่นๆก็เริ่มกลายเป็นซีกส่วนแปลกปลอมและลงเอยด้วยการถูกผลักสายให้ออกไปจากที่นี่แกมองเห็นข้อเท็จจริงนี้ใช่ไหมเหมยพยักหน้ารับไม่มีคำพูดออกจากปากเงาดำกระแอมไอก่อนรุกร่ายต่อแต่ว่าอะไรๆก็เปลี่ยนไปแล้วดูเหมือนแกและคนอื่นๆกำลังแข็งแรงขึ้นทุกทีแทนที่จะย้ายไปอยู่เมืองใหม่ฉันว่าถึงเวลาแล้วที่แกจะต้องเปลี่ยนจากผู้ถูกกระทำมาเป็นผู้ควบคุมที่นี่แทนแกเคยได้ยินใช่ไหมโลกกลับทิศเวลาอยู่ข้างแกแล้วนี่คือโอกาสที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งบนเกาะแห่งนี้ให้เป็นไปในแบบที่แกต้องการอย่าลืมว่าแกเป็นเจ้าของอนาคตได้เวลาล้างทุกอย่างให้หมดจดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ล้างทุกอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่เหมยทวนคำพูดเหมือนกำลังชั่งใจทิ้งสายตาไปทางสันเจ้าฉันยังไม่แน่ใจเรื่องนี้อย่างน้อยก็น่าจะฟังเสียงของคนที่นี่บ้างแกกำลังคิดถึงการฟังเสียงของคนอื่นเงาดำหัวเราะเย้ยหยันเสียงของคนตกยุคงมงายอยู่กับอัตตาไม่เห็นหรอว่าพวกนั้นปฏิบัติกับแกยังไงทำไมเคารพองค์เจ้าก่อนจากที่นี่ไปซะและเป็นไงสุดท้ายแกก็ต้องระเหตุออกไปจากเมืองนี้มองจากเหลี่ยมมุมไหนก็ไม่ต่างจากพระเดชการเลวทรามฉันไม่อยากใช้คำพูดแบบนี้แต่บางทีก็ต้องขับเคลื่อนกันด้วยการด่ามันเป็นสิทธิ์ของแกนี่ว่าสิทธิเสรีภาพที่แกควรใช้มันให้เต็มที่หมดเวลาประนีประนอมแล้วเอาล่ะทีนี้ตัดสินใจได้หรือยังล่ะผู้มาเยือนคาดคั้นคำตอบเหมยนิ่งเงียบมองฝ่าเปลวแดดไกลลิบเหมยเห็นอาม่านั่งอยู่หน้าประตูสันเจ้าอุ้มเด็กหญิงคนหนึ่งบนตักคล้ายทรงจำพร่าเรือนอาม่ายังสาวเหมือนในภาพถ่ายซีจางชี้ชวนเด็กหญิงดูทิวทงสะบัดไว้พร้อมรอยยิ้มฉายฉานเด็กน้อยมองเข้าไปในสันเจ้าด้วยสายตาระคนอยากรู้อยากเห็นและระแวดระวังก่อนยกสองมือแนบปิดใบหูกลิ่นดินประสิวครุ้งฉุนเสียงประทัดดังอื้ออึงจนเหมยสะดุ้งคลื่นความถี่บีดแหลมสะท้อนไปมาขณะที่ร่างเงาดำยืดขยายเหมือนความฝันผิดสัดส่วนสั่นไหวกระตุกวูบคล้ายภาพสัญญาณขาดช่วงก่อนเลือนลางจางระเหยหายไปในอากาศเมยผวาตื่นผุดลุกขึ้นนั่งทั้งห้องมืดมิด
หน้าจอโทรศัพท์บอกเวลา3 ทุ่มอาการปวดแปลบกลางหลังแล่นลงถึงปลายเท้าเจ็บจนน้ำตารื้นเสียงประทัดยังคงดังต่อเนื่องมาจากทางศาลเจ้าพร้อมกลองใหญ่ระรัวถี่เป็นสัญญาณเริ่มต้นพิธีตั้งขบวนส่งพระเหมยฝืนลุกขึ้นอาบน้ำล้างตัวเปิดฝักบัวแรงสุดชำระความขุ่นมัวที่หมักหมมมาตลอดทั้งวันเหลือก็แต่ภาพฝันเมื่อครู่ที่ยังผนึกแน่นแล้วก็คอยรบกวนเหมือนแมลงบินว่อนเต็มกะโหลกศีรษะท่าลังเลครู่หนึ่งขณะแต่งตัวก่อนที่จะตัดสินใจล้วงหยิบชุดขาวออกมาจากซอกตู้เหลือบมองนาฬิกาไม่ต้องเดาก็รู้ว่าตอนนี้อาม่าคงเตรียมตัวพร้อมนั่งรอเธออยู่ตรงเก้าอี้หินอ่อนหน้าบ้านแล้ว

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าประพันธ์โดยชิรากรคำคุณเรื่องราวยังไม่จบนะคะแต่สำหรับเวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ได้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในสัปดาห์หน้าวันจันทร์นะคะพบกันในช่วงเวลา 20:30 จนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ที่ฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: เร่งคูออนเร่งคูออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
7: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ประเมินวิกฤตน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: ผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ประเมินวิกฤตน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีสั่งคุมเข้มแผนระบายน้ำ
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีซึ่งปัจจุบันระดับน้ำยังคงท่วมขังสูงโดยได้หารือร่วมกับผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเพื่อประเมินศักยภาพและกำหนดมาตรการป้องกันพร้อมเน้นย้ำให้การเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่นิคมลงสู่ลำคลองและแม่น้ำบางปะกงต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการตรวจสอบตารางน้ำทะเลหนุนอย่างใกล้ชิดและต้องระมัดระวังอย่างสูงสุดไม่ให้เกิดผลกระทบซ้ำเติมชุมชนโดยรอบโอกาสนี้ได้ใช้รถบรรทุกทหารเข้ามอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่ข้างเคียงตลอดจนสั่งการให้ภาคอุตสาหกรรมเร่งทบทวนแผนรับมือวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจทำให้มีปริมาณฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: กรมชลประทานปรับแผนบริหารจัดการจราจรในระบบชลประทานของเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และขอให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมในพื้นที่
9: กรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการและจัดจราจรน้ำในระบบชลประทานอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมปริมาณน้ำและกระจายการระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ปัจจุบันการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และไม่ส่งผลกระทบต่อแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครขณะที่กรมชลประทานเร่งซ่องน้ำในระบบคลองและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่จึงขอให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่เป็นสำคัญติยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำเขตสะพานสูงและลาดกระบังพร่องน้ำคลองหลักเตรียมรับมือฝนวันที่5-8 ตุลาคมนี้พร้อมจะตั้งศูนย์ประสานงานในพื้นที่
10: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแผนรับมือสถานการณ์น้ำท่วมการบริหารจัดการขยะและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าจากการคาดการณ์ช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคม 2569 จะมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่น่ากังวลขณะนี้คลองหลักทั้ง4สายได้แก่คลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์มีแนวโน้มดีขึ้นโดยคลองประเวศบุรีรมย์ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งระบายน้ำเป็นพิเศษกรุงเทพมหานครจึงได้ปรับเพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนเป็น20เซนติเมตรขณะที่สถานการณ์น้ำเหนือและการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่ส่งผลกระทบเนื่องจากแนวคันกั้นน้ำยังสูงกว่าระดับน้ำเกิน1เมตรทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมในทุกสำนักงานเขตเพื่อสนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะเขตสะพานสูงบริเวณใต้คลองแสนแสบและเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อซิ่งจำนวน4ท่อพร้อมทำแนวคันกั้นน้ำคลอง1ป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเพื่อสูบน้ำลงคลองประเวศบุรีรมย์และกู้พื้นที่ชุมชนโดยรอบชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สวัสดีค่ะพบกับรายการสาระสารพันกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการสาระสารพันในวันนี้นะคะมีเรื่องราวจากกรมอนามัยมานำเสนอคุณผู้ฟังด้วยค่ะวันนี้อยากจะให้ความสำคัญกับเรื่องโรคไตเรื้อรังค่ะคุณผู้ฟังเรื่องโรคไตเรื้อรังนั้นนะคะเป็นปัญหาสาธารณสุขในระดับโลกเลยโดยรวมแล้วทั้งในประเทศไทยนะคะเนื่องจากเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรและควรมีการดำเนินของโรคไปสู่โรคไตรายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยดังนั้นค่ะในข้อมูลสถิตินะคะจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยก็พบว่าประเทศไทยนั้นมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังกว่าประมาณ8ล้านคนซึ่งจะต้องทำการฟอกเลือดและล้างไตทางช่องท้องซึ่งก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีซึ่งก็ทำให้เกิดการบั่นทอนคุณภาพชีวิตได้ซึ่งประชาชนนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคนะคะให้ลดอาหารรสจัดนะคะงดเติมเครื่องปรุงนะคะทั้งที่เรานะคะควรที่จะใส่ใจในเรื่องของไตแล้วก็ควบคุมอาหารอย่างเหมาะสมค่ะวันนี้ค่ะมินก็เลยนำเรื่องไตนะคะมาฝากคุณผู้ฟังว่าอยากให้เห็นความสำคัญของไตซึ่งไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายถั่วอยู่บริเวณบั้นเอวสองข้างใต้ต่อกระดูกซี่โครงและอยู่สองข้างของกระดูกสันหลังมีสีแดงเหมือนไตหมูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวประมาณ 11-12 เซนติเมตรหนักข้างละ150กรัมไตแต่ละข้างค่ะได้รับเลือดผ่านทางหลอดเลือดแดงใหญ่ซึ่งออกจากหัวใจเมื่อเลือดไหลผ่านไตจะมีการกรองผ่านหน่วยไตเล็กๆซึ่งอยู่ข้างละ1ล้านหน่วยค่ะไตเนี่ยค่ะทำหน้าที่ในการขับน้ำแล้วก็ของเสียออกจากเลือดออกนอกร่างกายทางท่อปัสสาวะควบคุมปริมาณน้ำแล้วก็เกลือแร่ควบคุมการทำงานของฮอร์โมนต่างๆในร่างกายที่ควบคุมความดันโลหิตมีการเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดแดงแล้วก็การดูดซึมแคลเซียมด้วยค่ะดังนั้นค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะหันมาใส่ใจนะคะในการรับประทานอาหารที่ลดการทำงานของไตชะลอการเสื่อมของไตนะคะแล้วก็ป้องกันการขาดสารอาหารด้วยและยังทำให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพดีแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะดังนั้นค่ะเรามาดูอาหารที่จะช่วยให้เรานั้นได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ไม่มีโซเดียมมากเกินไปช่วยรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายแล้วก็ไม่กินเค็มแบบนี้นะคะทำให้มินไปหาตำรับอาหารนะคะสำหรับการที่เราระมัดระวังเรื่องไตกันค่ะมีอาหารดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีทั้งเรื่องต้มยำเห็ดกุ้งสดนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยรับประทานอาหารที่มีทั้งเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดฟางเนี่ยจะช่วยรักษาระดับโพแทสเซียมในเลือดได้2ค่ะข้าวผัดเบญจรงค์ข้าวผัดเบญจรงค์นะคะก็สามารถที่จะช่วยเนี่ยให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็รักษาไตไปด้วยมีผัดเปรี้ยวหวานค่ะผัดมะเขือยาวนะคะก็สามารถที่จะเป็นอีกเมนูอาหาร1อย่างค่ะที่จะช่วยทำให้คุณผู้ฟังนั้นรักษาไตไปด้วยแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยขอฝากอีก2ชนิดค่ะก็คือแกงส้มผักรวมสดแกงส้มผักรวมกุ้งสดเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะรับประทานได้มีทั้งผักแต่ว่าเรื่องของน้ำซุปนั้นเราควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะเพื่อลดการได้โซเดียมที่สูงส่วนเมนูสุดท้ายค่ะยำเห็ดยำเห็ดนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งเมนูหนึ่งที่จะช่วยรักษาไตของคุณผู้ฟังได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับช่วงแรกวันนี้ก็อยากให้ทุกท่านนั้นได้ใส่ใจกับสุขภาพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเลือกรับประทานอาหารที่ทั้งบำรุงไตแล้วก็ได้สุขภาพด้วยค่ะสำหรับวันนี้ที่นำเรื่องไตมาพูดเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นได้เห็นถึง
กิจกรรมวันไตโลกที่จะมีการจัดขึ้นในทุกๆปีนะคะก็คือการคัดกรองป้องกันรู้ทันโรคไตใส่ใจรักโลกค่ะซึ่งกลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจแห่งสถาบันโรคทรงอกนั้นได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมวันไตโลกขึ้นประจำปี2569ค่ะภายใต้คำขวัญที่ชื่อว่าคัดกรองป้องกันรู้ทันโรคไตใส่ใจรักโลกซึ่งจะจัดในวันพุธที่12มีนาคมนี้นะคะเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาณลานกิจกรรมอาคาร8ชั้น1สถาบันโรคทรวงอกค่ะซึ่งภายในกิจกรรมค่ะทุกท่านจะได้รับรู้ถึงการเสวนาในหัวข้อรู้ทันโรคไตควรกินอย่างไรให้ดีต่อโรคค่ะจะมุ่งเน้นนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตและการเลือกบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีบริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาคัดกรองความเสี่ยงโรคไตด้วยท่านผู้ใดนะคะที่สนใจก็สามารถไปร่วมกิจกรรมนี้ได้ค่ะที่สถาบันโรคทรวงอกวันที่12มีนาคม2569ค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการสาระสารพันกันต่อค่ะ

0: จากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เบรกที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ผมก็จะนำเอาเรื่องราวข่าวสารที่น่ารู้จากรอบโลกเลยมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับในเบรกนี้นะครับผมก็มีเรื่องของงานวิจัยหรือว่าผลสำรวจล่าสุดที่สำรวจองค์กรต่างๆถึงคุณสมบัติต่างๆที่เขาต้องการจะได้จากเด็กจบใหม่หรือว่าคนทำงานรุ่นใหม่นะครับในยุคที่ AI เนี่ยมันสามารถที่จะทำงานซ้ำๆงานที่เด็กจูเนียร์เนี่ยสามารถทำได้ซึ่งการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยนะครับก็กำลังจะปรับเปลี่ยนโฉมหน้าของตลาดแรงงานทั่วโลกเลยอย่างเห็นได้ชัดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าทุกอย่างเนี่ยจะสามารถถูกแทนที่ได้ด้วยระบบ AI ไปซะทั้งหมดเพราะว่าจากผลสำรวจล่าสุดเนี่ยก็ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าผู้ประกอบการหรือว่านายจ้างในปัจจุบันเนี่ยเขากำลังมองหาบุคลากรที่มีความสามารถในทักษะ soft skill ต่างหากนะครับทักษะ soft skill เนี่ยก็หมายถึงทักษะในการตัดสินใจทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือว่าความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะที่ AI เนี่ยไม่สามารถมาแทนที่ได้นะครับโดยบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกอย่าง PwC เขาก็ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากประกาศรับสมัครงานมากกว่า 1,000 ล้านตำแหน่งจาก6ทวีปทั่วโลกก็ได้สะท้อนข้อเท็จจริงที่ชวนให้คิดนะครับว่าสิ่งที่นายจ้างเขากำลังมองหามากที่สุดในปัจจุบันนี้เนี่ยจากเด็กจบใหม่กลับเป็นทักษะดั้งเดิมของมนุษย์นั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์ความสามารถในการตัดสินใจและก็ภาวะผู้นำรวมไปถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือว่าการทำงานเป็นทีมนั่นเองนะครับเนื่องจากระบบ AI เนี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาแล้วก็รับช่วงต่อในส่วนของงานรูทีนหรือว่างานเอกสารซ้ำๆไปซ้ำหมดแล้วนะครับดังนั้นองค์กรธุรกิจต่างๆเนี่ยจึงหันมาเน้นให้คุณค่ากับสมรรถนะส่วนตัวหรือว่าทักษะดั้งเดิมของมนุษย์ที่ยากต่อการใช้ AI เข้ามาแทนที่ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าคุณลักษณะเหล่านี้เนี่ยนะครับกำลังมีความสำคัญเพิ่มมากยิ่งขึ้นในเกือบทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมเลยตั้งแต่กลุ่มเทคโนโลยีไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพเฉพาะทางนอกจากนี้แล้วรายงานก็ยังชี้ให้เห็นว่า AI เนี่ยได้แบ่งกลุ่มตลาดงานออกเป็น2มิติหลักๆนะครับมิติแรกก็คือกลุ่มตำแหน่งงานที่ใช้ AI เข้ามาเป็นผู้ช่วยเสริมประสิทธิภาพแต่ไม่ได้เข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์โดยตรงเช่นแพทย์รังสีวิทยาหรือว่าเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรส่วนมิติที่2ก็คือกลุ่มอาชีพที่เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยทลายกำแพงความยากทำให้ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยสามารถเข้ามาเริ่มงานและก็จัดการกับภารกิจที่ซับซ้อนได้ง่ายยิ่งขึ้นซึ่งจากรายงานของ PwC เนี่ยก็ไปสอดคล้องกับรายงานของ Future of Job Report ของ Economic Forum นะครับที่คาดการณ์ไว้ว่าภายในปี2030นี้เนี่ยทักษะในการทำงานของคนทำงานทั่วโลกกว่า 39% จะต้องมีการปรับเปลี่ยนและก็ยกระดับขึ้นโดยทักษะที่มีแนวโน้มที่จะติดโผความต้องการสูงสุดก็ได้แก่การคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ความยืดหยุ่นและก็ความทนทานแรงกดดันทางจิตใจในการทำงานหรือว่าทักษะ resilience นั่นเองนะครับซึ่งหากองค์กรธุรกิจที่มีการบูรณาการ AI เข้ากับระบบการทำงานอย่างพอเหมาะพอสมเนี่ยนะครับไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตของบริษัทเท่านั้นแต่ยังช่วยให้มีส่วนขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างตำแหน่งงานใหม่ๆได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับโดยผลสำรวจนี้ก็พบว่าบริษัทที่มีความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้ AI มีอัตราการจ้างงานที่เติบโตขึ้นกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับขณะที่กลุ่มบริษัทที่ยังไม่ได้เน้นการปรับใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็มีอัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นแค่30%เท่านั้นนั่นก็แสดงให้เห็นนะครับว่า AI เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มาทำให้การจ้างงานลดลงเลยหากแต่ทำให้การจ้างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าหากบริษัทมีการประยุกต์เอา AI มาอย่างใช้ในการทำงานอย่างเหมาะสมและก็มีการรับคนที่สามารถใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็กลับทำให้ผลผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นนั่นเองและพอผลผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นก็มีความต้องการที่จะรับคนทำงานเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งสุดท้ายเรื่องนี้นะครับก็ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าแม้ความเชี่ยวชาญและทักษะด้าน AI จะเป็นสะพานเชื่อมต่อโอกาสที่สำคัญในโลกของการทำงาน แต่สิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการกำหนดความสำเร็จและก็สร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนในอาชีพการงานในระยะยาวเนี่ยก็ยังคงเป็นทักษะพื้นฐานของมนุษย์ในการทำงานนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์การใช้เหตุผลในการตัดสินใจและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและก็ความเป็นผู้นำในการที่จะพาองค์กรก้าวไปข้างหน้านั่นเองนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณรายงานชิ้นนี้นะครับของเว็บไซต์สนุก.com ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมารับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อครับ
0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: จากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: กลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการสาระสารพันในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังนึกท่านั่งแบบท่านั่งยองๆแบบที่ผู้สูงอายุในบ้านเราสามารถนั่งกันได้ไหมล่ะครับมีบทความหนึ่งใน BBC นะครับที่เขียนถึงท่านั่งยองๆแบบนี้เขาบอกว่าเป็นท่านั่งยองๆแบบที่คนหลายชาติในเอเชียนี้นั่งได้และก็ดีต่อสุขภาพเมื่อแก่ตัวขึ้นนะครับโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผมก็ไม่เคยสังเกตมาก่อนเพราะว่าคุณตาคุณยายที่บ้านผมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะนั่งยองๆได้แต่พอผมลองนั่งดูเนี่ยนะครับกับนั่งไม่ได้นะครับอู้ทำไมท่านแข็งแรงจังนะครับเขาบอกว่าท่านั่งยองๆเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรแบบธรรมดาเลยของคนทั้งในประเทศจีนญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศต่างๆทั่วเอเชียผู้คนเนี่ยสามารถที่จะนั่งพักกันอย่างสบายๆด้วยท่านี้โดยมีส้นเท้าเนี่ยแนบราบกับพื้นพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะนั่งแบบนี้ขณะรอรถไฟนั่งคุยกับเพื่อนหรือว่านั่งกินข้าวก็ได้นะครับซึ่งปรากฏการณ์ท่านั่งยองๆของชาวเอเชียที่เราเหมือนจะเห็นกันในชีวิตประจำวันปกติเนี่ยก็กลับกลายเป็นวิดีโอไวรัลที่จุดความสนใจในโลกออนไลน์บางคนเนี่ยนะครับก็ได้ลองนั่งท่านั่งยองๆแบบนี้ก็หลายคนก็ล้มหงายหลังไปเลยนะครับหรือไม่ก็ล้มเอ็นตัวไปข้างๆต้องคว้าไปจับเก้าอี้หรือว่ากำแพงที่อยู่ข้างๆตัวเพื่อที่จะพยุงตัวไว้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าความสนใจในท่านั่งนี้เนี่ยก็สะท้อนคำถามที่ใหญ่กว่านั้นไปมากมายเลยนะครับก็คือความสำคัญของการรักษาความสามารถในการเคลื่อนไหวของร่างกายเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นและทำไมบางคนถึงนั่งยองๆได้อย่างสบายขณะที่บางคนเนี่ยกลับทรงตัวแทบไม่อยู่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เป็นจริงเป็นจังเลยนะครับโดยโปรเฟสเซอร์คริสโตเฟอร์ฟาวเวอร์เนี่ยนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหวของมนุษย์จากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็พูดถึงไว้ว่าท่านั่งยองๆเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับท่าสควอชเวลาเราออกกำลังกายนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นท่าออกกำลังกายพื้นฐานที่คนที่ไปออกกำลังกายในฟิตเนสเนี่ยออกกันเป็นปกติซึ่งก็เป็นการย่อตัวลงเหมือนกำลังจะนั่งจนต้นขาเนี่ยขนานไปกับพื้นนั่นเองนะครับแต่ท่านั่งยองๆแบบคนเอเชียเราเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นท่าที่เรียกว่าสควอทแบบลึกเลยนะครับหรือว่าดีฟสควอทซึ่งก็เป็นรูปแบบที่ต้องใช้ร่างกายต้นขาแล้วก็ส่วนต่างๆในร่างกายเนี่ยที่แข็งแรงมากกว่าท่าสควอททั่วไปซึ่งก็เป็นการนั่งยองๆลงไปเข่าเนี่ยงอจนสุดและก็ถ่างออกด้านนอกเท้าเนี่ยก็วางแยกห่างกันอกตั้งตรงโดยด้านหลังของต้นขาเนี่ยแนบพักอยู่บนกล้ามเนื้อน่องโดยโค้ชชาวอเมริกันที่ชื่อว่าแม็กซ์วีเนี่ยนะครับก็ได้โพสต์วิดีโอเกี่ยวกับท่านั่งยองๆแบบชาวเอเชียเนี่ยลงในโซเชียลมีเดียของเขาจนมียอดชมนับล้านวิวซึ่งนักกายภาพบำบัดก็ได้อธิบายว่าท่าสควอทแบบลึกหรือท่านั่งยองๆแบบนี้เนี่ยต้องอาศัยความยืดหยุ่นในการเคลื่อนไหวของสะโพกหัวเข่าและก็ข้อเท้ามากกว่าปกติและจะรู้สึกได้ในหลายส่วนของร่างกายมากกว่าท่าสควอทในฟิตเนสทั่วไปงานวิจัยหลายชิ้นนะครับก็พบว่าการยืดเหยียดร่างกายอย่างเต็มที่ในลักษณะนี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวและก็ความยืดหยุ่นลดอาการปวดหลังและก็ช่วยให้เราเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้ตลอดช่วงชีวิตไปเลยนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ฟังว่าไอ้ท่านั่งยองๆแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นท่าออกกำลังกายที่โอ้ทำให้คนที่นั่งบ่อยๆเนี่ยนะครับแข็งแรงขึ้นจนแก่จนเฒ่าเลยเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าใครก็ตามเนี่ยที่อยากฝึกท่านั่งยองๆแบบชาวเอเชียเนี่ยนะครับก็บอกว่าอย่าพึ่งหักโหมจนเกินไปก่อนที่ร่างกายจะพร้อมอย่าไปรีบร้อนที่จะย่อตัวลงไปจนสุดเพราะเราอาจจะบาดเจ็บแล้วก็ล้มลงได้นั่นเองนะครับเขาแนะนำว่าให้ค่อยๆฝึกท่านี้ทีละน้อยโดยใช้เฟอร์นิเจอร์เนี่ยช่วยพยุงร่างกายตัวเองเช่นอาจจะจับเก้าอี้หรือว่ากำแพงไว้ก็ได้แล้วก็ย่อตัวลงเพียงเท่าที่รู้สึกสบายตัวเท่านั้นซึ่งโค้ชสวีเนี่ยก็บอกว่าถ้าเราทำแบบนี้เวลา 2-3 ครั้งทุกวันติดต่อกันไม่กี่สัปดาห์เราก็จะเริ่มรู้สึกได้เองว่าโอ้มันเริ่มปลอดภัยแล้วแล้วก็สามารถที่จะนั่งลงต่ำกว่านี้ได้อีกนิดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้นะครับโดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราจะสูญเสียความยืดหยุ่นข้อต่อหัวเข่า กระดูกสันหลังสะโพกและข้อเท้าซึ่งก็จะทำให้จำกัดความสามารถในการนั่งยองๆเข้าไปอีกซึ่งวิถีชีวิตในโลกสมัยใหม่ของเราในปัจจุบันนี้มันก็ทำให้เราเนี่ยเริ่มที่จะใช้ร่างกายแล้วก็ฝึกความแข็งแรงของร่างกายน้อยลงไม่เหมือนกับผู้สูงอายุนะครับที่สามารถนั่งยองๆได้อย่างสบายมากเลยซึ่งหลักการของโค้ชเขาก็บอกว่าเราจำเป็นจะต้องควบคุมร่างกายของตัวเองให้ได้ซะก่อนต้องลุกขึ้นยืนได้และก็รับมือกับแรงโน้มถ่วงให้อยู่นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังล่ะครับสามารถที่จะนั่งยองๆได้หรือเปล่าถ้ายังไม่สามารถที่จะนั่งได้แล้วอยากจะฝึกความแข็งแรงของร่างกายดูก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ก็ได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับค่อยๆนั่งลงไปทีละน้อยอย่าลงไปให้ลึกจนสุดนะครับในวันแรกเพราะเราอาจจะล้มแล้วก็บาดเจ็บได้โดยไม่รู้ตัวนั่นเองและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวสาระน่ารู้ดีๆที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการสาระสารพันก็หมดลงแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์ในเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: สายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐเกาหลีประจำปี2569ย้ำความสัมพันธ์ไทยเกาหลีให้แน่นแฟ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: นายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐเกาหลีประจำปี2569ย้ำความสัมพันธ์ไทยเกาหลีให้แน่นแฟ้นพร้อมเดินหน้าความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐเกาหลีประจำปี2569ที่โรงแรมเซนต์เกรียกรุงเทพโดยมีนายพักยุงบินเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยให้การต้อนรับโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีต่อรัฐบาลและประชาชนสาธารณรัฐเกาหลีเนื่องในวันชาติพร้อมย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งมีรากฐานจากความร่วมมือและมิตรภาพที่ยาวนานเน้นย้ำว่าประชาชนคือหัวใจสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเกาหลีใต้โดยไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเกาหลีขณะที่วัฒนธรรมเกาหลีได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในประเทศไทยซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีเป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยและไทยยินดีต้อนรับการลงทุนจากเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นหวังว่าการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมเชื่อมั่นว่าไทยและเกาหลีใต้จะสามารถยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ได้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นคริสนาขวัญแสงสุขรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรียืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่ติดข้อจำกัดการขนส่งและเข้าถึงพื้นที่ประสบอุทกภัย
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้า 7-Eleven บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าจากการพูดคุยกับผู้บริหารและติดตามระบบการกระจายสินค้าพบว่าปริมาณสินค้าในระบบยังมีเพียงพอสำหรับเติมเข้าสู่สาขาต่างๆอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสาขาทั่วประเทศประมาณ 16,500 สาขาและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ225สาขาและกลับมาเปิดให้บริการแล้ว120สาขาและยังมีอีกประมาณ90สาขาที่ปิดให้บริการเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้สำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบบริษัทได้เพิ่มปริมาณสต็อกสินค้าเพิ่มรอบรถขนส่งและจัดจุดสต็อกย่อย44จุดในกรุงเทพมหานครเพื่อกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนสาขาที่ยังมีสินค้าไม่เต็มชั้นวางหรือมีสินค้าบางรายการไม่เพียงพอสาเหตุหลักมาจากข้อจำกัดด้านการขนส่งและการเข้าถึงพื้นที่ไม่ใช่ปัญหาสินค้าในระบบไม่เพียงพอปุริมปราศภาภาครายงาน
2: ปากีสถานประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีสถานีจ่ายไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองมาดีนะทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศปากีสถานออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีสถานีจ่ายไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองมาดีนะทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นการยั่วยุอย่างร้ายแรงซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานยังเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านจุดโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนในซาอุดีอาระเบียโดยทันทีพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของปากีสถานที่สนับสนุนรัฐบาลซาอุดีอาระเบียอย่างเต็มที่ในการปกป้องอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความมั่นคงของประเทศน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันศุกร์ต้นเดือนนะครับวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคม2569ฝนยังมีตกนะกรุงเทพในช่วงบ่ายแก่ๆที่ผ่านมานี่โอ้โหตกหนักก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะหยุดตอนไหนนะดีว่าไม่นานเท่าไหร่นะครับไม่ได้ตกข้ามคืนเหมือนช่วงเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับสถานการณ์น้ำก็ยังเป็นน้ำท่วมขังเวลาฝนตกนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็แห้งไปได้เยอะนะถ้าฝนไม่ซ้ำลงมานะก็เรียกว่าน่าจะเดินทางกันสะดวกมากขึ้นแล้วนะครับส่วนที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีก็ยังปิดทำการอยู่นะน้ำขึ้นสูงมากรถเล็กไม่สามารถเข้าโรงพยาบาลได้เลยนะต้องเอารถทหาร6ล้อใหญ่ๆสูงๆทหารเนี่ยช่วยขนของช่วยขนเจ้าหน้าที่นะก็ถือว่าลำบากพอสมควรนะแต่ว่ารายการเราไม่หยุดนะสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรยังจัดทุกวันอาจารย์หมออาจารย์ต่างๆก็มาให้ความรู้ปลีกเวลาเข้ามานะสู้กับน้ำก็สู้โอ้โหวิทย์น้ำกันในตึกท่านเจ้าพระยาเพราะว่าเป็นโบราณสถานที่นะทรงคุณค่าก็ต้องพยายามที่จะรักษาให้เต็มที่สู้กันเต็มที่ทีเดียวนะครับก็หวังว่าน้ำจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับสุขภาพประมาทไม่ได้เลยนะช่วงนี้คุณผู้ฟังครับเรื่องของโรคน้ำกัดเท้าโรคที่มากับน้ำต่างๆแมลงสัตว์มีพิษนะรวมทั้งไข้หวัดก็ยังระบาดกันเยอะนะรวมทั้งมีโรคฉี่หนูด้วยโรคฉี่หนูก็ต้องระวังเพราะไปลุยน้ำย่ำน้ำนะมันมีโอกาสที่จะทำให้เชื้อแลปโตเนี่ยมันเข้าไปในร่างกายได้นะครับก็ต้องระวังกันด้วยป้องกันได้ป้องกันนะครับคืนนี้เน้นแพทย์แผนไทยครับสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรเพราะว่าคืนนี้หมอปอนมาอีกแล้วนะหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านก็จะมีข้อมูลความรู้มาพูดมาคุยกันเหมือนเดิมหลังพักเบรกก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์พูดคุยโดยตรงปรึกษากับคุณหมอปอนเลยนะครับเราไปทักทายหมอปอนเลยนะอาจารย์ธีรพลงามน้อยอาจารย์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณบรรลม
2: อาจารย์อยู่ไหนตอนเนี้ย
3: อยู่ก็อยู่ปราจีน
2: โรงพยาบาลยังพักอาศัยได้ไหม
3: มีทั้งบุคลากรที่ยังพักอาศัยในโรงพยาบาลส่วนของตอนนี้ออกมาพักข้างนอกครับ ก็คือมีบ้านอยู่นอกโซนน้ำท่วมฮะแต่วันนี้ก็เพิ่งเข้าไปช่วยเขาทำความสะอาดภูเบศรมาครับผมภูเบศรก็โดนหนักเหมือนกัน
2: โอ้ทุกเรียกว่ามันกระจายไปทั่วเลยเนาะกระจายไปทั่วกระจายไปทั่วพื้นที่ต่ำก็หนักหน่อยพื้นที่สูงก็บางทีไม่ท่วมแต่ก็น้ำล้อมรอบเนาะ
3: แต่ก็ขาดแ
2: คลนใช่เชิญครับเชิญครับคืนนี้อาจารย์ปอนอยากจะมีอะไรพูดคุยกับแฟนคลับผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุแห่งประเทศไทยในรายการสุขภาพดีวิทยาไทยของเราเชิญเลยครับอาจารย์ครับ
3: ครับก็สวัสดีคุณบรรลมนะครับผมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพยายามให้เป็นเนื้อหามากๆนะครับอาจจะแบบพูดเร็วหน่อยเพื่อให้มีเวลาพูดคุยกันด้วยนะครับจริงๆคุณบรรลมเหมือนรู้ใจพูดเรื่องเมื่อกี้มาทั้งหมดคือเรื่องที่ปอนเตรียมมาในวันนี้เลยนะครับผม
2: ครับ
3: ก็คือวันนี้ผมเห็นว่าสถานการณ์เนี่ยโดยรวมมันก็ยังเป็นเรื่องของอุทกภัยอยู่นะครับผมตอนก็เลยเห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยวันนี้ข้อมูลที่เราได้เตรียมมาเนี่ยก็หวังว่าอาจจะเป็นแบบประโยชน์ให้คุณผู้ฟังนะครับผมอย่างน้อยก็ไปบอกต่อหรือว่าก็เอาไปปฏิบัติใช้นะครับผมวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของน้ำกัดเท้ากับสมุนไพรนะครับผมก็เดี๋ยวไปกันเลยนะครับคุณบรรลง
2: เชิญครับเริ่มน้ำกัดเท้านี่แน่นอนนะคนช่วงนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษเลยนะฮะเชิญครับอาจารย์ว่าต่อเลยครับ
3: ครับผมก็คืออ่ะโดยหลักๆเนาะสถานการณ์อุทกภัยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็คือได้สร้างความเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับในหลายพื้นที่ด้วยนะครับผมก็ทั้งในภาคกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็อย่างของโซนที่ผมอยู่เนาะก็จะเป็นสระแก้วนะครับผมอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอประจันตคามเนาะแล้วตอนนี้น้ำก็เริ่มไหลไปทางบ้านสร้างแล้วก็อาจจะไปทางแปดชาเชิงเซาแปดริ้วแล้วนะครับผมมวลน้ำมหาศาลเนี่ยก็เกิดจากฝนตกสะสมด้วยน้ำล้นตลิ่งด้วยการระบายน้ำด้วยนะครับผมแน่นอนว่าพอน้ำเขาออกมาเนี่ยสิ่งที่เป็นผลกระทบเนี่ยก็คือเขาเข้าท่วมบริเวณบ้านเรือนนะครับย่านการค้าพื้นที่การทำเกษตรต่างๆจนเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับผมแน่นอนว่าพอวิถีชีวิตปกติเนี่ยมันไม่มีแบบนี้เนาะมันก็จะเริ่มกระทบและประชากรเป็นหลายล้านครัวเรือนเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับผมไม่เพียงแต่ทรัพย์สินแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่ถูกทำลายนะครับผมแต่ว่าหลักๆก็คือเส้นทางการเดินทางระบบไฟฟ้าหรือการประกอบอาชีพต่างๆก็จะถูกชะงักลงไปนะครับผมแน่นอนว่าประชาชนส่วนมากก็ยังติดค้างอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังแล้วก็เผชิญกับความยากลำบากในการใช้ชีวิตด้วยนะคร
2: ับ
3: ในส่วนผมวันนี้เนี่ยก็เหมือนอยากในความยุ่งยากหรือในการอพยพหรือการจัดการต่างๆเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลอีกอย่างนึงก็คือเรื่องที่ภาคประชาชนเนี่ยยังต้องเดินลุยน้ำหรือแช่อยู่ในน้ำท่วมขังเนี่ยเป็นเวลานานเลี้ยงไม่ได้ตัวผมเองก็ด้วยกันนะ
2: ครับใช่ครับ
3: ลุยน้ำมา2วันแล้ว ต้องบอกว่าแน่นอนอันนี้ผมขออนุญาตพูดบ้านเราไม่สะอาดเพียงพอนะครับผมฉะนั้นเมื่อมันมีน้ำมาเนี่ยน้ำมันไหลตลอดจริงแต่สิ่งที่น้ำพัดพามาด้วยเนี่ยก็คือมีสิ่งสกปรกนะครับผม
2: ใช่ใช่ครับ
3: สิ่งสกปรกเชื้อโรคการปนเปื้อนต่างๆเนี่ยมาด้วยนะครับความชื้นที่สะสมที่ผิวหนังก็คือเท้าข้อเท้าขาเนี่ยเป็นเวลานานเนี่ยก็จะทำให้ชั้นผิวหนังของตามธรรมชาติของเราเนี่ยเอาแค่น้ำก่อนมันก็จะเปื่อยบอบบางย่นนะครับผมปกติเลยคุณอาบน้ำนานหนังเนื้อคุณก็ย่นอยู่แล้วนะครับแต่คุณแช่น้ำแล้วเป็นน้ำอย่างนี้ด้วยนะครับผมก็จะทำให้เกิดโรคผิวหนังยอดฮิตเลยอย่างโรคน้ำกัดเท้านะครับผม
2: ครับ
3: คำว่าน้ำกัดเท้าเนี่ยจริงๆน้ำเขาไม่ได้ไปกัดเท้าหรือมันเป็นกรดเข้มข้นอะไรแบบนั้นคำว่าน้ำกัดเท้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มองว่าเราอยู่กับน้ำเป็นเวลานานแช่น้ำนานนะครับผมสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คืออ่ะผิวหนังเปื่อยนะครับผมมีอาการคันแสบแดงบางรายผิวหลุดไปด้วยนะครับผมหรือเกิดรอยแตกทำให้สิ่งสกปรกเชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้นนะครับต้องระวังมากขึ้นในผู้ที่มีโรคประจำตัวด้วยเหมือนกันอย่างเช่นเบาหวานเพราะว่ามีอาการชานะครับผมโรคไตโรคภูมิแพ้ผิวหนังหรือโรคสะเก็ดเงินเพราะว่าเวลาเราพูดถึงโรคผิวหนังเดิมเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยกระตุ้นต่างๆเนาะฉะนั้นเนี่ยพอน้ำที่มันอยู่แช่ผ่านมันเป็นน้ำสกปรกมันก็คือเข้าเกณฑ์ของปัจจัยกระตุ้นความสกปรกหรือทำให้ร่างกายเราเนี่ยแย่ได้เลยนะครับโดยหลักๆเนี่ยจริงๆน้ำกัดเท้ากับฮ่องกงฟุตเนี่ยก็คืออันเดียวกันนะครับผม
2: ครับ
3: น้ำกัดเท้าเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น3ระยะนะครับผมที่มักจะพบได้บ่อยนะครับผมระยะแรกเนี่ยก็คือสังเกตผิวบริเวณนั้นเนี่ยเริ่มมีอาการเปื่อยแดงคันและแสบนะครับผมสิ่งตรงนี้เป็นตัวที่บ่งบอกถึงการอักเสบของร่างกายร่างกายตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นนั้นนะครับผมระยะที่สองเนี่ยก็คือถ้ามันมีการติดเชื้อเข้ามาด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นได้หมดเลยเชื้อราเชื้อไวรัสแบคทีเรียนะครับผมพอมีเชื้อหรือสิ่งแปลกปลอมเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเนี่ยผิวหนังก็จะบวมแดงขึ้นไปอีกนะครับหรือน่ากลัวหน่อยก็จะเป็นหนองซึมนะครับผมสิ่งสำคัญเลยก็คือระยะแรกเนี่ยมันคันเนาะพอเราเกามากๆอะครับผมมันจะระคายเคืองแล้วยิ่งผิวเปียกๆย่นๆเกาปุ๊บมีเล็บนิดหน่อยหรือไม่มีเล็บก็หลุดนะครับผมเกิดเป็นแผลเปิดขึ้นมาพอเป็นแผลเปิดเนี่ย โดนน้ำโดนเชื้ออะไรยิ่งง่ายเลยนะครับผม
2: ครับ
3: บางคนบอกอุ้ยน้ำท่วมมองเป็นความสนุกนะครับผมความสนุกที่นี่อาจจะไม่ใช่กับทุกคนนะครับขออภัยแต่หมายถึงเด็กเดินเล่นเด็กเล่นน้ำว่ายเป็นน้ำตกว่ายเป็นน้ำทะเลเลยมีสำลักมีเผลอคือเข้าไปอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งอันนั้นก็ติดเชื้อได้เหมือนกันแต่ในที่นี้ก็คือมีทั้งเด็กมีทั้งผู้สูงอายุที่ต้องออกมาอยู่ข้างนอกเนาะก็เราก็จะพบว่ากลุ่มเด็กกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆเนี่ยภูมิเขาก็จะต่ำเขาก็จะยิ่งไวต่อเชื้อโรคเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับผมร่างกายอ่อนแอนะฮะระยะที่สามเนี่ยก็คือพบอาการจากช่วงแรกเนี่ยมากขึ้นนะครับผมมีความแดงผิวเป็นขุยเปียกมีกลิ่นเหม็นนะการมีกลิ่นเหม็นเนี่ยอาจจะหมายถึงมีเชื้อแบคทีเรียนะครับผมก็จะทำให้ผิวหนังเนี่ยเปื่อยยุ่ยได้ง่ายขึ้นนะครับผมพูดง่ายๆก็คือหลักๆเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยไปแช่น้ำหรือว่าต้องเดินผ่านน้ำเป็นเวลานานมากๆแล้วเริ่มมีคันแดงแสบอะไรเงี้ยหรือเริ่มบวมเริ่มแดงมีแผลมีน้ำเหลืองอ่ะอันนี้ไม่น่าไว้ใจแล้วนะครับผมโดยเบื้องต้นเนี่ยจริงๆก็คือพอมันเป็นลักษณะเนี้ยลักษณะของการเป็นแผลเลยอะไรเงี้ยของแผนไทยเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นไปเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยารดฝาดนะครับผมการใช้ยารดฝาดเนี่ยก็คือในทางแผนไทยเนี่ยฝาดช่วยสมานนะครับผมเมื่อเริ่มมีอาการของโรคน้ำกัดเท้าเนี่ยการใช้สมุนไพรที่มีลดฝาดก็อย่างเช่นการใช้เปลือกนะครับกลุ่มเปลือกมังคุดเปลือกมะขามป้อมนะครับใบฝรั่งนะครับหมากหรือสีเสียดนะครับผมมาต้มเคี่ยวนะครับผมให้ได้น้ําแล้วรอให้อุ่นแล้วก็เอาไปแช่นะครับผมความฝาดของเขาเนี่ยมันจะช่วยให้แห้งแล้วก็ช่วยสมานนะครับผมมีส่วนช่วยในเรื่องของลิดฝาดสมานเนี่ยช่วยเรื่องการฆ่าเชื้อได้นะครับผมช่วยตกตะกอนทำให้ผิวหนังกระชับนะครับผมแล้วก็เหมือนกับเป็นเกราะป้องกันเนี่ยทำให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ผิวหนังได้ยากขึ้นด้วยนะครับผมสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีความรู้ด้วยครับคุณบรรลมชาวนาที่เขาต้องแช่น้ำดำนาทั้งวันอะไรเงี้ยก่อนขึ้นเรือนเนี่ยบางทีเขาหลังจากล้างเท้าสะอาดอ่ะเขาจะเอาเท้าเนี่ยไปจุ่มลงที่แช่เปลือกมะขามป้อมหรือว่าเปลือกกระโดนนะครับผมแล้วค่อยขึ้นมันจะเหมือนมีการเคลือบขึ้นมานะครับ
2: oh.
3: เหมือนช่วยสมานด้วยแล้วก็ช่วยเป็นเกราะป้องกันด้วยนะครับ
2: ครับ
3: อันนี้จะเริ่มเป็นของใกล้ตัวมากขึ้นนะครับผมการใช้ใบพลูนะครับผมเอาใบแก่เนี่ยมาตำใส่เกลือนะครับผมให้ละเอียดนะครับผมแล้วก็ใส่น้ำหรือเหล้าขาวพอชุ่มแล้วก็มาทาบริเวณที่เป็นโรคเนี่ยเขาก็จะเหมือนช่วยแก้คันแก้ลมพิษนะครับผมแก้โรคผิวหนังต่างๆนะครับผมคือตัวใบพลูเนี่ยเขามีน้ำมันหอมระเหยช่วยน้ำมันหอมระเหยเนี่ยเขาจะไปช่วยเรื่องของการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราอยู่แล้วนะครับผมลดอักเสบนะฮะแต่ว่าการใช้ใบพลูเนี่ยก็จะเหมือนใช้แล้วผิวก็จะคล้ำขึ้นหน่อยในบริเวณที่ใช้นะครับผมขานะครับผมขาตรงๆเลยนะฮะการใช้ขาแก่เนี่ยมาหั่นเป็นแว่นนะครับผมนำไปตำพอแตกแล้วก็ผสมสมัยก่อนคนเขาจะใช้เหล้าขาวเนาะเป็นเหมือนแอลกอฮอล์เนาะสมัยนี้ก็จะใช้เป็นแอลกอฮอล์ก็ได้เหมือนกันแช่ไว้15วันนะครับผมยาที่ได้เนี่ยเอามาเป็นสเปรย์ฉีดพ่นนะครับผมบริเวณที่มีการอักเสบนะครับผมหรือเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเขาก็จะช่วยลดหรือบรรเทาอาการคันอักเสบเนี่ยได้นะครับผมอ
2: ี
3: กอย
2: ่
3: างเนี่ยอย่างอภัยภูเบศเนี่ยเขาจะมีแบบสเปรย์ขาเน
2: า
3: ะมันก็จะช่วยดับกลิ่นเท้านะครับผมกลิ่นที่เท้าเนี่ยเป็นกลิ่นที่มาจากแบคทีเรียนี่แหละนะครับที่เขาไปอุดอยู่ตามต่อมเหงื่อรูขุมขนที่เท้าเนาะกลิ่นเท้าเนี่ยมันจะค่อนข้างอับชื้นได้ง่ายเพราะว่าเท้าเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ยิ่งใส่แบบรองเท้าผ้าใบหรือว่ารองเท้าหุ้มส้นหรือว่าหุ้มเท้าเนี่ยมันก็จะทำให้เหงื่อมันออกแบคทีเรียมันก็จะมาอยู่ตรงนั้นนะครับผมกล
2: ิ่
3: นมันก็จะค่อนข้างแรงการใช้สเปรย์ขาเนี่ยหรือการใช้ตัวขาที่บอกเนี่ยนะครับผมเอาไปมาพ่นเนี่ยมันก็จะช่วยลดแบคทีเรียครับแบคทีเรียก็จะลดลงกลิ่นก็จะลดลงนะครับผมอันนี้ง่ายๆนะครับผมเอาขาไปตำนะครับผมแล้วก็เอาไปแช่แอลกอฮอล์หรือเหล้าขาวก็ได้นะสัก15วันน้ำที่ได้เนี่ยก็เอามาพ่นเป็นสเปรย์ฆ่าเชื้อได้นะฮะอีกอันนึงนะครับผมใบชุบเห็ดเทศนะครับใบชุบเห็ดเทศเนี่ยจริงๆก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยถ้าเป็นรูปแบบของการทานเนาะแต่ว่าในลักษณะของการเกี่ยวกับเรื่องของน้ำกัดเท้าเนี่ยเขาก็จะเอาใบชุบเห็ดเทศนะครับมาล้างมาโขลกแล้วก็เอาไปแช่ในเหล้าขาวหรือแอลกอฮอล์นะครับผม ประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับผมก็ช่วยเรื่องฆ่าเชื้อราเรื่องโรคผิวหนังได้นะครับผมอันนี้ก็อาจจะดูไกลตัวอันนี้ใกล้หน่อยกระเทียมนะครับผมกระเทียมเนี่ยเขาจะขึ้นชื่อเรื่องความเผ็ดร้อนอยู่แล้วนะครับผมเขาจะมีอะโจลีนนะครับผมช่วยฆ่าเชื้อรานะครับผมแล้วก็ในน้ำกระเทียมเนี่ยเขาพบว่าการใช้สารที่ได้จากกระเทียมเนี่ยช่วยให้รักษาโรคน้ำกระเทียมได้นะครับผมพอๆกับครีมที่รักษาโรคเลยนะครับผมแต่ว่าพอเป็นกระเทียมเนี่ยถ้าเราเอามาตำพอกหรือว่าโปะเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดระคายเคืองได้บ้างนะครับผม
2: ครับ
3: หลักๆเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้เอากระเทียมมาทุบนะครับกินกระเทียมเนี่ยพอถูกทุบเขาจะมีน้ำมันนะครับผมมันก็จะกลิ่นฉุนๆหน่อยนะฮะหรือเอามาฝานเป็นแว่นนะครับผมแล้วก็เอามาทาบริเวณที่มีอาการนะครับผมแต่หลักๆถ้าคุณผิวบอบบางก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับผมแต่ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีเพราะว่ากระเทียมเนี่ยเขาช่วยเรื่องของพวกเชื้อราเนี่ยได้ดีนะครับผมขมิ้นชันนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมเป็นขึ้นชื่อเลยเป็นพระเอกเลยนะครับผมช่วยหลายโรคมากเป็นยายุทธนะเป็นยาที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคผื่นนะครับผมแล้วก็มีทั้งในรูปแบบของอาหารเรื่องของยานะครับผมหรือแม้กระทั่งภายนอกเหมือนกันนะฮะขมิ้นชันเนี่ยช่วยเรื่องของการบรรเทาอาการน้ำกัดเท้าได้นะครับเอาขมิ้นสดเนี่ยครับผมไปฝนกับน้ำต้มสุกนะครับผมนำผงขมิ้นชันที่ผสมมาเนี่ยกับน้ำละเอียดเล็กน้อยเนี่ยมาทาบริเวณที่เป็นนะครับช่วยสมานช่วยลดการอักเสบนะครับผมอีกอันหนึ่งที่เขาจะมีการใช้กันเลยเนี่ยก็คือทองพันชั่นนะครับผมทองพันชั่นเนี่ยก็ถ้าอย่างของแผนไทยเนี่ยก็จะขึ้นชื่อเรื่องว่าเป็นยาน้ำเหลืองนะครับผมช่วยปรับหรือส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของระบบน้ำเหลืองหรือระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายนะครับ
2: ครับ
3: ก็เขาก็จะเหมือนกับเอาทองพันชั่นเนี่ยไปใช้ในลักษณะของการตำละเอียดคั้นน้ำนะครับผมแล้วก็เอามาพ่อบริเวณที่มีอาการนะครับผมตัวยาเนี่ยพอเขาเป็นยาเหลืองเนี่ยเขาจะมีความเย็นนะครับผมเขาก็จะช่วยเหมือนล้างพิษได้ด้วยเหมือนกันนะฮะอีกอันนึงที่จะใช้หน่อยก็คือตัวการใช้ลังจืดครับผมลังจืดเนี่ยพูดตลอดเลยว่าจะเขาก็จะเด่นเรื่องคำว่าล้างสารพิษนะครับผมคำว่าล้างจืดในลักษณะของการล้างสารพิษเนี่ยจริงๆเขาก็จะเหมือนกับเป็นช่วยเรื่องของการขับปัสสาวะนะครับผมแล้วก็มีฤทธิ์เย็นช่วยขับพิษร้อนนะครับผมถ้าอย่างของต้องการถอนพิษสุราเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้ดื่มน้ำล้างจืดนะครับผมเพื่อช่วยขับนะครับผมในทางกลับกันเนี่ยล้างจืดเนี่ยก็มีวิธีเอามาใช้เป็นยาใช้ภายนอกได้ด้วยนะครับผมก็คือในเรื่องของการเอาล้างจืดนะครับผมล้างจืดเนี่ยปกติก็คือจะมีดอกสีขาวสีเหลืองสีม่วงที่เป็นที่เห็นบ่อยๆนะครับผม
2: ครับ
3: แต่ล้างจืดสีม่วงเนี่ยคือชนิดที่มีสารสำคัญที่รากแล้วก็ใบมากกว่าชนิดอื่นครับผม
2: แล้วเราก็ใช้ตัวนี้ด้วยนะ
3: ใช่ครับล้างจืดเนี่ยจริงๆถ้าคุณผู้ฟังเคยเห็นอ่ะมันจะจำค่อนข้างง่ายนะครับผมแต่แนะนำให้ถ้าไม่ชัวร์ก็หาใช้เป็นผลิตภัณฑ์เอาดีกว่านะครับผม
2: แ
3: ต่หลักๆเขาก็คือจะเอาใบหรือต้นเนี่ยแห้งก็ได้สดก็ได้นะครับผมใช้สักห้ากำมือนะครับผมเอาล้างให้สะอาดนะครับผมใส่ครกตำผสมน้ำนะครับผมถ้าเป็นน้ำซาบข้าวเนี่ยก็จะดีนะครับผมถ้าเป็นในเรื่องของการกินก็เอามาคั้นดื่มได้นะครับผมถ้าเป็นแบบพอกเนี่ยก็ตำพอกได้นะครับผมลดอาการอักเสบนะครับผมล้างจืดเนี่ยก็ไปช่วยเรื่องของผื่นคันผื่นลมพิษผื่นแพ้จากแมลงเคมีหรืออะไรเงี้ยได้ด้วยนะครับผมอีกอันนึงไม่พูดไม่ได้นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะครับใช้เองแล้วด้วย
2: ครับ
3: คือก่อนหน้านี้ก็คือโดนยุงกัดครับแล้วมันคันก็เผลอไปเกาจนเป็นแผลนี่แหละแล้วก็ไปลุยน้ำต่อเลยคุณมันเลย
2: ครับ
3: ก็สิ่งสำคัญเลยก็คือเบื้องต้นเนี่ยต้องทำความสะอาดแผลอยู่แล้วเนาะแต่สิ่งที่ผมใช้ต่อจากนั้นเนี่ยผมใช้กาซีดีนครับคุณบรรลง
2: อ๋อกาซีดีนเปลือกมังคุดของเรา
3: ของดีเลยครับผมอันนี
2: ้ครับ
3: ไม่เชิงโฆษณาเลยเน
2: า
3: ะเอาเป็นเชิงรีวิวก
2: ็
3: คือกาซีดีนเนี่ยเขาเป็นสารสกัดจากเปลือกมังคุดนะครับผมกาซีดีนเนี่ยถือว่าเป็นตัวนึงที่ผมมองว่ามีบทบาทในที่ตรงนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมอย่างแรกเนี่ยคือเขาเป็นยาใช้ภายนอกนะครับผมมันง่ายต่อการใช้นะครับผมเขามีสารสำคัญเนี่ยที่ช่วยในเรื่องของเอาง่ายๆคือฝาดเหมือนกันมีความฝาดเนี่ยช่วยสมานนะครับผม ช่วยให้แผลแห้งไวนะครับผม
2: ใช่
3: แล้วมันมีความชุ่มชื้นนะครับผมความเปื่อยของผิวหนังเนี่ยมันก็จะกระชับนะครับผมแล้วก็พอมันกระชับเนี่ยการอักเสบมันจะลดลงนะครับผมแล้วก็ตัวเขาเนี่ยมีสารต้านเชื้อรานะครับผมยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยนะครับผมลดอาการคันและรอยดำนะครับผมบรรเทาอาการคันตามซอกหรืออะไรที่มันมีการอักเสบจากการเกานี่แหละนะครับผมยิ่งพอเราเอามาเชื่อมกับสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยลักษณะของตัวการใช้กาซีดีเนี่ยจะค่อนข้างดีเลยนะครับผมเพราะว่าพอมันเปื่อยนุ่มแล้วก็เป็นรอยแยกนะครับผมตอนแยกเนี่ยหมอบอกมันจะเจ็บมันจะคันมากนะครับผมกาซีดีเนี่ยเขามีความชุ่มนะครับผมเขาก็จะเหมือนไปช่วยเคลือบไปด้วยนะครับผมอันนี้คือเราต้องล้างทำความสะอาดแล้วนะแล้วเราก็ใช้กาซีดีเนี่ยหยดนะครับผมก็จะเหมือนเขาช่วยป้องกันนะครับผมช่วยสมานแผลแล้วก็ช่วยให้แผลเนี่ยมันหลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆได้เยอะขึ้นนะครับผมหลักๆเลยเนี่ยก็คือพอเราพูดถึงภาพรวมนะผมจริงๆการใช้ยาสมุนไพรเนี่ยผมมองว่ามันเป็นทางเลือกที่ถ้าคุณผู้ฟังมีสมุนไพรนะครับผมแต่ละชนิดที่พูดมาก่อนหน้านี้แล้วมันหาใกล้ตัวได้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลือกนึงที่เอามาใช้ดูแลตัวเองได้นะครับผมหรืออย่างหลายๆอย่างเนี่ยมันก็มาเป็นผลิตภัณฑ์กันมากขึ้นแล้วนะครับผมขมิ้นชันชาล้างจืดสเปรย์ล้างจืดอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะมีส่วนช่วยได้นะครับหรือกาซิดีนเนี่ยอย่างของกาซิดีนเปลือกมังคุดของโรงพยาบาลเจ้าพระยาเนี่ยเขาก็จะมีวางจำหน่ายค่อนข้างหลายที่เนาะคุณบรรลง
2: ใช่ครับ
3: หาซื้อง่ายนะคร
2: ับหาซื้อง่ายพอสมควรมันกระจายไปทั่วครับผม
3: เป็นยาใช้ภายนอกครับมีความปลอดภัยนะครับผมค่อนข้างสูงนะครับผมสิ่งสำคัญอย่างที่บอกเลยนะครับผมคือการดูแลรักษาเรื่องน้ำกัดเท้าน้ำกัดเท้าเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้มีอาการตามที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดก็ได้แต่ว่าหลักๆเนี่ยการลงแช่น้ำเนี่ยในลักษณะที่น้ำมีความสกปรกนะครับผมหรือการปนเปื้อนเนี่ยเนาะก็ควรจะหมั่นล้างเท้าให้สะอาดนะครับผมด้วยสบู่ทุกครั้งนะครับผมหลังจากไปเดินสัมผัสน้ำท่วมขังนะครับผมแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับระวังความอับชื้นนะครับผมหรือถ้ารู้สึกว่าเช็ดทำความสะอาดอะไรแล้วก็อาจจะใส่ถุงเท้าหรือรองเท้าที่สะอาดแห้งนะครับผมไม่เปียกอันนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องของน้ำกัดเท้าได้อีกวิธีหนึ่งแหละนะครับผมสิ่งสำคัญเลยนะครับคุณผู้ฟังเราอยู่ปกติเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับขาเราเนาะมันไม่คันไม่แสบไม่อะไรแต่ถ้าเรามีอาการแล้วนะครับผมตามที่บอกมาเมื่อกี้ตอนแรกเลยที่มันมี3ระยะเนี่ยมีผิวหนังเปื่อยมีแดงมีคันมีแสบหรือว่ามีบวมแดงมีน้ำเหลืองออกมาเราบรรเทาอาการตัวเองเบื้องต้นไม่ดีขึ้นนะครับผมคุณผู้ฟังควรจะไปพบแพทย์หรือเภสัชนะครับผมในสถานการณ์แบบนี้ก็คือถ้าสะดวกเนี่ยผมก็แนะนำอาจจะเป็นร้านขายยาก็ได้แต่ว่าต้องเป็นที่มีเภสัชดูแลอยู่นะครับผม
2: ใช่ครับครับ
3: เพราะว่ายาที่มีความเฉพาะเจาะจงกับโรคเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะครับผมและสิ่งสำคัญเลยก็คือเราแพ้อะไรหรืออะไรหรือเราไม่เคยใช้อะไรมาก่อนเนี่ยเขาจะได้แนะนำเราได้ถูกนะครับผมอันนี้ก็คือสำคัญนะครับผม
2: ครับ
3: อีกอย่างนึงที่ครอบคลุมตอนจากสิ่งที่คุณบรรลมบอกไว้ตอนต้นนะครับผมโรคและความเสี่ยงอื่นๆที่มากับน้ำท่วมน้ำขังนะครับผมไม่พ้นเลปโตสไปโรซิสเลยนะครับโรคฉี่หนูนะครับผมต้องบอกว่าโรคฉี่หนูเนี่ยอันตรายกว่าโรคน้ำกัดเท้ามากนะครับผมเพราะว่าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียโดยตรงเลยนะครับที่ปนเปื้อนมากับน้ำท่วมขังนะครับผมจริงๆเขาใช้คำว่าโรคฉี่หนูแต่จริงๆแล้วโคกระบือหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็มาได้นะครับคือมากับปัสสาวะของสัตว์นะครับผมเพราะว่านะครับผมอย่างที่บอกมันเป็นพื้นที่เปิดแล้วเนาะน้ำท่วมขังเนี่ยอาจจะแจ็คพอตมากๆนะครับผมก่อนที่น้ำมวลเนี้ยจะผ่านมาหาเรามันผ่านนาหรือว่าผ่านพื้นที่ที่มันมี
2: เชื้อ
3: เยอะนะครับผมต้องบอกว่าสัตว์ที่เป็นพาหะโรคเนี่ยมันค่อนข้างหลากหลายที่บอกเมื่อกี้เลยโคกับคือสัตว์เลี้ยงนะฮะปลาจีนเอาจริงเลี้ยงสัตว์เป็นหย่อมๆเลยนะครับผมน่ากลัวนะครับผมฉะนั้นเนี่ยคือไม่ได้สัตว์เขาไม่ได้น่ากลัวนะแต่เชื้อที่มากับสัตว์นะครับผมฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยแม้น้ำสูงแค่ระดับข้อเท้าเนี่ยก็ถือว่าเสี่ยงครับผมเนี่ยคือหนึ่งในผู้ที่มีความเสี่ยงเลยนะครับผมเพราะว่าเชื้อเนี่ยเขาเจอแผลปุ๊บเขาจับเลยนะครับผมแล้วเขาก็จะสามารถใช้เข้าสู่ผ่านบาดแผลนะครับรอยถลอก หรือคุณเป็นน้ำกัดเท้าเดิมอยู่แล้วแล้วผิวมันเปื่อยยุ่ยแล้วมันแตกเขาก็เข้าไปตรงนั้นได้
2: ใช่ใช่ครับ
3: แค่จากการแช่น้ำนานๆนะครับบางคนเข้าใจว่าโอ้กลางวันร้อนจังเดินแช่น้ำผ่านเลยทั้งที่มีเกาะกลางถนนเจอมากับตัวแล้วเขาบอกโอ้ไม่รู้เลยนะเนี่ยหมอว่ามีโรคนี้ด้วยบอกโอ้ไม่ใช่แล้วก็คือการอยู่แช่น้ำนานๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับผม
2: อ
3: ันนี้ก็คือไม่ต้องน้ำท่วมสูงแค่อยู่ข้อเท้าก็เสี่ยงนะครับ
2: ใช่ใช่ครับ
3: อันนี้คุณผู้ฟังต้องลองดูคำนี้นะไข้สูงเฉียบพันปวดศีรษะโดยเฉพาะปวดกล้ามเนื้อน่องและโคนขาอย่างรุนแรงตาแดงนะครับผมหรือถ้าเป็นหนักๆเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่สุขสบายตัวมากมันอาจจะมีเรื่องของภาวะตับไตวายได้นะครับผมโรคฉี่หนูฆ่าชีวิตผู้คนมาแล้วมากมายนะครับผมอันตรายจากน้ำที่มาผ่านเราหรือน้ำขังอยู่บริเวณนั้นก็ตามนะยิ่งน้ำขังยิ่งน่ากลัวนะครับผมฉะนั้นเนี่ยก็คือสิ่งสำคัญเลยเมื่อคุณกลับไปที่ข้อแรกเหมือนเดิมเลยนะฮะเมื่อคุณผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมขังให้รีบทามล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้งนะครับผมหรือถ้ามันเริ่มมีอาการที่บอกเมื่อกี้ให้รีบไปพบแพทย์หรือเภสัชโดยด่วนนะครับคือจริงๆเนี่ยผมได้สอบถามกับเภสัชมาเบื้องต้นแล้วเหมือนกันนะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือนะคุณแต่ไม่ลงลึกให้คุณผู้ฟังถ้าเกิดต้องผ่านน้ำหรือว่าอยู่กับน้ำเนี่ยเป็นเวลานานมากๆนะครับผมขอแค่เราเคยเห็นสัตว์อื่นๆเนี่ยในพื้นที่ละแวกนั้นก็ถือว่ามีความเสี่ยงแล้วนะครับผมให้ไปปรึกษาเภสัชนะครับผมบางเขาจะมียาที่เป็นยาปฏิชีวนะหรือคือห้ามผมจะบอกว่าอย่าไปบอกหมอว่าขอยาปฏิชีวนะหน่อยไม่ใช่นะครับผมแต่จะบอกว่าเขาจะมียาแนะนำให้กินนะครับผมเพื่อลดความเสี่ยงหรือว่าช่วยเกี่ยวกับเรื่องเชื้อนี้นะครับผมฉะนั้นเนี่ยพบหมอหรือเภสัชเพื่อความปลอดภัยเท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับผมยื่นยามาให้อันนี้ไม่แนะนำนะครับผมเพราะว่าในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะมีผู้ที่ฉวยโอกาสได้เหมือนกันคนบัลลอมเน
2: า
3: ะฉะน
2: ั้
3: นเน
2: ี่
3: ยเพื่อความปลอดภัยคุณผู้ฟังควรจะพบแพทย์หรือเภสัชนะครับถ้ามีอาการที่กล่าวมาข้างต้นไข้สูงปวดศีรษะนะครับปวดบริเวณที่มันแช่น้ำอ่ะมากๆผิดปกตินะครับผมอันนี้แล้วก็ถ้าเรามีแผลเนี่ยเราก็เสี่ยงนะครับอีกอันนึงที่มีความเสี่ยงครับขออนุญาตจะจบแล้วโรคบาดทะยักครับ
2: โอ้ครับ
3: แน่นอนว่าพอแช่น้ำเนี่ยน้ำมันไม่สะอาดครับเอาง่ายๆพอมันเป็นน้ำที่มันพัดเอาตะกอนหรือพัดดินโคลนมาน้ำมันจะขุ่นใช่ไหมคนบรรลม
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: มันอาจจะมีเศษแก้วเศษตะปูหรือไม้แหลมรอเราอยู่ที่พื้นหรือลอยมากับน้ำ
2: แล้วเราก็มองไม่เห็นด้วยมันอยู่ใต้น้ำอ่ะครับผม
3: ใช่ผมมาใส่รองเท้าบูทเดินนะคุณบรรลมสรุปน้ำมันสูงเลยเข่าบูทอยู่แค่หน้าแข้งนะครับผมฉะนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับผมการที่มันมีเศษพวกนี้มันมาสะกิดทำให้เกิดแผลเนี่ยนอกจากเสี่ยงพวกเชื้อไวรัสหรือว่าแบคทีเรียแล้วการได้รับเชื้อจากสนิมหรือว่าเศษไม้เนี่ยก็เสี่ยงโรคบาดทะยักด้วยนะครับผมแม้ว่าเราจะมีการฉีดบาดทะยักแล้วก็ตามนะครับผมอันนี้มันก็เสี่ยงเหมือนกันนะฮะฉะนั้นเนี่ยเฝ้าระวังถ้าคุณใส่บูทแล้วคุณใส่กางเกงขายาวด้วยนะครับอันนี้อาจจะปลอดภัยขึ้นนะครับผมแต่สุดท้ายถึงบ้านถอดเสื้อผ้าอาบน้ำทำความสะอาดไปเลยนะครับ
2: ครับ
3: ปิดท้ายกันที่อันนี้ครับนอกจากวิกฤตด้านโรคภัยไข้เจ็บแล้วอีกภัยหนึ่งที่มาพร้อมกับมวลน้ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับผมจะเรียกน้ำท่วมมหากรรมสัตว์พิษครับผม
2: โอ้ใช่ใช่ใช่
3: บ้านใครอยู่ใกล้พุ่มไม้มีสวนหรืออยู่ป่านะครับผมเวลาน้ำมันท่วมเนาะสิ่งมีชีวิตเล็กๆแมลงสัตว์ต่างๆสัตว์เลื้อยคลานเล็กๆเขาก็ต้องหนีน้ำเหมือนกัน
2: งูเงี้ยวเขี้ยวขอจระเข้มาหมดครับ
3: ถ้าเอาแบบน่ากลัวขึ้นหน่อยสัตว์มีพิษครับงูแมงป่องตะขาบน
2: ะ
3: เขาก็ต้องหนีน้ำเหมือนกันนะครับผมคือเขาไม่ใช่สัตว์ก่อโรคแต่ว่าเขาเป็นสัตว์มีพิษนะครับผมพอเขามีพิษเนี่ยบางทีเขาไปอยู่ตามบ้านเรือนตามซอกหรือตามรองเท้าเพื่อขอหนีน้ำเน
2: า
3: ะ
2: เขาก็หนีเหมือนกันเขาก็หนีน้ำเหมือนกันครับผม
3: เราไปจับไปสะกิดไปโดนอะไรเราโดนเขาต่อยโดนเขากัด ันนี้ก็ต้องอันตรายก็ถือว่าอันตรายเหมือนกันนะครับผมฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเตือนคุณผู้ฟังเลยก็คือเมื่อมีน้ำขังทัศนวิสัยเนี่ยมันลดลงนะครับการก้าวพลาดการสัมผัสไม่ทันระวังตัวอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงที่ถึงชีวิตได้นะครับผมฉะนั้นนอกจากเรื่องความสะอาดแล้วสิ่งที่ต้องระวังก็คือข้าวของความเป็นระเบียบเรียบร้อยจุดอับต่างๆในบ้านต้องเฝ้าระวังให้ดีนะครับและลงน้ำทุกครั้งใส่บูทยางจะปลอดภัยนะครับผมสิ่งสำคัญนอกจากการดูแลสุขภาพแล้วก็คือการดูแลความเรียบร้อยของครัวเรือนหรือว่ารอบบ้านนี่แหละนะครับผมเนื้อหาของวันนี้หลักๆก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการดูแลตัวเองเบื้องต้นการใช้สมุนไพรนะครับแต่สุดท้ายแล้วถ้ามันเกินมือเราแล้วเราต้องพบหมอนะครับผมฉุกเฉินได้1669นะครับผมเอาอันนี้ที่เกี่ยวกับทางการแพทย์เน
2: า
3: ะประมาณนี้ครับคุณบรรลุ
2: โอเคครับอ่ะผู้ฟังคงมีข้อมูลตรงนี้เอาไปดูแลตัวเองนะครับเดี๋ยวให้ทางหมอปอนพักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังครับฟังแล้วอยากจะสอบถามเพิ่มเติมตรงไหนนะทั้งประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปหรือว่าเป็นประเด็นสุขภาพอื่นๆวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยเนาะย้ำว่าคืนนี้เน้นแพทย์แผนไทยเลือกใช้สมุนไพรยังไงให้เหมาะสมกับตัวเรานะให้เหมาะสมกับโรคเราอันนี้ต้องเข้าใจนะครับหลังเบรกนะครับหลังเบรกโทรเข้ามาได้เบอร์เดิมจากเมื่อ

ตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
0: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
0: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
0: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจัดการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
4: โอเคครับอ้าวจบสปอร์ตเรียบร้อยแล้วผู้ฟังที่ฟังอยู่นะแล้วอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะไม่ใช่เรื่องน้ำกัดเท้าก็ได้นะเรื่องประเด็นสุขภาพอื่นๆเรื่องสมุนไพรเรื่องราวของอภัยภูเบศที่อยากจะสอบถามอยากจะปรึกษาวันนี้อยู่กับหมอปอนนะครับแพทย์แผนไทยอาจารย์หมอปอนธีรพลงามน้อยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีครับสายเปิดแล้วฮะโทรมาได้เลยครับ02-290-0473ครับเราเปิดสายเบอร์เดียวนะรับทีละท่านนะครับมีผู้ฟังโทรมาแล้วครับโทรจากไหนครับ
5: ค่ะโทรจากดมะขามเตี้ยที่สืบเนื่องจากสอบถามเมื่อวานเกี่ยวกับน้ำกัดเท้า
4: ถาม
5: แต่ตอนนี้ค่ะเมื่อวานเนี้ยเป็นวันที่สองของการเริ่มมีอาการคันที่หัวไหล่ตอนแรกวันแรกคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นกากหรือเกลื่อนเพราะขึ้นเป็นเม็ดๆนะคะพอเมื่อคืนเนี้ยวันที่สองหลังจากอาบน้ำแล้วก็รู้สึกคันแล้วก็ไปเกาแล้วก็ไปดูอุ้ยมันลามอะค่ะมันแดงบวมแล้วก็คิดว่าเป็นจากแมงก้นกระดกเพราะแมงก้นกระดกก็จะมากับฝนอากาศชื้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าแมงก้นกระดกเนี่ยมันพอมันต่อยแล้วมันก็จะคืออาการผื่นแดงมันไม่ใช่ต่อยนะเขาบอกว่ามันพ่นพิษใช่ไหมคะมันพ่นพิษ
6: มันตัวแตกครับมันถูกบี้ตัวแตก
5: ใช่มันบวมแดงทีนี้ก็เข้าไปดูใน Google นะคะว่าสงสัยว่าเอ๊ะจะเป็นงูทรงวัดหรือว่าแมงก้นกระดกกันแน่ก็สืบก็ถามถึงอาการเบื้องต้นของงูทรงวัดเนี่ยนะคะก็โอเคนะคะวันนี้ได้ไปหาหมอแล้วเพราะใน Google แนะนำว่าภายใน72ชั่วโมงถ้าเริ่มมีอาการเนี่ยให้ไปก่อนมันก็จะดีขึ้นคือมันพิษมันอาการอักเสบมันยังไม่ได้ทำให้ปวดแสบปวดร้อนมากทีนี้จะขอสอบถามคุณหมอค่ะว่าไอ้ยางูสวัสด์ตกลงเป็นงูสวัสด์นะคะเราไปหาแล้วเนี่ยตกลงเป็นงูสวัสด์คุณหมอบอกว่าเป็นงูสวัสด์จะสอบถามคุณหมอว่า

0: ไอ้วัคซีนงูสวัดเนี่ยค่ะให้ฉีดในขณะที่เราเป็นหรือหายแล้วถึงไปฉีดคะคุณหมอคะ
1: เบื้องต้นตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างนะครับผม
0: อาการตอนนี้เริ่มมีอาการปวดแสบปวดร้อนนะคะปวดแสบปวดร้อนแต่ว่าคือวันนี้ที่ไปหาคุณหมอมาที่โรงพยาบาลด่านนะคะก็ให้ยามาทานยามาทานเขาเขียนยางูสวัดนะคะแล้วก็อีกสองเม็ดนี่เขาก็ไม่ได้แนะนำว่ายาอะไรอ่ะก็ทานไปแต่ว่าวันนี้มีอาการปวดแสบปวดร้อนแล้วก็กระบอกตาเนี่ยปวด
1: คือจะว่าอย่างนี้นะครับขออนุญาตนะก็คือหลักๆเนี่ยถ้าเราถูกวินิจฉัยว่าเป็นงูสวัดอยู่แล้วครับผมคือเรามีเชื้ออยู่ในร่างกายแล้วนะครับการได้รับการฉีดวัคซีนงูสวัดเนี่ยมันก็คือเป็นการเอาเชื้อของโรคงูสวัดเนี่ยที่มีระยะหรือความรุนแรงน้อยเข้าไปเพื่อกระตุ้นภูมินะครับผมฉะนั้นเนี่ยส่วนอันนี้ผมขออนุญาตนะครับส่วนตัวผมคิดว่าการรับวัคซีนตอนนี้อาจจะไม่จำเป็นเท่ากับการได้รับยาที่เป็นยารักษาโรคงูสวัดโดยตรงเลยมากกว่านะครับมันจะมีกลุ่มยาที่เป็นเฉพาะอยู่คือเหมือนว่าคุณผู้หญิงไม่ต้องรับวัคซีนแล้วเพราะคุณผู้หญิงได้รับเชื้อแล้วก็เลยต้องไปหายาที่มันรักษาเชื้อตัวนี้โดยตรงแทนครับผม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะป้องกันอีกทีนึงก็คือให้หายแล้วใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ถ้าสมมุติว่าจะฉีดวัคซีนนะครับผมก็คืออย่างน้อยเนี่ยเขาจะเรียกกลุ่มอาการที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ว่าอาการฉับพลันนะครับผมก็คืออาการระคายเคืองอาการคันตามร่างกายเนี่ยมันเป็นอาการที่เชื้อมันกำเริบและเราฉีดเชื้อเข้าไปเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลอะไรก็ได้เพราะว่าหมายถึงฉีดวัคซีนเนาะเพราะว่ามันมีเชื้ออยู่ในร่างกายอยู่แล้วนะครับผ
0: ม
1: แต่ถ้าสมมติในอนาคตเนี่ยเราลงแล้วนะครับผมงูสวัดเนี่ยมันจะเป็นโรคที่เล่นกับภูมิคุ้มกันร่างกายด้วยส่วนหนึ่งเนาะถ้าเราอ่อนเพลียพักผ่อนน้อยดื่มน้ำน้อยอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เชื้อเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นนะครับผมแต่สมมติเราได้ยาถูกโรคอาการเราทุเลาแล้วผ่านไปสักระยะหนึ่งไม่มีอาการอะไรไม่มีอาการคันอะไรเงี้ยเราก็ค่อยไปปรึกษาหมอเรื่องการฉีดวัคซีนอีกทีก็ได้ครับว่ายังจำเป็นอยู่หรือไม่นะฮะ
0: ก็คือขอทำความเข้าใจก็คือวัคซีนเนี่ยเป็นการป้องกันไม่ใช่แก้ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องใช่ครับว
2: ั
1: คซีนคือการฉีดเอาเชื้อมาฉีดเข้าสู่ร่างกายเราเพื่อให้ร่างกายเรารู้จักเชื้อโรคชนิดนั้นและเกิดภูมิคุ้มกันในอนาคตถ้าเกิดเราเจอเชื้อร่างกายเราก็จะสามารถเข้าไปจัดการหรือตอบสนองได้อย่างถูกวิธีมากขึ้นครับผม
2: ครับจะเบิกไม่ได้นะถ้าจะฉีดน่าจะเบิกไม่ได้ก็แต่ว่าเป็นผลดีนะครับฉีดแล้วเป็นผลดีมากเพราะมันจะป้องกันได้ระยะยาวเลย
1: ใช
0: ่ครับถ้าใช้คำว่าระยะยาวกำลังจะสอบถามอีกข้อหนึ่งค่ะว่าฉีดวัคซีนครั้งหนึ่งอยู่ได้ตลอดหรือว่ามีระยะแค่ไหนคะ
1: จริงๆวัคซีนก็จะมีระยะเหมือนกันครับขออนุญาตเปรียบเทียบอาจจะคล้ายกับโควิดครับผมการได้รับวัคซีนต่อเนื่องระยะหนึ่งทำให้ร่างกายเกิดภูมิจริงแต่พอผ่านไประยะใหญ่ที่ร่างกายเราไม่คุ้นหรือไม่เจอแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้การตอบสนองของร่างกายเนี่ยหายไปก็ได้เหมือนกันครับผม
0: อ๋อคืออันเนี้ยคือคุณหมอที่โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยนะเขาพูดมาคำหนึ่งว่าภูมิตก
1: ใ
2: ช่ภูมิตกแล้วถึงกำเริบขึ้นมา
0: เพราะฉะนั้นกรณีที่ถ้าภูมิตกถ้าเราฉีดไปสมมติมันจะมีระยะปีหรือสองปีไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ประมาณนั้นใช่ไหม
1: คืออันเนี้ยมันจะมีลักษณะนี้ครับเท่าที่เข้าใจของตอนนี้นะมันจะมีเชื้อตายกับเชื้อเป็นนะครับผมกรณีที่เป็นเชื้อตายเนี่ยอาจจะแบบระยะสั้นหน่อยนะครับผมแต่ว่ากรณีที่เป็นเชื้อเป็นเนี่ยมันจะอยู่ได้นานหน่อยประสิทธิภาพในการกระตุ้นร่างกายให้เกิดการต่อต้านเชื้อในอนาคตเนี่ยก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับผมแต่ว่าโรคเนี้ยก็วัคซีนมันบวกลบครับผมเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าคุณเจอเชื้อที่แรงมากๆเนี่ยร่างกายก็อาจจะยังรับมือไม่ไหวก็ได้เหมือนกันมันก็จะวนกลับไปที่คุณหมอพูดว่าภูมิตกครับผมคือบางทีมันมีอย่างนี้ด้วยนะเรื่องงูสวัดที่มันไปขึ้นใบหน้าครับผมแล้วใบหน้ามันชามันอ่อนแรงหรือมันมีผื่นเนี่ยเขาเกาะตามปมประสาทครับแต่ว่าในช่วงที่แบบภูมิดีมากๆภูมิต้านทานร่างกายดีเชื้อเขาหลบครับผ
0: ม
1: บางทีมันเป็นโรคที่แบบรอจังหวะเราอ่อนแออะไรเงี้ยขึ้นมาเขาก็จะโผล่มาได้เหมือนกันครับผม
0: คือเมื่อประมาณกันนานแล้วนะคะอาจารย์คุณหมอค่ะ30 ปีแล้วค่ะเคยขึ้นที่หน้าก ขึ้นลามเกือบถึงตาเลยค่ะแล้วก็อันนั้นต้องรักษาแล้วเนี่ยเพิ่งจะมาเป็นเมื่ออายุ65ก็ประมาณ30ปีแล้วค่ะยังคิดว่าโอ้โหเราเชื้อมันจะอยู่ได้ขนาดนี้เชียวหรือ
1: จริงๆถ้ามีประวัติเคยเป็นน่ะมันเป็นอ
2: ยู่ได้ครับอยู่ได้ครับอยู่ในร่างกายตลอดชีวิตเราแล้วครับ
0: อ๋อค่ะ
2: ครับ
0: โอเคค่ะ
2: ทั้งชีวิตเลยทั้งชีวิตเลย
0: ค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณนะคะ
2: แต่ถ้าฉีดได้ก็ดีนะเขาแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยไปฉีดนะครับ
0: ค่ะ
2: ครับผมโอเคครับ
0: ขอบพระคุณค่ะดี
2: ครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับสำคัญนะถ้ามีภูมิก็โอเคครับรอดแต่ถ้าภูมิตกเมื่อไหร่ก็มีโอกาสแต่ถ้าเราฉีดวัคซีนมันก็จะมีโอกาสน้อยเชิญครับท่านที่รออยู่สายว่างแล้วฮะสายว่างแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะครับเชิญครับตอนนี้สายว่างแล้วนะฮะ02-290-0473มีไหมนะช่วงนี้สุขภาพเป็นยังไงกันบ้างนะมีปัญหาอะไรพูดคุยได้นะวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะเลยนะฮะคุณหมอแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมาเองนะครับอาจารย์ปอนหมอปอนครับเชิญครับสายว่างอยู่นะมาครับเชิญครับท่านที่รออยู่มีเวลาอีกเกือบ10นาทีเลยนะครับโทรเข้ามาก็จะได้พูดก็จะได้คุยกันเต็มที่นะครับมีไหมผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับถ้ามีก็ต้องรีบโทรนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวโทรอีกครั้งหนึ่งนะฮะ022900473นะครับ022900473อาจารย์เชิญครับอาจารย์มีอะไรเสริมมาแล้วมาแล้ว
1: โอเคครับ
2: มาแล้วจากไหนครับ
3: ลำปางค่ะ
2: ลำปางนะเชิญเลยครับ
3: ค่ะเมื่อกี้ได้ยินถามเกี่ยวกับวัคซีนอูสวัสดพอดีกูอยู่ลอนดอนนะคะพอดีเรามีคือเขาอายุถึงอะค่ะ66อะค่ะเขาก็เอาเมสเซจให้เราแล้วก็เราก็ไปรับการฉีดเป็นแพ้มากไงคะคือพอดีฉีดเข็มแล้วพอดีคุณพยาบาลบอกว่าคุณได้สิทธิ์ฉีดนิวโมเนียอีกเข็มนึงนะคะหนูก็โอเคค่ะเพราะว่าไหนๆก็ฉีดแล้วก็เลยฉีดทั้ง2เข็มปรากฏว่าบวมแดงมากเลยค่ะบวมแบบบวมแล้วก็ตรงที่ฉีดร้อนมากเลยค่ะแต่ว่าก็คือมีไข้ด้วยแต่คุณพยาบาลเขาบอกว่าถ้ามีไข้ให้กินพาราหนูก็กินพาราแต่ว่าแบบหนูไม่ไหวเลยค่ะก็เลยกลับไปหาเขาก็บอกว่าเขาก็จัดยาให้แล้วบอกว่าถ้ามีอะไรคือถ้าสมมติมันคือเขาวงให้ค่ะเอาปากกามาวงตรงที่แดงๆค่ะถ้าคุณไปรับยาแล้วเนี่ยแล้วก็ถ้ามันลามลงไปคุณต้องไปเอมเมอร์เจนซีแล้วอ่ะแล้วหนูก็วงไว้พอรุ่งขึ้นเขาก็คือลามแดงแล้วเป็นคล้ายกับมันตุ่ยลงตรงข้อศอกเลยค่ะไม่รู้อะไรอ่ะไม่รู้อะไรตุ่ยลงมาเราก็กินยาตามที่เขาให้มาไปเอานับยามาแล้วก็กินแต่ว่าทรมานมากเลยพอเรากินยาครบประมาณสัก6-7 วันเนี่ยค่ะคืออาการบวมแดงก็หายแต่ก็ยกแขนแทบไม่ขึ้นเลยค่ะคืออยากถามคุณหมอว่าเรารับยาเกินไปหรือเปล่าเพราะรับทั้ง2เข็มแล้วคืออีก7-6-7 เดือนตอนนี้อยู่ลำปางนะคะบอกว่าเออ7ใช่ค่ะแต่ต้องกลับไปรับอีกวัคซีนเขาก็กลัวเลยตัวนี้ว่าโหแบบทรมานมากเลยค่ะ
1: โอเคจริงๆก็คือโดยเบื้องต้นนะครับอันนี้ขออนุญาตอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องการให้ข้อมูลนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือด้วยลักษณะของการให้วัคซีนนะครับอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้เลยการได้รับวัคซีนเนี่ยเป็นการได้รับเชื้อชนิดนั้นๆเข้าไปนะครับผมโดยที่พอได้รับเชื้อเนี่ยร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมานะครับผมแน่นอนว่า พอมันเป็นเชื้อเนี่ยมันก็คือการที่เราติดเชื้อนะครับผมแต่ว่าเชื้อเนี่ยอาจจะไม่ได้รุนแรงมากแต่ทางกลับกันเนี่ยของคุณผู้หญิงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าพอได้รับเชื้อแล้วร่างกายเขาตอบมันเชื้อมันอาจจะมีความเข้มข้นประมาณหนึ่งร่างกายมันเลยต้องตอบสนองแรงนะครับอาการที่เราเป็นอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันคือเป็นหลังจากที่อ่ะร่างกายเราเริ่มรู้จักเชื้อแล้วแล้วโรคมันสงบแต่ว่ามันจะเหมือนเป็นคนที่มีอาการหลังเป็นไข้อะครับผมมันจะรู้สึกล้าตามร่างกายมากๆปวดเนื้อปวดตัวมากๆนะฮะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเกิดขึ้นได้ตามปกติถ้ามันยังคุมได้อยู่นะครับซึ่งของคุณผู้หญิงที่ผมฟังเนี่ยมันก็ไปในทางที่ดีขึ้นด้วยนะครับผมทีเนี้ยมันส่วนหนึ่งมันก็จะแปลว่าภูมิเนี่ยมันเกิดแล้วนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าที่เขาบอกให้อีก6เดือนไปฉีดเนี่ยมันเป็นตัวเดิมไหมที่ต้องไปฉีดกระตุ้นอีกครั้ง
2: ใช่ครับของผมก็ไปอีก3เดือนของผม3เดือนหรือ4เดือนเนี่ยไปฉีดเข็มกระตุ้นต้องมีเข็มกระตุ้นอีกเข็มนึงครับผม
1: ซึ่งถ้าเขาแนะนำว่ามันเป็นเข็มกระตุ้นเนี่ยผมก็แนะนำไปฉีดให้เรียบร้อยเพราะว่ามันอาจจะไม่รุนแรงเท่าครั้งนี้แล้วแต่ว่าที่มันควรไปฉีดเพราะว่าภูมิมันจะได้เกิดอย่างแท้จริงนะครับผมถ้าเราไม่ไปฉีดกระตุ้นซ้ำมันอาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการคุ้มกันโรคเนี้ยอ่อนลงนะครับเราจะเจ็บตัวฟรีนะครับผม
3: ใช่คุณจะทรมานมากเลยอันนี
2: ้เป็นช่วงเป็นกี่วันช่วงเป็น
3: เกือบอาทิตย์นะคะ
2: แบบว่า
3: เกือบอาทิตย์นะคะเพราะทานยาที่เขาให้มาแอนตี้ต้องทานนะคะแล้วก็มียาลดบวมด้วยค่ะหลังมาก็ลดลงเรื่อยๆแต่ว่ามาตุยตรงที่ว่าตรงข้อศอกมันก็เหมือนกับน้ำอะไรมาตรงนั้นนะคะแล้วตอนนี้ก็คือหายหมดนะคะคือหาย
1: ครับคือต้องบอกจริงๆว่ามันเป็นอาการที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมก็อันนี้ไม่มั่นใจแต่ก็คิดว่าถ้าหลังการได้รับกระตุ้นเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นเพราะว่าร่างกายเรารู้จักมันไปแล้วนะครับร่างกายเราเนี่ยก็จะต่อต้านหรือว่าตอบสนองต่อเนี้ยได้ดีขึ้นนะครับผมอาการที่เราเป็นหรือว่าไม่สบายตัวมากๆตอนเนี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับในครั้งนี้แล้วนะครับผม
3: เข็มแรกนะว่าอย่างนั้นนะฮะจะรู้ต้องไปค่ะเพราะเหมือนคุณหมอพูดว่าจะต้องไปซ้ำอีกทีนึงนะฮะง
2: ั้
3: นก
2: ็
3: ไม่
2: ใ
1: ช่ครับเพื่อประสิทธิภาพ
3: สำหรับตัวเรา
1: ว่าฉีด
2: ใช่ครับแล้วผ่านเข็มแรกมาได้แล้วนี่สบายใจได้แล้วส่วนหนึ่งเลยนะฮะเข็มสองยังไงไม่เกินเข็มแรกอยู่แล้วน่าจะเบากว่าเข็มแรกเนาะอาจารย์เน
3: า
2: ะ
3: เรามีสองค่ะนิวโมเนียด้วยก็คือโอ้โหมันจะเป็นอันนั้นหรือเปล่าที่แบบมันทำให้เราไม่ต้องโอ้โหสู้มากมากเลย
1: เป็นไปได้ครับผม
2: โอเคครับ
3: ขอบคุณมากค่ะ
2: พอเข้าใจเน
3: า
2: ะพอเข้าใจ
3: มีนาต้องไปฉีดแต่มีนาอีกครั้งนึงอ่ะ
2: โอเคครับ
1: เป็นกําลังใจ
2: ให้กําลังใจกันครับโชคดีครับ
3: ค่ะสวัสดี
2: ครับก็เป็นเรื่องของสมัยใหม่นะครับสมัยก่อนไม่มีวัคซีนครับก็ว่ากันไปสมัยใหม่นี้มีวัคซีนก็เป็นทางเลือกเสริมนะครับใครมีความพร้อมก็ควรจะไปฉีดไว้เหมือนกันเพราะว่าไวรัสเริ่มมันค่อนข้างรุนแรงใช่มั้ยอาจารย์
1: มันขึ้นอยู่กับว่ามัน
2: ไป
1: ออกฤทธิ์ที่ไหน
2: ใช่
1: แต่ว่างูสวัสดิ์คุณมาลงอาจจะเคยได้ยินถ้าขึ้น
2: ใช่งูสวัสดิ์
1: ถ้างูสวัสดิ์มันจะเหมือนถ้ามันขึ้นรอบตัวเนี่ยคือมันไม่ได้แปลว่าต้องเสียชีวิตนะแต่มันแปลว่าภูมิร่างกายเราอ่อนแอมาก
2: มาก
1: ระบบร่างกายมันอาจจะล้มเหลวได้
2: ใช่ใช่ใช่ครับโอเคครับอ่ะหมดเวลาพอดีเลยครับขอบคุณทางหมอปอนมากครับ
1: ครับ
2: ครับสวัสดีครับอ่ะก็เรียบร้อยครับให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็ปรึกษาเรียบร้อยหมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยคืนนี้แล้วนะขอบคุณมากนะครับดูแลสุขภาพกันนะฮะช่วงนี้แล้วก็ให้กำลังใจกันครับไปฟังข่าวต่อสวัสดีครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกติดตามการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยง4โครงการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสน น้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
8: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
9: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่และเมย์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกติดตามการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยง4โครงการพร้อมกำชับให้วางแผนรับและส่งน้ำให้สัมพันธ์กัน
10: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกบริเวณประตูระบายน้ำเจ้า7จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถานีสูบน้ำพระยาบลือ1จังหวัดสุพรรณบุรีและสถานีสูบน้ำคลองพระพิมลจังหวัดนครปฐมพร้อมกล่าวว่าเป็นการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ที่มีการเชื่อมโยงและรับช่วงการบริหารจัดการน้ำต่อเนื่องกันตั้งแต่พื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่เจ้าเจ็ดบางยี่หนพระยาบลือและพระพิมลเพื่อให้เห็นภาพสถานการณ์น้ำตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงพื้นที่รับช่วงต่อโดยได้หารือแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำให้เกิดความสมดุลควบคุมและระบายน้ำอย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนนอกคันกั้นน้ำรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนทั้งนี้ได้กำชับให้โครงการชลประทานที่มีพื้นที่รับช่วงต่อกันหารือและประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการวางแผนรับและส่งน้ำให้สัมพันธ์กันไม่ให้การบริหารจัดการของพื้นที่หนึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ถัดไปปิยาพันยางเทียนรายงาน
5: กรมการปกครองร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหารือแนวทางขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
11: นายนฤชาโคสาศรีไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุริยาศรีหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณค.ศ. 2570เพื่อบูรณาการภารกิจและเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานอย่างเป็นระบบทุกระดับโดยเปิดเผยว่าถือเป็นโอกาสสำคัญในการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานให้มีความเชื่อมโยงและเป็นเอกภาพมากขึ้นครอบคลุมตั้งแต่การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนการควบคุมเส้นทางลำเลียงตลอดจนการบริหารจัดการกำลังคนและเชื่อมโยงข้อมูลพร้อมนำกลไกฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึงชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายและฝ่ายปกครองยกระดับการตั้งด่านจุดตรวจบนเส้นทางหลักรองเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงด้วยเทคโนโลยีและเชื่อมโยงฐานข้อมูลการข่าวเรื่องร้องเรียนให้สามารถสั่งการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีทั้งนี้เน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าหมายขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนให้เห็นผลลัพธ์เป็นรูปธรรมภายใน3เดือนแรกและขยายผลต่อเนื่องในระยะ 3-6 เดือนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่เป็นชุดาสังทองรายงาน
5: จ้าหน้าที่เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมรวบรวมหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุ
12: พันเอกเอกวดิษฐ์ชอบชูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่เดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมันพีทีถนนทางหลวงหมายเลข4327บ้านปูรานิบงอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งประชาชนผู้ประกอบการทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนปภิชา นันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับพบกันเช่นเคยครับจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว5ทุ่มเรื่อยไปจนถึงเที่ยงคืนเลยครับจันทร์อังคารพุธครับพบกันทาง AM 819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็วันพฤหัสบดีและศุกร์ FM 92.5เมกะเฮิร์ตซ์แล้วก็ AM 891รวมถึง819กิโลเฮิร์ตซ์แล้วก็รวมไปถึงสถานีเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารายงานตัวเหมือนเดิมนะครับมีเรื่องราวหลากหลายมากมายนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับถึงแม้จะไม่ใช่รายการค้นหามาเล่าหลายคนฟังรายการค้นหามาเล่านะครับก็ฟังผมเล่าไปเรื่อยนู่นนี่นั่นแต่ว่าถ้าเป็นเพลงประทับใจก็อาจจะมีเรื่องมาเล่าบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงเพราะๆที่เลือกมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับเป็นเพลงวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์บ้างวงสุนทราภรณ์บ้างก็แล้วแต่ยุคนะครับวงกรมโฆษณาการบ้างเลือกมาฝากกันทั้งเก่าและใหม่เก่านี้เรามีต้นฉบับหลายเพลงแน่นอนส่วนใหม่ก็จะเป็นเพลงที่นำเพลงเก่ามาทำใหม่โดยนักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็สลับสับเปลี่ยนนำเพลงเหล่านั้นแหละมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันมอบเป็นความสุขความสบายใจครับ

เมื่อวานเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าผมไปเจอฝนก่อนหน้าที่ฝนจะตกหนักน้ำจนทำให้น้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยนะไปเจอฝนตอนนั้นไปสัมมนาบ้างแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาทำงานในช่วงเช้าฝนตกแทบทุกวันตอนนั้นนะก็เจอฝนก็เลยทำให้เป็นบัดนอนสมเลยคุณผู้ฟังเนี่ยเพิ่งฟื้นมาเมื่อวานก็พูดได้นิดหน่อยในรายการของเรานะครับวันนี้ก็เลยให้คุณได้ฟังเพลงเยอะๆเหมือนเดิมนะครับอาจจะไม่ได้พูดเยอะเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือให้ระมัดระวังนะครับเรื่องของสุขภาพเดือนตุลาคมเนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อวานก็มันเป็นเดือนปลายฝนต้นหนาวนะจะฝนก็ฝนมีฝนและบางเดือนบางปีก็มีเยอะด้วยจะหนาวก็เริ่มแต่ไม่ค่อยหนาวมากนะครับก็เนี่ยประเทศเหนือจากเราไปเนี่ยนะฮะจีนลาวเวียดนามแถวนั้นน่ะมันจะเริ่มมีอากาศหนาวขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพร่างกายก็เป็นเรื่องสำคัญด้วยนะครับส่วนเรื่องน้ำท่วมอันนี้ก็ต้องให้กำลังใจนะครับแล้วก็อากาศที่มันเย็นๆแล้วคุณก็อย่าใจร้อนนะบางทีแต่ว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลเขาปลดล็อกหมดแล้วนะครับเรื่องของเอกสารอะไรต่างๆถ้าเห็นด้วยประจักษ์เห็นได้ชัดแล้วก็มันสามารถเยียวยาได้เลยอ่ะเขาก็จะทำให้อย่างที่ผ่านมาเขาก็มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้แล้วด้วยบางส่วนแต่ว่าคือที่ผ่านมาบางที่โอ้โหน้ำมันเยอะจริงๆมันเข้าไปไม่ได้จริงๆนะบางจุดอันเนี้ยผมก็เห็นใจนะครับแต่ว่าเรื่องของการเยียวยาเดี๋ยวเกณฑ์ต่างๆก็จะออกมานะครับส่วนเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสอันนี้เริ่มเปิดให้แสดงสิทธิ์หรือว่ายืนยันตัวตนเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับคือคนที่เคยได้คนที่เคยใช้อยู่4เดือนก่อนหน้านี้ก็คือกันยานะครับสิงหากรกฎาแล้วก็มิถุนา4เดือนเนี่ยมันจะจบจริงๆมันจบไปตั้งแต่ปลายเดือนกันยาที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าอย่างที่เราทราบว่ามันจะมีงบประมาณส่วนหนึ่งเหลืออยู่แล้วก็มันจะมีบางท่านที่อาจจะไม่ได้มาใช้สิทธิ์ตอนนั้นน่ะนะครับรัฐบาลก็สามารถบริหารจัดการจนสามารถที่จะเอามาให้พี่น้องประชาชนใช้จ่ายได้ต่อกับ60 40ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยตุลาคมและพฤศจิกายนรวดเดียวไปเลย 1,000 บาทคุณจะบริหารจัดการในการใช้อย่างไรก็ได้แต่เมื่อวานที่เกิดเหตุเข้าไปในแอปเป๋าตังค์ไม่ได้ตอนเช้าเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับคนก็รีบอยากจะยืนยันอยากจะใช้ก็เข้าไปแสดงตนหรือว่าเข้าไปใช้สิทธิ์หรือว่าเข้าไปยืนยันตัวตนเนี่ยเยอะหน่อยเป๋าตังก็เลยอาจจะอืดนิดนึงซึ่งเมื่อวานผมก็ลองเข้าไปนะตอนประมาณสักตื่นมาเนี่ย6โมงเช้าเนี่ยก็ลองเข้าไปดูก็ไม่ได้แต่พอช่วงประมาณ8โมงครึ่งนะเมื่อวานนี้ผมเข้าไปได้นั่นก็ความหนาแน่นอาจจะเบาบางลงไปก็ยืนยันตัวตนไม่ได้ยากอะไรนะครับเขาแค่เข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังเข้าไปใน G Wallet แล้วก็เข้าไปในโครงการไทยช่วยไทย Plus นี่แหละนะครับอย่าลืมอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันก่อนนะครับที่สำคัญคือเขาให้ยืนยันตัวตนได้จนถึง15ตุลาคมไม่ต้องรีบนะครับคุณผู้ฟังแต่ถ้าใครอยากใช้ก็เข้าไปยืนยันแล้วกันแต่ 1,000 บาทจะอยู่ได้กับเรา2เดือนไม่รู้ใครจะครองความเป็น 1,000 บาทใช้จ่ายแต่น้อยได้ถึง2เดือนบ้างนะครับก็นี่เป็นการบรรเทาภาระนะฮะต่างๆของพี่น้องประชาชนในเรื่องของการใช้เงินใช้จ่ายสินของนะครับรัฐบาลช่วยจ่ายเรา 60% ส่วนเราก็จ่ายไป 40% นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องราวสบายๆนำมาคุยกันกับช่วงเวลาของเพลงประทับใจในวันนี้ศุกร์ที่2ตุลาคม2569ครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะนำท่านผู้ฟังไปรู้จักกับการแต่งกายของหญิงในสมัยอยุธยากันค่ะจากเกลือยอกถึงตะเบงมานการแต่งกายที่ตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาซึ่งก่อนจะกล่าวถึงตะเบงมานต้องอธิบายถึงลักษณะการแต่งกายโดยเฉพาะท่อนบนของผู้หญิงสามัญชนในอดีตซะก่อนนะคะจากบันทึกของชาวต่างชาติที่เข้ามาในสมัยอยุธยากล่าวไปในทํานองเดียวกันว่าผู้หญิงในสมัยนั้นเปลือยอกหรือสวมเสื้อผ้าน้อยชิ้นเนื่องจากอยู่ในเขตอากาศร้อนดังนั้นการแต่งกายท่อนบนของผู้หญิงจึงห่มผ้าแถบคาดอกลักษณะคล้ายเกาะอกในปัจจุบันนั่นเองค่ะบ้างก็ห่มสบายบ้างสวมเสื้อแบบคอแหลมบ้างมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกบ้างก็เปลือยอกและสำหรับผู้หญิงที่เปลือยอกส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงที่มีลูกหรือแก่ชราแล้วนั่นเองค่ะการที่ผู้หญิงในสมัยอยุธยาไม่นิยมแต่งกายสวยงามเพราะไม่สะดวกกับกิจการงานหรืออาจจะเป็นเพราะไม่มีโอกาสจะไปงานรื่นเริงบ่อยครั้งจะมีอยู่บ้างก็เมื่อถึงเทศกาลหรืองานวัดซึ่งนับว่าเป็นโอกาสให้ผู้หญิงสามัญชนแต่งกายประชันกันเต็มที่ค่ะในสังคมอยุธยาผู้หญิงมีบทบาทดูแลบ้านช่องและการเพาะปลูกเมื่อยามที่ผู้ชายถูกเกณฑ์ไปรับใช้รัฐและบรรดาเจ้าขุนมูลนายพวกเธอต้องอยู่เย่าเฝ้าเรือนต้องเป็นผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งไม่ใช่ผู้หญิงที่เอวบางร่างน้อยอรชรอ่อนแอต้องดูแลบ้านเรือนในระหว่างที่สามีไม่อยู่จึงต้องรู้จักป้องกันตนเองดังนั้นไม่แปลกที่ผู้หญิงในสมัยนั้นจะต้องเรียนรู้วิชาการต่อสู้อย่างน้อยก็ต้องจับดาบใช้เป็นผู้หญิงอยุธยาจึงต้องเป็นประเภทมือก็ไกวดาบก็แกว่งคืออยู่บ้านกับเด็กและคนชราคอยดูแลเรื่องสวนไร่นาและป้องกันโจรผู้ร้ายไปในขณะเดียวกันผู้หญิงอยุธยาส่วนใหญ่จึงไว้แต่ผมสั้นและมีร่างกายกำยำทะมัดทะแมงไม่แพ้ผู้ชายดังนั้นการแต่งกายด้วยการห่มตะเบงมานจึงตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาอยู่ไม่น้อยค่ะตะแบงมานหรือตะแบงมานคือการห่มผ้ารูปแบบหนึ่งโดยการคาดอกแล้วนำชายทั้งสองข้างไขว้กันแล้วนำไปผูกที่ต้นคอการห่มแบบตะแบงมานมักเข้าใจกันว่าผู้หญิงในอดีตนิยมห่มเวลาไปรบเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วจุดประสงค์ของการห่มแบบตะแบงมานคือการแต่งกายให้สะดวกสบายกระฉับกระเฉงเพื่อความสะดวกในการทำงานเช่นการตำข้าวไซมอนเดลาลูแบร์ชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช

าติได้บันทึกการแต่งกายของผู้หญิงไว้ว่าชาวสยามนุ่งห่มผ้าน้อยชิ้นเพราะร้อนและความเป็นอยู่อย่างง่ายๆอันเป็นธรรมเนียมของพวกเขาชาวสยามไม่ค่อยจะได้ห่อหุ้มร่างกายให้มิดชิดนักนอกจากผ้านุ่งแล้วผู้หญิงก็ปล่อยตัวล่อนจ้อนเพราะพวกนางมิได้สวมเสื้อชั้นในมัสลินเหมือนอย่างผู้ชายชั่วแต่คนมั่งมีเท่านั้นที่ใช้สบายห่มลางทีก็ปัดชายสบายเฉียงไปคลุมต้นแขนเข้าไว้แต่อาการที่สุภาพของนางก็คือใช้ตอนกลางผืนคาดหลังแล้วสอดรักแร้มาปกถันเข้าไว้แล้วตลบชายสบายทั้งสองด้านพักไหล่ไปทิ้งชายอยู่ทางเบื้องหลังซึ่งเป็นการห่มแบบตะแบงมานอย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบจากบันทึกของไซมอนเดลาลูแบร์ฉบับแปลภาษาอังกฤษซึ่งบันทึกไว้ว่าการห่มผ้าจะทิ้งชายทั้งสองไว้ด้านหลังซึ่งน่าจะเป็นการห่มผ้าแถบหรือห่มสบายที่มีการไขว้ผ้าแต่ไม่ได้นำไปผูกไว้ที่ต้นคอดังนั้นที่บอกว่าห่มแบบตะแบงมานี้น่าจะเป็นการเพิ่มเข้าไปของผู้แปลฉบับภาษาไทยอย่างไรก็ตามการห่มผ้าที่มีการไขว้ผ้าในสมัยอยุธยาอาจจะเรียกอย่างรวมๆว่าตะเบงมานก็เป็นได้ไม่ได้เรียกเฉพาะแต่การคาดผ้าอ้อมตัวแล้วเอาชายผ้าไปไขว้และผูกไว้ที่ต้นคอเท่านั้นแม้ผู้หญิงอยุธยาจะห่มผ้าแถบห่มสบายสวมเสื้อหรือมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกแต่สันนิษฐานว่าส่วนใหญ่จะเปลือยอกหรือจะไม่ปกปิดมิดชิดทั้งนี้สำหรับชาวอยุธยาท่อนบนหรือหน้าอกคือส่วนที่บ่งบอกความเป็นชายหญิงไม่ใช่อวัยวะเพื่อบ่งบอกถึงความงดงามหรือเย้ายวนทางเพศโดยตรงแต่หากขนาดที่ใหญ่โตบ่งบอกถึงศักยภาพในฐานะแม่ผู้ให้นมบุตรดังนั้นจึงเกิดความนิยมการแต่งกายในลักษณะเปลือยหน้าอกให้เห็นทั่วไปค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆจากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมและแฟนเพจเจาะเวลาหาอดีตด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยและดิฉันคณิษฐายิ้มดีหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับเพลงประทับใจในวันนี้กลับมาพบกันใหม่ช่วงเวลาสบายๆหลังข่าว5ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz รวมถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการเราอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ภูเขาเป็นที่ราบสูงกว้างขวางมีสภาพป่าที่สมบูรณ์และยังมีสัตว์อยู่อีกมากมายหลายชนิดเหมาะสมที่จะอนุรักษ์ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและพัฒนาให้เป็นสวนสัตว์ป่าเปิดซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคตการที่จะดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จนั้นจะต้องยับยั้งไม่ให้ประชาชนบุกรุกป่าและล่าสัตว์โดยพัฒนาหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงภูเขียวทั้งหมดให้มีความเจริญพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพให้สามารถดำรงชีพได้อย่างมีความอยู่ดีกินดีส่งเสริมให้ประชาชนมีความรับผิดชอบรักป่าและสัตว์ป่าเพื่อจะได้ช่วยกันดูแลป้องกันมิให้ราษฎรจากหมู่บ้านอื่นๆขึ้นไปล่าสัตว์ป่าพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AMความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา 5:00 นจนถึงเวลา 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้วันเสาร์ที่3ตุลาคม2569แรม7ค่ำเดือน10ปีมะเมียสำหรับรายการที่น่าสนใจในวันนี้มีดังต่อไปนี้แจ้งรายการแล้ว 5:00 นขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ 6:00 นติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้า 7:00 นติดตามรับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีค
1: ่
0: ะ
1: ธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะเป็นวันเสาร์ที่3ตุลาคมนะคะแรม7ค่ำเดือน10ค่ะและแน่นอนว่าพบกันในเช้าวันเสาร์นั้นดิฉันก็จะได้มีบุญที่จะมาทำหน้าที่ได้มาร่วมสนทนาหรือว่าซักถามบ้างประกอบการนำเสนอขุดเพชรในพระไตรปิฎกกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งก็แน่นอนว่าจะมูลนิธิปัญญาภาวนานะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์กันเลยดีไหมคะพระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่จะมาสนทนาหรือสักการะให้ฟังต่อเกี่ยวกับพระสูตรต่างๆในพระไตรปิฎกเราเหมือนเช่นเคยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เจ้าพ่อเจ้าพ่อ
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ในทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันที่จะมาสุมหัวรวมตัวใส่ใจจดจ่ออ่านทำความเข้าใจเนื้อหาที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกโดยพระอาจารย์ก็จะไปอ่านมาก่อนท่านผู้ฟังก็อ่านมาด้วยแล้วก็มาทำความเข้าใจในแต่ละหัวข้อประเด็นที่เราต้องมาทำความเข้าใจตรงนี้คุณเดชัยเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่อยู่แล้วนึกว่าถ
1: ึ
2: งถ้าบอกว่าท่านอยู่เราก็ยังไปหาไปฟังท่านเทศใดๆอะไรยังไงแต่ว่าท่านไม่อยู่แล้วเราจะทำยังไงถึงจะรู้จักท่านเราก็ต้องดูที่คำสอนแล้วคำสอนอะไรที่ท่านทิ้งไว้ให้หลักฐานอยู่ที่ไหนก็อยู่ในพระไตรปิฎกโดยก็มีครูบาอาจารย์ที่เป็นบวชเป็นพระบ้างเป็นโยมบ้างที่ว่าเขาศึกษาทำความเข้าใจจากจุดนั้นจุดนี้เกิดความรู้เข้าใจได้ใดอะไรก็สืบทอดมาด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะรู้เข้าใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้การศึกษาพระไตรปิฎกจึงเป็นเรื่องสำคัญที่คิดว่าเป็นเรื่องยากเรื่องเยอะหรือแบบไม่ใช่สาระต้องให้เห็นถึงความสำคัญเพราะว่าไม่งั้นการ ที่จะให้คำสอนอยู่ได้นานเนี่ยมันจะเสื่อมไปได้เร็วศาสนาจะเสื่อมเนี่ยคุณใจไม่ได้ว่ามาจากภายนอกหรอกมันไม่ใช่ว่าศาสนานั้นศาสนานี้คนอื่นจะมาทำร้ายได้ไม่ใช่มันจะพังจากข้างในถ้าพบว่าเราไม่รักษากันเองแต่กลับทำพังจากข้างในไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ดันปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบความเสื่อมมันก็เกิดขึ้นจากในภายในเองเพราะฉะนั้นการที่จะช่วยกันรักษาศาสนาการที่มาศึกษาอย่างดีทำความเข้าใจให้ถูกต้องจึงในทุกวันเสาร์พระอาจารย์ก็อยากจะขอเวลาสักสัปดาห์ละครั้งในการที่จะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาในส่วนนี้โดยเราก็จะลุยไปเลยแล้วลุยไปเลยคือเอาเล่มหนึ่งหน้าหนึ่งแล้วไปจนถึงหน้าสุดท้ายลุยให้จบทุกบรรทัดแล้วก็ไปเล่มสองเล่มสามไปเรื่อยแต่ตอนนี้เราก็อยู่ในคัมภีร์อยู่ในพระไตรปิฎกก็จะแบ่งเป็นคัมภีร์คัมภีร์ตอนนี้เราอยู่ในคัมภีร์ที่เรียกว่าอังคุตรนิกายที่เป็นลักษณะพิเศษเฉพาะของเขาที่จะมีการรวบรวมเป็นหัวข้อธรรมะโดยแบ่งหัวข้อนั้นออกเป็นหลายๆประการแต่เป็นหนึ่งประการสองประการจนทั้งถึงตอนนี้เราอยู่ในธรรมะที่มีหัวข้อ10ประการเรียกว่าอังคุตรนิกายหมวด10เรียกว่าทัสสนิบาตแล้วก็อยู่ในข้อที่28
1: ค่ะ
2: okay. แต่ว่าจากสัปดาห์ที่แล้วเราพูดข้อที่27จบแล้วมาต่อข้อที่28แต่27 28นี่มันจะคล้ายๆกันมีส่วนเหมือนส่วนต่างกันบ้างเลยอยากจะเอาหัวข้อข้อที่27และ28มาพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
1: ก็เป็นเรื่องของประถมมหาปัญหาสูตรถูกไหมจ
2: ๊ะฟ้าใช่ใช่หรือมหาปัญหาก็คือปัญหาใหญ่นั่นเอง
1: ปัญหาใหญ่จ๊ะฟ้าสูตรที่หนึ่ง27แล้วก็28
2: สูตรที่สองใช่27และ28สูตรที่หนึ่งและสูตรที่สอง
1: คือ
2: เนื้อหาไม่เหมือนกันทีเดียวคล้ายๆกันคือฟอร์แมตเนี่ยฟอร์แมตเหมือนกันแต่ว่าไส้ในต่างกันบ้างแล้วฟอร์แมตและไส้ในที่เหมือนกันก็คือเป็นลักษณะปัญหาที่ไล่ไปตั้งแต่1ประการจนถึง10ประการตัวยกถึงคำว่าปัญหาอุทเทศและไวยากรณ์แต่คำนี้มีมาในพระสูตรโดยมันก็จะหมายถึงปัญหาคืออะไรคือ1อะไรคือ10อะไรคือ5นี่คือปัญหาแล้วอุทเทศก็คือหัวข้อในที่ว่าไอ้ที่5เนี่ยคืออะไรในที่นี้ถ้าในข้อที่28เนาะก็จะหมายถึงอินทรีย์5เอ๊ะธรรมะ5ประการคืออะไรนี่คือปัญหา5เอ๊ะธรรมะ3ประการคืออะไรนี่คือปัญหา3แล้วถ้าจะบอกว่าธรรมะ10ประการคืออะไรก็เรียกว่าอะไรคุณใหญ
1: ่ปัญหา10จ้ะ
2: ปัญหา10จ้ะแล้วถ้าปัญหา10ปัญหา3ปัญหา1เนี่ยคำตอบก็จะยกขึ้นเป็นหัวข้อก่อนและโดย10ก็คือพูดถึงกุศลกรรมบท10เป็นต้น7ก็จะพูดถึงโพชฌงค์7เป็นต้นแล้วทีนี้อุทเทศน์นี่คือหัวข้อตรงนี้โพชฌงค์7กุศลกรรมบท10อินทรีย์5นี่คืออุทเทศน์แล้วไวยากรณ์คือรายละเอียดตรงนี้ไวยากรณ์ไวยากรณ์แปลว่ารายละเอียดคือการแยกแยะแจกแจงแต่คำว่าไวยากรณ์เนี่ยเรามันจะเข้าใจหมายถึงว่าsyntax หมายถึง grammarก็จะเป็นไวยากรณ์ภาษาอังกฤษภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าความหมายจริงๆของคำว่าไวยากรณ์คุณใจหมายถึงการแยกแยะออกการทำให้แจ่มแจ้งคลี่คลายสมมติว่าคำศัพท์คุณมีคำว่าฉันกินข้าวอย่างเงี้ยฉันกินข้าวนะฉันเป็นประธานข้าวเป็นกรรมกินเป็นกิริยาไอ้คำว่าประธานกิริยากรรมมันไม่ได้อยู่ในประโยคก็จะว่าแต่ว่านี่คือประธานนี่คือกิริยานี่คือกรรมการแยกแยะออกแล้วอธิบายว่าเขารายละเอียดเป็นยังไงเนี่ยอันนี้คือไวยากรณ์ถูกไหม
1: เจ้าค่ะ
2: การแยกแยะออกและอธิบายเนี่ยคือไวยากรณ์ใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงว่า grammar ในความหมายของภาษาศาสตร์ที่ว่าท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจเนาะ
1: เจ้าค่ะ
2: การแยกแยะออกให้แจ่มแจ้งที่คลายคือไวยากรณ์เพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าปัญหาอุทเทศและไวยากรณ์โอเค อันนี้คือเราได้พูดกันไปบ้างแล้ว
1: อัน
2: น
1: ี้
2: เราซ้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ทีนี้เราพูดซ้ำเนี่ยเราเอาเฉพาะหัวข้อที่เราได้หมายถึงว่าเราได้พูดไปบ้างแต่มาพูดซ้ำครั้งนี้อยากจะเอาทำความเข้าใจในส่วนหัวข้อที่น่าสนใจ
1: เจ้าค่ะแบบทบทวนนิดนึงนะเจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ใช่
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วเราก็คือว่าคำสอนรายละเอียดต่างๆของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติแต่งตั้งขึ้นเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เป็นแบบนี้หัวข้อแล้วก็รายละเอียดหัวข้อรายละเอียดมันต้องชงมาจากคำถามก่อนแล้วคำถามคืออะไรคือปัญหาหัวข้อคืออะไรคืออุทเทศรายละเอียดคืออะไรคือไวยากรณ์แต่ว่าในคำสอนของศาสนาอื่นๆนั้นจะไม่ได้มีลักษณะแบบนี้อันนี้คือเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปที่วิหารของพวกเดรัจฉีแต่พวกเดรัจฉีก็สงสัยตรงนี้แหละว่าก็ศาสดาฉันก็สอนธรรมะเหมือนกันศาสดาเธอก็สอนธรรมะเหมือนกันศาสดาเธอสอนธรรมะแล้วก็บอกให้อยู่ปฏิบัติด้วยละกันแต่ศาสดาฉันก็สอนธรรมะแล้วก็จะสอนให้อยู่ปฏิบัติด้วยเหมือนกันแล้วมันจะต่างอะไรกันยังไง
1: เจ้าค่ะ
2: มันต่างกันยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเลยเอางี้แล้วกันไปถามพระพุทธเจ้าแล้วกันท่านว่าไงพอมาถามพระพุทธเจ้าท่านบอกก็นี่ไงแต่ว่าเจาะลงไปว่าปัญหาคืออะไรอุทเทศคืออะไรไวยากรณ์คืออะไรจะไม่มีการแจกแจงรายละเอียดที่แบบลึกซึ้งแยบคายแบบในพระพุทธศาสนาไม่มีตัวอย่างที่ท่านแยกไว้ให้ก็คือปัญหา1อุทเทศ1ไวยากรณ์1จนถึงปัญหา2อุทเทศ2ไวยากรณ์2ปัญหา3ปัญหา4ปัญหา9ปัญหา10อุทเทศ10ไวยากรณ์10นี่เป็นตัวอย่างเฉยๆนะเดี๋ยวแค่ว่า1เนี่ยสมมติเราไล่มาในอัตตรนิกายหมวด1เนี่ยโอ้โหต้อง300กว่าข้อนะ
1: เจ้าค่ะ
2: อย่างปัญหา1อุทเทศ1ไวยากรณ์1 300กว่าหัวข้อใช่มั้ยแล้วข้อ2ล่ะ2ก็ว่ากันไปอีกนามรูปอะไรก็ว่าไปจนถึงตอนเนี้ยปัญหา10อุทเทศ10ไวยากรณ์10คืออังคุตรนิกายหมวด10แล้วนะยังมี11 12ต่อไปอีกนะยังไม่จบนะที่ท่านอธิบายตรงนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆโดยพระอาจารย์ก็ได้อธิบายไปแล้วเนาะว่าเรื่องอาหารเป็นยังไงนี่คือปัญหา1ที่1ไวยากรณ์1 2ก็คือนามและรูป3คือเวทนา3เราได้แก่สุขเวทนาทุกขเวทนาและความรู้สึกคือเวทนาที่ไม่ได้จะบอกได้ว่ามันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขแล้วก็อาหาร4นี่ก็คืออาหารคือคำข้าวเป็นต้นอาหารคือวิญญาณอาหารคือผัสสะแล้วก็อุปทานขันธ์5นี่คือธรรมะที่มี5ประการแต่ที่ไอ้ตรงที่ว่าจำนวนข้อจำนวนประการเนี่ยนะจำนวนข้อเนี่ยมันเยอะไงคุณเรียนเข้าใจไหมเช่นเราจะว่าปัญหา5อุทเทศ5ไวยากรณ์5มันไม่ใช่แค่มีขันธ์5นะมันยังมีอินทรีย์5มีพละ5เออ
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วยังมีอะไรอีกโอ้โห5อย่างนี้ก็หลายอย่างอยู่เหมือนกันนะเอาแค่ว่าปัญหา10อุทเทศ10ไวยากรณ์10อ่ะก่อนหน้านี้เราพูดถึงกุศลกรรมบท10ก่อนหน้านี้อธิมุตตบท10ก่อนหน้านี้เราพูดอริยวาท10อย่างเงี้ยนาถะกัลยาณธรรม10อย่างเงี้ยมันเยอะไง10อย่างนี่เพราะฉะนั้นตรงนี้คือเป็นตัวอย่างเฉยเนื้อในรายละเอียดเนี่ยโอ้ธรรมะคำสอนของพระเจ้านี่เยอะหัวข้อคืออุทเทศรายละเอียดคือไวยากรณ์และสามารถตอบโจทย์คือปัญหาอันใดหนึ่งได้แน
1: ่
2: สี่ห้าใช่ไหมหกก็คืออายตนะภายในหกนะเจ็ดคือวิญญาณขีติ7 8คือโลกธรรม8 9คือสัตวาส9เป็นต้นนะซึ่งพระอาจารย์เพื่ออธิบายละเอียดเรื่องวิญญาณทิฏฐิ7และสัตตวาส9เมื่อไปในช่วงของตาร่มโพธิบทเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดเต็มๆเลยเฉพาะ2หัวข้อนี้คืออธิบายเซตของก็เรียกว่าที่มนุษย์จะไปเกิดได้ทั้งหมดนะในสังสารวัฏเนี่ยก
1: ็
2: เรียกว่าภพภูมิ31ประการ31ที่อยู่ตรงไหนในวิญญาณทิฏฐิ7อยู่ตรงไหนในสัตตวาส9นี่ได้อธิบายไว้หัวข้อ8ก็โลกธรรม8แล้วก็10นี่ก็คืออกุศลกรรมบท10ในธ รรมะในข้อที่27และในขณะที่ข้อที่28คุณใจเป็นคำถามของบาโสบาสิกาที่ไปถามภิกษุณีรูปหนึ่งอยู่ที่เมืองชังคละอยู่ที่เมืองชังคละใกล้นิคมชังคละเมืองราชคฤห์อยู่ในเวรุวันใกล้ชังคละนิคมมาถามภิกษุณีรูปนี้ถึงปัญหาหนึ่งอุเทศหนึ่งไวยากรณ์หนึ่งจนถึงสิบอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้โดยย่อหัวข้ออย่างเงี้ยรายละเอียดเนี่ยเป็นยังไงทีนี้เธอก็เลยยกธรรมะขึ้นแต่ว่าไม่เหมือนเป๊ะไม่เหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรที่แล้วไม่เหมือนยังไงตรงไหนที่ไม่เหมือนเอาตรงนี้เหมือนก่อนแล้วตรงนี้เหมือนก็เรื่องอาหารเรื่องนามรูป2เรื่องเวทนา3แต่ถ้าพอ4ขึ้นไปเนี่ยไม่เหมือนละประการที่4นี่คือสติปัฏฐาน4 5ประการนี่คืออินทรีย์5 6ประการนี่คือนิสสรณะ6ประการ7นี่คือโพชฌงค์7 8นี่คืออริยมรรคมีองค์8 9นี่คือสัตตวาส9และ10นี่คือกุศลกรรมบท10อันนี้คือธรรมะหัวข้อที่แตกต่างกันสิ่งที่แตกต่างกันอันหนึ่งที่อยากจะไฮไลท์ในที่นี้คือนิสสรณียธาตุ6ประการอันนี้คืออะไรนั่นก็คือธาตุ6เท่านั้นเองคุณใหญ่นะธาตุ6ได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุหมายถึงธาตุช่องว่างและวิญญาณธาตุหมายถึงธาตุวิญญาณนี่คือธาตุทั้ง6ประการธาตุดินก็จะมีสิ่งที่เป็นของแข็งเช่นผมขนเล็บฟันหนังพวกนี้ธาตุน้ำก็คือธาตุที่มีลักษณะเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปได้เช่นน้ำเหงื่อน้ำเลือดน้ำมันน้ำตาน้ำเหลืองน้ำลายพวกนี้ส่วนธาตุไฟคือที่เป็นความร้อนเป็นของเผาของไหม้เช่นความร้อนในร่างกายความร้อนที่ย่อยอาหารเป็นต้นยังรวมถึงไฟข้างนอกด้วยนะความร้อนที่อยู่ข้างนอกมีธาตุน้ำดินน้ำไฟลมเนาะธาตุลมธาตุลมก็คือของที่พัดมาพัดไปในร่างกายได้ก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกธาตุทั้ง4อย่างนี้มีทั้งที่เป็นภายในและภายนอกภายในก็คือผมขนเล็บฟันหนังอย่างที่ว่าไปแต่ภายนอกก็คือภูเขาแผ่นดินท้องฟ้าต้นไม้พวกนี้คือข้างนอกกับข้างในข้างในยังไงข้างนอกก็อย่างนั้นเป็นว่าข้างนอกยังไงข้างในก็อย่างนั้นแต่เพราะว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่อยู่ในตัวเรานี่มันก็มาจากข้างนอกเช่นธาตุดินที่เป็นของแข็งก็มาจากอาหารที่เรากินเข้าไปน้ำที่อยู่ในร่างกายของเราก็จากน้ำที่เราดื่มมาจากข้างนอกอย่างนี้เป็นต้นนะอากาศคือที่เราหายใจเข้าไปนั่นเองก็คืออากาศที่อยู่ข้างนอกหายใจเข้าไปก็เป็นอากาศที่อยู่ข้างในอย่างเงี้ยความร้อนก็เกิดขึ้นจากบางทีเราผิงไฟบ้างให้มันอบอุ่นหรือกินอาหารร้อนเข้าไปร่างกายเราก็ร้อนขึ้นมาดินน้ำไฟลมพวกนี้ยังรวมถึงอากาศธาตุอากาศธาตุคือช่องว่างภายในก็มีภายนอกก็มีเหมือนกันตรงนี้แล้วช่องว่างที่เนื้อและเลือดไม่เข้าไปบรรจุอยู่เป็นที่พอเราร่างกายเรามันประกอบกันแล้วมันจะมีช่องมีโพรงตรงไหนนั่นแหละเขาเรียกว่าอากาศธาต
1: ุ
2: แล้วถ้าเป็นของภายนอกก็คือช่องว่างที่แบบมีอะไรไม่ได้มีอะไรไปอยู่ตรงนั้นนะเป็นธรรมชาติที่ว่างๆอยู่ไม่ได้มีธาตุสี่อยู่ในนั้นส่วนวิญญาณธาตุก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่เรียกวิญญาณธาตุธาตุทั้ง6นี้ถึงจะเรียกว่านิสสรณียธาตุ6มันมีอีกนัยยะหนึ่งด้วยตรงนี้ก็ฟุตโนตเอาไว้มีสุขธาตุทุกขธาตุโสมนัสธาตุโทมนัสธาตุอุเบกขาธาตุและก็อวิชชาธาตุอันนี้เป็นข้อมูลที่มาในส่วนของอภิธรรม นี่ยก็เรียกว่าวิพังคัพปกรณ์แยกธาตุออกไว้อย่างนี
1: ้อืมเจ้าค่ะ
2: เจ็ดก็โพชงเจ็ดได้แก่สติสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชงปีติสัมโพชงวิริยะสัมโพชงปัสสติสัมโพชงสมาธิสัมโพชงแล้วก็อุเบกขาสัมโพชงมรรคแปดนี่ก็ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิสัตวะ9คือที่อยู่ของสัตว์9อย่างแล้วก็กุศลกรรมบท10แล้วก็จะแบ่งเป็นทางกายทางวาจาทางใจอันนี้เราก็พูดไปแล้วย้ำอีกครั้งหนึ่ง
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ในส่วนที่อาจจะเพิ่มเติมขึ้นมาดังนั้นในเราเห็นว่าเอ๊ะทำไมไม่เหมือนกันเพราะพระพุทธเจ้าตรัสอย่างหนึ่งทำไมภิกษุณีชาวชังคละพูดอีกอย่างหนึ่งในที่นี้แสดงให้เห็นถึงอะไรกันใช่ไหมแสดงให้เห็นว่าแสดงว่าในอังคุตตนิกายทั้งหมดเลยเนี่ยมันคือปัญหาแบบนี้มันคือลักษณะอย่างนี้มันคือสิ่งที่เราจะเอาในหมวดอังคุตตนิกายทั้งหมดมาตอบได้เลยหรือถ้าพระพุทธเจ้ามีคนถามนะว่าปัญหาหนึ่งอุเทศหนึ่งไวยากรณ์หนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสย่อๆคืออะไรเราเอาอังคุตตนิกายหมวดหนึ่งมาตอบได้หมดเลยแล้วปัญหา8อุเทศ8ไวยากรณ์8ล่ะคือเราไม่จำเป็นต้องออกมรรค8หรือมรรค8ในตามที่ภิกษุณีรูปนี้ท่านกล่าวนะหรือจะเอาตรงที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในก่อนหน้านี้คือก่อนหน้านี้คือข้อที่27เนี่ยเมื่อเอาโลกธรรม8เนี่ยนะไม่จำเป็นต้องเอาโลกธรรม8ไม่จำเป็นต้องเอาอริยมรรคมีองค์8ก็ได้เอาหมวด8อื่นๆก็ได้เหมือนกันหมวด8อื่นๆที่จะบ่งบอกถึงธรรมะ8ประการอย่างเช่นศีล8ประการผลของทาน8ประการเรื่องของโจร8ประการโอ้มันมีหลายอย่างอยู่เป็นร้อยๆหัวข้อเลยในธรรมะ8ประการอันนั้นเอามาใช้ได้หมดเลยได้หมดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่เป็นความแตกต่างของในพระพุทธศาสนาที่ว่าทำไมพระพุทธศาสนานี่เอาถึงเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ละเอียดรอบคอบเป็นสิ่งที่เราควรมาศึกษาอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที
1: ่ข้อ27แล้วก็ข้อ28เจ้าค่ะอาจารย์ที่เชื่อมกัน
2: เนาะ
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ที่เป็นหัวข้อหมวดธรรมะเรื่องมหาปัญหาสูตร
1: เจ้าค่ะ
2: ทีนี้พอเราเข้าใจตรงนี้อย่างนี้แล้วเวลาเรามาศึกษาเนี่ยเราจะพบว่าโอ้มันมีขุมทรัพย์คืออะไรที่ให้เราไปศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งได้มากกว่านี้
1: อืมเจ้าค่ะ
2: ต่อมาข้อที่29และ30เดี๋ยววันนี้อยากจะพูดอีก2หัวข้อตรงนี้ข้อที่29แล้วก็30เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระเจ้าประเสริฐนิโกศลหรือว่ากุลนัยยะไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่ก็มาไว้ด้วยกันเพราะมันเกี่ยวข้องกับพระเจ้าประเสริฐนิโกศลแต่คนละแบบโดยในพระสูตรข้อที่29พูดถึงความไม่เที่ยงจะพูดถึงความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงไปความที่มันแบบไม่น่าจะต้องมายึดถือใดๆโดยพระพุทธเจ้ายกเรื่องพระเจ้าประเสริฐนิโกศลขึ้นมาเป็นประการที่1ในข้อที่29ว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าประเสริฐนิโกศลนี่นะแคว้นกาสีทั้งหมดเลยนี่นะแล้วก็โอ้โหความแบบอลังการใดๆทั้งหมดเลยเนี่ยนะเนี่ยที่บอกว่ามั่นคงยั่งยืนเนี่ยยิ่งใหญ่มากมายเนี่ยแม้กระนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปไม่เที่ยงแปรผันไปได้นี่คือประการที่หนึ่งทีนี้ประเด็นคืออะไรที่เราคิดว่ายิ่งใหญ่มีความอลังการเลิศหรูเฮ้ยแล้วคุณเห็นเข้าใจมั้ยนะว่าเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปได้นะแปรปรวนไปได้นะอันนี้เราจะมีความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เลิศหรูอลังการนั้นๆแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงอะไรที่มันจะเล็กน้อยต่ำต้อยด้อยกว่าแน่นอน
1: เหมือนกับความไม่เที่ยงใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
2: ์คือความไม่เที่ยงเลยใช่อันนี้คือคีย์เวิร์ดของพระสูตรนี้เลยซ้ำไปทั้งหมด10ประการ แต่ของบริสุทธิ์นี่แหละคือตรงที่ไอ้ที่เราแบบเราไม่ควรจะยึดถือแม้แต่สิ่งที่บอกโอ้โหเลิศหรูอลังการยิ่งใหญ่มหาศาลมั่นคงดูเหมือนมั่นคงอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆมันไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนไม่ได้นะคุณเห็นความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงในข้อนี้คุณจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแม้ในสิ่งที่มันแบบโอ้โหน่าเลิศหรูนั้นประการที่หนึ่งนี้นั้นคือประชาประชาธิโกศลความยิ่งใหญ่ของท่านแว่นแคว้นทั้งหลายนี่คือประการที่หนึ่งโอเคนี่คือพอยต์ของบริสุทธิ์นี้พอยต์ของบริสุทธิ์คือความที่ไม่เที่ยงเราต้องปล่อยวางตรงนี้เราต้องเห็นความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในข้อนี้เห็นแล้วเราจะปล่อยวางมันได้ประการที่สองคือเรื่องของระบบสุริยะจักรวาลเดี๋ยวที่พูดถึงว่าโลกธาตุ1001โลกธาตุ1001เนี่ยคือมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์พันดวงมีเขาซีเนลรูปมีชมพูทวีปใดๆประกอบกันก็คือพูดถึงระบบสุริยะระบบ1อย่างดาวโลกเราเนี่ยนะคุณใจก็คือระบบ1ก็เรียกว่าในทางดาราศาสตร์ก็เรียกซิสเต็มคือระบบ1ระบบสุริยะระบบ1ที่มีดวงอาทิตย์ของโลกเนี่ยเราเรียกว่าโซล SOL คือดวงอาทิตย์ของโลกหมายถึงว่าปัจจุบันเราตรงนี้นะดวงอาทิตย์เราเนี่ยเรียกว่า SOL โซลจะมีดวงอาทิตย์อื่นๆอีกมากมายเลยในกาแล็กซีนี้ Milky Way
1: ค
2: ่ะซึ่งดวงอาทิตย์แต่ละดวงเขาก็จะมีชื่อเรียกกันนะนักดาราศาสตร์ก็จะเรียกไว้บางทีก็เป็นเบอร์บ้างบางทีก็เป็นชื่ออื่นๆบ้างแต่เขาไม่ได้เรียกว่าซันเฉยๆซันนี่คือเป็นชื่อทั่วๆไป SUN นะแต่ว่าพระอาทิตย์นะชื่อเจาะจงของดวงอาทิตย์แต่ละดวงละดวงมีชื่อเฉพาะในระบบของเราเรียกว่า SOL Soul แต่ละดวงหนึ่งก็นับว่าเป็นระบบหนึ่งนี่ก็คือ 1,000 ระบบโลกธาตุ 1,000 ระบบนี่คืออาจารย์ต้องการจะเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพนะแต่ว่าในคติทางเนี้ยก็จะพูดถึงโลกเนี่ยมีเป็นศูนย์กลางแล้วก็มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โคจรรอบแล้วโลกเนี่ยก็จะมีมหาสมุทรเนื้อใต้ออกตกก็เป็น 4,000 มหาสมุทรมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวดึงอะไรต่างๆก็อยู่รอบโลกคือเอาตัวเราเป็นศูนย์กลางแล้วก็จะมองไปทางไหนก็จะค่อยนับไป1ระบบเนี้ยคือ1อัน 1,000 ระบบนี้ต่างหากที่พระพุทธเจ้ายกมาในประการที่2ว่าทั้งหมดเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงแปรผันดับไปได้1,000 โลกธาตุนี่นะยังดับไปได้สลายไปได้โอ้โหเหรออ้าวใช่สิถ้าเป็นงั้นแล้วจะเป็นยังไงเอ้าเราก็จะคลายกำหนัดเราเบื่อหน่ายคลายกำหนัดใน1,000 โลกธาตุนี้เราโดยที่ไม่ต้องพูดถึงอะไรก็ตามที่มันต่ำต้อยกว่าได้ซ้ำแล้วก็1,000 โลกธาตุเนี่ยก็ยังมีรวมถึงมหาพรหมด้วยเหนือท้ามหาพรหมด้วยในประการที่2เนี่ยก็จะเน้นมาเรื่องระบบสุริยะในหลายๆระบบคือระบบดาราศาสตร์ทั้งหลายทีนี้ต่อมาในประการที่3พูดถึงที่สูงขึ้นไปกว่านั้นคืออาภัสสรพรหมล่ะอาภัสสรพรหมอาภัสสรพรหมในประการที่3แล้วก็จะมีเนื้อหาที่เราเคยอาจจะได้ฟังในอัคคัญญสูตรแล้วก็สุริยสูตรนะคุณผู้ที่พูดถึงว่าโลกเวลามันทำลายพังไปเนี่ยปั่นป่วนไปหมดเลยนรกก็ถูกไฟเผาไหม้ไปหมดเลยสวรรค์6ชั้นถูกเผาไหม้หมดเลยพรหมโลกนี่ถูกเผาจนถึงอาภัสสรพรหมมันหยุดที่อาภัสสรพรหมสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็จะไปเกิดในอาภัสสรพรหมจะเป็นพรหมประเภทที่ว่าอาภัสสรพรหมซึ่งพอเกิดเป็นอาภัสสรพรหมแล้วพอหมดบุญจากตรงนั้นพอโลกเริ่มเย็นลงสัตว์ที่อยู่ในพรหมโลกมากินง้วนดินก็มาจากตรงอาภัสสรพรหมเนี่ยที่คิดว่าโอ้โหจะแบบยาวนานตลอดกาลนานไม่เลยครับมันเปลี่ยนแปลงแปรผันดับไปได้พอเราเห็นอย่างนี้เราจะไปยินดีพอใจในอาภัสสรพรหมนั้นก็ไม่ใช่ก็ไม่กดคือพอเราเห็นอย่างเงี้ยเราจะเบื่อหน่ายในอาภัสสรพรหมโดยอัตโนมัติ
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ก็เลยจะเป็นจุดที่ให้คลายกำหนัดปล่อยวางได้นี่คือประการที่3 ส่วนประการที่สี่นี้พูดถึงเรื่องสมาธิคุณใจโดยท่านเอากสิณ10ประการมาเป็นบ่อเกิดแห่งธรรมคือสมาธิแล้วถ้าพูดถึงบ่อเกิดแห่งธรรมมีกสิณ10ประการได้แก่กสิณดินกสิณน้ำกสิณไฟกสิณลมอันนี้เราเคยพูดมาแล้วนะเรื่องกสิณ10นะ
1: เจ้าค่ะ
2: เ
1: จ้าค่ะ
2: ในกสิณ10ประการเนี่ยจะทำให้จิตใจสงบมีความเป็นอารมณ์เดียวถึงแม้กระนั้นที่มีจิตที่เรามีสัญญาแบบนี้ถึงแม้กระนั้นที่ว่าโอ้โหแบบจะเป็นสมาธิแน่วแน่มั่นคงที่เกิดจากกสิณเนี่ยเดี๋ยวขอโทษแม้คนที่เขาได้สมาธิอย่างนั้นพี่กำลังพูดถึงคนที่ได้สมาธิอย่างนั้นนะคือสัตว์ที่ได้สมาธิอย่างนั้นเนี่ยแม้สัตว์เหล่านั้นก็ยังมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเช่นเราพูดถึงท่านพระมหาโมคคัลลานะได้สมาธิที่มีเอากสิณเป็นอารมณ์ตัวท่านน่ะตัวท่านที่ได้สมาธิที่มีกสิณเป็นอารมณ์เนี่ยท่านก็ยังมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปนะแต่ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราจะเบื่อหน่ายในกสิณเหล่านั้นได
1: ้อืมครับค่ะ
2: ถัดมานี่คือประการที่4ประการที่5นี่ก็จะเป็นหัวข้อเรื่องอภิพายตนะ8ประการอภิพายตนะ8ประการก็คือเรื่องของสมาธินั่นเองเป็นสมาธิประเภทหนึ่งเมื่อสักครู่เราพูดถึงกสิณนะกสิณก็เป็นสมาธิประเภทหนึ่งหมายถึงว่าเป็นเหตุให้เกิดสมาธิประเภทหนึ่งอภิพายตนะก็เป็นเหตุให้เกิดสมาธิอีกประเภทหนึ่งอันนี้เราเคยพูดมาแล้วในธรรมหมวด8มาทุกตัวอีกนิดหนึ่งก็ได้โดยในพระสูตรนี้ก็จะพูดถึงฐานแห่งการครอบงำอายตนะแล้วอภิภูบวกอายตนะคืออภิพายตนะได้แก่ญาณหรือฌานที่ครอบงำทั้งนิวรณ์และอารมณ์ได้ก็คือจะครอบงำนิวรณ์ครอบงำอารมณ์ต่างๆด้วยอภิพายตนะ8ประการซึ่งก็จะเหมือนวิโมกข์8ประการนั่นเองแต่โดยจะแบ่งเป็นรูปสัญญาภายในหรือภายนอกคำว่ารูปสัญญาภายในหรืออรูปสัญญาภายในคือเป็นฌานชนิดที่เป็นรูปหรืออรูปนั่นเองใหญ่หรือเล็กนั้นเล็กก็คือยังไม่ขยายใหญ่คือขยายออกไปจนครอบงำไปหมดสีดีหรือสีไม่ดีก็คือน่าดูหรือไม่น่าดูและน่าดูเนี่ยหมายว่าก็เป็นความสวยงามความยินดีน่าดีน่าเริ่มสายน่าชื่นชมส่วนไม่ดีก็คือเป็นอสุภะแบบนี้เป็นต้นโดยก็เอากสิณอีก4สีมาใส่ด้วยก็ถึงก็8ก็ถึงก็8นี่คือสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวมีอุปมาด้วยดอกไม้เช่นดอกผักตบดอกกัญชาดอกชบาเป็นต้นพวกนี้คืออภิพายตนะ8ประการคือวิธีการทำสมาธิแบบหนึ่งง่ายๆแล้วกันนะ
1: อืมใช่ค่ะ
2: ในทั้งหมดนี้8ประการคนหรือสัตว์พูดถึงสัตว์ละกันคนหรือสัตว์นี่ก็คือสิ่งมีชีวิตแล้วนะพระพุทธเจ้าใช้คำว่าสัตว์นี่คือผู้ที่ยังแสวงหาที่เกิดสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัญญาอย่างนี้คือได้สมาธิ8อย่างนี้ก็ยังมีความแปรปรวนมีความแปรผันไปได้คนที่เห็นอยู่อย่างนี้จะเบื่อหน่ายในอภิพายตนะทั้ง8ประการนั้นและเบื่อหน่ายจะคลายกำหนัดในอภิพายตนะทั้ง8ซึ่งเลิศมากขนาดนี้และยังไม่ต้องพูดถึงอะไรที่มันด้อยกว่านั้นของอย่างนี้นี่คือประการที่5ส่วนประการที่6คือปฏิปทา4อย่างทุกขาปฏิปทาสุขาปฏิปทาแล้วก็บรรลุเร็วหรือบรรลุช้าทุกขาปฏิปทาคือลำบากสุขาปฏิปทาคือสะดวกสบายบรรลุเร็วหรือบรรลุช้าเอามาสลับหน้าสลับหลังกันเราก็ได้4อย่างปฏิบัติลำบากบรรลุช้าปฏิบัติลำบากบรรลุเร็วปฏิบัติสะดวกรู้ช้าปฏิบัติสะดวกรู้เร็วแบ่งเป็นอย่างนี
1: ้
2: ผู้ที่ปฏิบัติไม่ว่าจะแบบไหนก็ยังแปรผันเปลี่ยนแปลงไปได้เนาะไม่แล้วทำให้เราจะต้องเบื่อหน่ายคลายกำหนัดใน8อย่างและ4อย่างนี้
1: อืมค่ะ
2: อธิบายตรงนี้นิดนึงที่ว่าปฏิบัติลำบากหรือปฏิบัติสบายลำบากนี่ก็คื ห็นทุกข์เห็นอนิจจังเห็นความแบบปฏิกูลนี่คือทุกขปฏิปทาสุขปฏิปทาเนี่ยไม่ใช่ว่านั่งห้องแอร์ไม่ต้องนั่งสมาธิหลังขดหลังแข็งนอนเอกเนยกระดิกเท้าไม่ใช่อย่างนั้นนะสุขปฏิปทาหมายถึงการที่เราเข้าสมาธิเห็นความสุขในสมาธินี่คือสุขปฏิปทาทุกขปฏิปทาไม่ใช่ว่าต้องมานั่งตากแดดเหงื่อแตกเดินจนเมื่อยขาไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงการเห็นโดยความเป็นของปฏิกูลเห็นด้วยความเป็นของโสโครกไม่ได้เกี่ยวว่านั่งห้องแอร์หรือไม่นั่งห้องแอร์ไม่ได้เกี่ยวว่านั่งปวดหลังหรือไม่นั่งปวดหลังไม่ใช่เลยอย่างนี้ต้องตีความให้ถูกก่อนแต่บางคนจะคิดว่างั้นฉันก็จะไปปฏิบัติลำบากทำไมฉันก็ปฏิบัติสะดวกสิสบายสบายนั่งห้องแอร์ไม่ใช่อย่างนั้นแต่คุณปฏิบัติทุกขาปฏิปทาคุณนั่งห้องแอร์ก็ได้คุณปฏิบัติสุขาปฏิปทาคุณอาจจะตากแดดเหงื่อแตกก็ได้โอเคนะส่วนที่ว่าบรรลุเร็วหรือบรรลุช้าอันนี้คือค่อนข้างตรงตัวก็คือคุณจะรู้เห็นธรรมอันใดอันหนึ่งที่คุณปฏิบัตินั้นได้ช้าหรือเร็วก็แค่นั้นเองแล้วจะเร็วหรือช้าขึ้นกับอินทรีย์ว่าแก่กล้าหรือไม่ถ้าอินทรีย์แก่กล้าก็บรรลุได้เร็วถ้าอินทรีย์อ่อนก็บรรลุได้ช้าไม่ว่าจะปฏิบัติแบบไหนในสี่แบบนี้คนที่ปฏิบัติแบบไหนก็ตามในสี่แบบนี้ก็ยังจะต้องเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงแปรผันเป็นธรรมดานี่คือประการที่หก
1: เจ้าค่ะ
2: ประการที่เจ็ดคือสัญญาสี่ประการสัญญาสี่ประการคืออะไรคิดว่าเราน่าจะได้เจอมาในธรรมหมวด4แน่สัญญา4ประการนี้นะท่านก็จะพูดถึงปริตารมปริตารมนี่ก็คืออารมณ์สมถกรรมฐานที่ยังไม่ได้ขยายให้กว้างออกไปมัคคะคตารมอันนี้คืออารมณ์ที่ถึงความเป็นใหญ่ในชั้นรูปาวจรแล้วก็อัปปมานารมคือสมถกรรมฐานที่ขยายให้กว้างใหญ่เต็มที่เลยอัปปมานารมณ์ที่จนประมาณไม่ได้แล้วก็อกิญจัญญายตนะฌานคือรูปอรูปที่เห็นสิ่งทั้งหลายว่าอะไรๆไม่มีเนี่ยไม่มีอะไรๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสมาธิแบบหนึ่งนั่นแหละที่เอามาจัดกลุ่มเป็น4ประเภทแบบนี้อ่ะแล้วไงอ่ะหมายความว่าสัตว์ที่ได้สมาธิแบบเนี้ยก็ลักษณะเดียวกันว่าจะมีความแปรผันเปลี่ยนแปลงไปได้เราก็ควรจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในแม้สัญญาสี่ประการนี้ถัดมาในประการที่8ประการที่8เนี่ยท่านพูดถึงเรื่องวาทะ8ประการแต่ว่าถ้าแปลประการก็คือลักษณะที่ถีความเห็นที่เป็นที่ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้านะเกี่ยวกับเรื่องอัตตาแล้วก็ความมีอยู่เช่นเราจะมีเราจะไม่มีเราจะพึงมีตายแล้วเกิดต่อไปเป็นยังไงเนี่ยเป็นลักษณะของวาทะคำสอนที่มีในสมัยนั้นสัตว์ทั้งหลายที่มีวาทะอย่างนี้แม้แต่คนที่เขาจะพูดผิดเขาจะพูดถูกเขาก็ยังต้องมีการเปลี่ยนแปลงสลายไปไม่ได้เที่ยงแท้แน่นอนอยู่ดีถ้าเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องไปแบบยึดถือยึดติดใดๆเลยเราก็แบ
1: บ
2: คลายกำหนัดในวาทะเหล่านั้นได
1: ้เจ้าค่ะ
2: แล้วก็ประการที่9นี่ก็พูดถึงเรื่องเนวสัญญานาสัญญายตนะจริงๆมันต้องไล่มาอย่างนี้ก่อนต้องไล่มาจากอกิจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะว่าแม้แต่รูปสองขั้นนี้ที่คนจะรู้ยิ่งบรรลุได้คนที่รู้ยิ่งบรรลุได้หรือกล่าวทำข้อนี้เขาก็ยังมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเหมือนกันแต่เป็นงี้เราก็ควรจะเบื่อหน่ายในเนวสัญญานาสัญญายตนะด้วยแล้วประการที่10ทีนี้พอประการที่10เนี่ยพูดถึงเรื่องการบัญญัตินิพพานในคุณใจเราจะสังเกตได้ว่าจะไม่มีคำพูดตรงนี้ย่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในนิพพานไม่มีอย่างมันจะมีเฉพาะ9ข้อแรก แต่ซึ่งอันนี้คือเป็นลักษณะของนิพพานเนี่ยคือมันไม่ได้จะดับอะไรแล้ว
1: เจ้าค่ะ
2: ก็คือมันดับแล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: ดังนั้นคีย์เวิร์ดที่สำคัญในข้อที่29คือตรงจุดนี้แต่พระอาจารย์อยากจะตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยนะจุดที่ว่าเราจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและปล่อยวางแม้ในสิ่งที่เราจะดูเหมือนว่าเลิศหรูอลังการมีความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าโกศลเป็นต้นแล้วก็เราต้องวางให้ได้จนกระทั่งมาในข้อที่10ที่แบบว่าสูงสุดเลยก็คือแม้นิพพานเองก็ต้องคือดับเย็นแล้วเราไม่ต้องปล่อยวางแล้วทีนี้ข้อสังเกตที่พระอาจารย์จะตั้งเอาไว้ที่เห็นว่ามันเอ๊ะนิดหนึ่งนะคืออย่างประการที่หนึ่งเนี่ยคือพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นสิริโกศลประการที่สองนี่พูดถึงระบบสุริยะพันโลกธาตุซึ่งสองข้อแรกเนี่ยเข้าใจได้อยู่ว่ามันเป็นส่วนที่เป็นทุกข์เป็นส่วนที่เป็นทุกขะอริยสัจมันเป็นส่วนที่เป็นทุกขะอริยสัจหมายความว่ามันยึดถือก็ได้ทุกเนี่ยนะทุกขะอริยสัจอริยสัจมีกี่อย่าง
1: อริยสัจสี่ใช่ไหม
2: มีสี่อย่างเนาะมีอะไรบ้างนะ
1: ทุกสมุทัยนิโรธมรรค
2: ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนาะอันนี้สองอย่างแรกนี่คือทุกเพราะเป็นเรื่องขันธ์ห้าเป็นเรื่องอยู่กับโลกนี่พอมาตั้งแต่ข้อที่สามประการที่สามเนี่ยถ้าศีลสิบอย่างอภิไพยตนะแปดหกอย่างหรือแปดอย่างเนี่ยนะสัญญาสี่อย่างพวกนี้คือสมาธิหมดเลยคือมันเป็นส่วนของทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาคือมรรคนั่นเองเป็นส่วนของมรรคมรรคก็ดับได้เหมือนกันนะแน่นอนในอริยสัจสี่ทั้งสี่อย่างดับได้หมดมาถึงสามอย่างแรกนะทุกสมุทัยแล้วก็มรรคเนี่ยดับได้หมดทุกสมุทัยและมรรคดับได้หมดแล้วก็ทุกสองข้อแรกส่วนสามประการที่สามถึงสิบไม่ใช่สิต้องประการที่สามถึงประการที่แปดที่เก้าเนี่ยเป็นเรื่องของมรรคมรรคหมายถึงทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นี่อันนี้ก็ดับได้เหมือนกันแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมแต่ที่ตั้งเป็นข้อสังเกตนิดหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วมรรคเนี่ยนะมันต้องทำให้เจริญเราต้องทำให้โมมากๆใช่ไหมพอเราทำมากๆเราจึงจะดับได้หมายถึงว่าเราจะปล่อยวางสิ่งที่เป็นทุกข์ได้เราจะปล่อยวางสิ่งที่เป็นสมุทัยได้ตรงนี้ก็เลยตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นคำเฉลยมันจะมีอยู่ตรงนี้เดี๋ยวคำเฉลยอยู่นี่คีย์เวิร์ดของข้อความตรงท้ายประการที่หนึ่งประการที่สองมันจะต่างกันกับประการที่สามถึงเก้านิดหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยจะพูดถึงว่าพอเราเห็นสิ่งนั้นมันดับไปได้นะเราจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสิ่งนั้นที่เราเห็นนั้นแต่ถ้า3 ถึง 9นี่พระพุทธเจ้าจะตรัสตรงนี้รัดกลุ่มว่าสัตว์ที่ได้สิ่งนั้นดับไปได้สมาธินั้นน่ะก็ยังเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราจะมีคีย์เวิร์ดที่จะต่างกันในลักษณะที่เห็นความไม่เที่ยงแต่แทนที่จะเห็นความไม่เที่ยงของมรรคแปดคือมรรคตั้งแต่ประการที่3 ถึง 9นะพอ3 ถึง 9นี่คือมรรคนะ
1: ถูกค่ะ
2: ไม่ใช่เห็นความไม่เที่ยงของมรรคนะแต่เห็นความไม่เที่ยงของสัตว์ผู้ได้มรรคเหล่านั้น
1: คือจะไม่ได้เพ่งไปที่ธรรมะโดยตรงแต่เพ่งไปที่ผู้ปฏิบัติถูกไหมเจ้าค
2: ่ะใช่ไม่ได้เพ่งไปจุดที่เรียกว่ามรรคคือทางโดยตรง
1: เจ้าค่ะ
2: ซึ่งมรรคที่คือทางเนี้ยก็ได้แก่สมาธิที่ยกมาตั้งแต่หัวข้อประการที่3 ถึง 9แต่เจาะจงเอาคนหรือสัตว์ที่ปฏิบัติในธรรมะเหล่านั้น
1: เจ้าค่ะ
2: เนาะทำให้แต่จุดประสงค์มันจะได้เหมือนกันตรงนี้ว่าเราก็จะเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านั้นในธรรมะที่เกิดขึ้นอันนี้มันจะมาสอดคล้องกันนะว่าแม้แต่พ่วงแพรเราก็เอาไปไม่ได
1: ้
2: พ่วงแพรเราก็ต้องทิ้งไว้อยู่ดี
1: เมื่อถึงฝั่งนิพพานแล้วถูกไหมเจ
2: ้
1: าคะ
2: ใช่บอกใช่
1: เจ้าค่ะ
2: ออกก็ไปนะจริงๆต้องเป็นข้อที่ประการที่4 ถึง 9นะ4 ถึง 9เพราะ1 2 3นี่ยังเป็นเรื่องของโลกแต่1นี่คือพระเจ้าแผ่นดินโกศล2นี่คือโลกธาตุถึงดวงจันทร์ดวงอาทิตย์1,000โลกธาตุ3นี่คือพวกอภิสารพรหมแต่ว่า4 ถึง 9นี่เป็นสมาธิในรูปแบบต่างๆนั่นเองโอเค
1: ใช่ค่ะ
2: ถัดมาในประการที่ในข้อที่30ในข้อที่30อันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าประสิทธิโกศลโดยตรงเลย
1: เจ้าค่ะ
2: ว่าสมัยหนึ่งเนี่ยพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอาการที่พระเจ้าประสิทธิโกศลตอนนั้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้แบบยกย่องพระพุทธเจ้าสุดๆต้องยกย่องสุดๆอันนี้คือเป็นช่วงท้ายสมัยพุทธกาลละที่พระเจ้าประสิทธิโกศลตอนนั้นก็อายุมากแล้วอายุมากแล้วแก่แล้วโดยการเข้าไปนี่ก็อธิบายไว้ตรงนี้แล้วก็ไปที่วัดเชตวันตอนนั้นเสร็จจากการรบในการรบนี่ก็คือไปรบกับพระเจ้าอาชาศัตรูก็คือตอนท้ายๆนะของสมัยพุทธกาลที่พระเจ้าอาชาศัตรูขึ้นครองราชต่อจากพระเจ้าพิมพิสารก็คือฆ่าพ่อละฆ่าพระเจ้าพิมพิสารละแล้วก็ขึ้นครองราชละทีนี้ฟังพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยก็ไม่แฮปปี้แหละเอ้าทำไมคุณทำอย่างนั้นน่ะก็เลยไปต่อสู้กันเพื่อที่จะแย่งชิงแคว้นกาสีเมืองพระนครศรีมันจะมีตำบลหนึ่งที่แบบว่าให้เป็นบ้านสวยเอาไว้แล้วก็มายึดเอาไปอะไรโอ้ยก็เลยเป็นเรื่องราวมาทะเลาะกันเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
2: ก็ลบแล้วแพ้แล้วโอ้ยก็เลยแบบไม่สบายใจไม่แฮปปี้เอาไปหาอะไรที่จะให้แฮปปี้ดีกว่าก็เลยมาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปจนถึงที่ที่ราชรถจะไปได้เสร็จแล้วก็เดินเท้าไปลงรถแล้วก็เดินเท้าไปแล้วถามพระที่นั่นว่าพระพุทธเจ้าอยู่ไหนท่านหนึ่งพระรูปภิกษุรูปหนึ่งบอกเนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่ในวิหารหลังนั้นที่ปิดประตูอยู่มหาพิณเนี่ยไปเฝ้าได้นะโดยเข้าไปเนี่ยเวลาเข้าไปเนี่ยอย่ารีบด่วนเข้าไปให้เดินแบบธรรมดาธรรมดาอย่ารีบร้อนแล้วเสร็จแล้วก็ไปถึงระเบียงก็แกมขึ้นก่อน แล้วก็เคาะด้วยเล็บเอาเล็บเคาะประตู

0: เมตตาอย่างยิ่งในสรีระนี้เมตตาอย่างยิ่งความนอบน้อมประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งในสรีระนี้พระพุทธเจ้าใช้คำนี
1: ้อืมใช่ค่ะ
0: คือพูดถึงสรีระของพระองค์นั่นเองนะทำไมถึงทำความนอบน้อมอย่างนี้เห็นดำเนินประโยชน์อะไรเราก็เลยยกเรื่องคุณธรรมของพระพุทธเจ้า10ประการนี้ขึ้นมาทำไมพระเจ้าพิสิทธิโกศลถึงแสดงความนอบน้อมที่ประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งในสรีระนี้อย่างนี้ท่านบอกงี้คุณใจเพราะความกตัญญูกตเวทีความกตัญญูคือรู้คุณนะรู้คุณอะไร10ประการที่จะพูดถึงต่อไปนี้กตเวทีคือการกระทำต่อทำยังไงก็ไปนวดขาแล้วก็กราบมับมับที่เท้าเหมือนกราบมับมับแล้วก็นวดเท้าอ่ะอย่างนี้แล้วก็จุ่มพิษด้วยนะทีนี้
1: เ
0: ข้าไปซบศีรษะพระเศียรของพระองค์เนี่ยลงไปที่เท้าของพระพุทธเจ้าจุมพิษแล้วก็นวดอันนี้คือแสดงความก็เรียกว่ากตเวทีแสดงความนอบน้อมอย่างยิ่งด้วยเมตตาอย่างยิ่งในสรีระทำให้คุณมากตเวทีอย่างนี้ได้เพราะมีกตัญญูคือรู้คุณแล้วคุณอะไร10ประการนี้จะพูดถึงต่อไปนี้เรื่องตรงนี้คือรูปแบบของการแสดงความกตัญญูกตเวทีคุณใจ
1: ถูกค่ะ
0: กตัญญูคุณต้องรู้คุณก่อนว่าคนนั้นก็มีคุณอะไรแล้วกตเวทีคือกระทำต่อคุณมีอะไรบ้าง10ประการข้อแรกอันนี้คือเป็นคำของพระเจ้าพิเศษนิโกศลนะซึ่งก็จะสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ประการแรกคือการปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนหมู่มากการปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเนี่ยคือให้คนหมู่มากเนี่ยดำรงอยู่ในอริยญาณธรรมคือสอนให้คนเป็นคนดีคุณใจสอนให้คนเป็นคนดีถ้าสอนเรื่องทำมาหากินคือไม่ได้ประโยชน์แค่ชาตินี้แต่พอสอนให้คนเป็นคนดีโอ้ไม่ได้ประโยชน์ไม่ใช่แค่ชาตินี้นัตถมาให้กินก็ได้ด้วยยังรวมถึงชาติหน้าชาติต่อไปอะไรได้อีกด้วย
1: อันนี้
0: คืออริยญาณธรรมการปฏิบัติเพื่อประโยชน์คนอื่นแบบนี้โอ้นี่คือเยี่ยมมากนี่คือกตัญญูข้อที่หนึ่งการเห็นคุณของพระพุทธเจ้าในข้อที่หนึ่งข้อที่สองพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีศีลศีลชนิดที่เป็นศีลอันประเสริฐอริยญาณศีลเป็นศีลที่เป็นศีลของพระพุทธเจ้าอ่ะพระพุทธเจ้ามีศีลอันนี้เรารู้ละศีลนี่คือข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาแต่ซึ่งหมายถึงความเป็นปกตินะศีลแปลว่าความเป็นปกตินี่คือกตัญญูในข้อที่2กตัญญูแปลว่ารู้คุณนะคุณของใครคุณของพระพุทธเจ้าว่าไงนะคือศีลประการที่2นี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ประการที่3เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงถือการอยู่ป่าอาศัยเสนาสนะที่เป็นราวป่าอยู่มาตลอดการช้านานแม้แต่การมาอยู่ในเมืองสาวัตถีเนี่ยก็ยังอยู่ในวัดเชตวันซึ่งก็ไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองแต่ว่ามาอยู่ในแนวขอบชานเมืองให้เกิดความสงัดก็ยินดีในเสนาสนะสงัดนั่นเองนี่เป็นความกตัญญูข้อที่3รู้คุณของพระพุทธเจ้าในประการที่3นี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ประการที่4นั้นคือท่านสันโดษด้วยบริขารคือปัจจัย4แต่ตามมีตามได้มียังไงได้ยังไงก็ยินดีตามนั้นการสันโดษสันโดษนี่ก็คือยินดีตามมีตามได้นะแต่มายังไงก็ยินดีตามนั้นในปัจจัย4นี่คือความกตัญญูตื่นรู้คุณของพระพุทธเจ้าในประการที่4ประการที่5นั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ควรแก่เขาจะนำของมาถวายที่เราจะได้ยินกันในบทสวดเนี่ย
1: ค่ะ
0: อุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจีปฏิปันโนอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: ในผู้ที่ว่าปฏิบัติประชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติควรเพื่อรู้ธรรมเป็นก็ออกจากทุกข์แล้วแล้วก็ควรที่ควรแก่การต้อนรับอาหูนายโยปาหูนายโยทักกินนายโยอัญชลีกาลินิโยนี่คือ4ประการตรงนี้นี่คือในประการที่5ค ว่าพระพุทธเจ้าเป็น

0: คนแบบนี้กตัญญู
1: ส่วนข้อที่6พระเจ้าประสิทธิโกศลรู้คุณของพระพุทธเจ้าคำว่ารู้คุณคือกตัญญูว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ขูดเกลาอย่างยิ่งและได้ธรรมะนั้นเป็นเครื่องขูดเกลาอย่างยิ่งนั่นคือมักจะพูดเรื่องที่ให้เป็นไปเพื่อความสบายแห่งจิตมันจะเปิดโล่งให้จิตมันเปิดโล่งคือธรรมะเรื่องความปรารถนาน้อยความสันโดษความสงัดความไม่คลุกคลีการปรารภความเพียรศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะได้หัวข้อธรรมะเหล่านี้อยู่ในจิตใจของท่านได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากนี่คือประการที่6คุณประการที่6ของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าประสิทธิโกศลรู้จึงได้กระทำตอบคือกตเวทีด้วยความนอบน้อมในสรีระของพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งนี่คือประการที่6ประการที่7นั้นได้พูดถึงเรื่องฌาน4เดี๋ยวรู้ว่าพระพุทธเจ้าได้ฌาน4ฌาน4มีฌาน1ฌาน2ฌาน3และฌาน4ฌานทั้ง4นะไม่ใช่แค่ฌาน4เฉยๆฌานทั้ง4ท่านได้ข้อนี้รู้คุณข้อนี้จึงแสดงออกด้วยความเมตตาในสรีระอย่างยิ่งเมตตาทางกายน้อมๆตรงนี้ข้อที่8ข้อที่9ข้อที่10เป็นเรื่องของวิชา3วิชา3วิชาในข้อที่8วิชา1คือการระลึกชาติก่อนพบก่อนได้หลายประการเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณคือบรรลุรู้อดีตอะของตัวเองนะชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างนะส่วนในประการที่9วิชาที่2ก็คือจุตูปปาตญาณรู้การตายและการเกิดของสัตว์ทั้งหลายเราว่าสัตว์ทั้งหลายทำกรรมอะไรมาดีไม่ดียังไงแล้วจะไปเกิดที่ไหนดีไม่ดียังไงอันนี้ท่านรู้ส่วนข้อที่10ก็คือวิชาที่3นั่นคือการทำอาสวะให้สิ้นโดยมีสมาธิและปัญญาเจตวิมุตติปัญญาวิมุตติสมดุลกันในลักษณะที่อาสวะจะเกิดไปไม่ได้เรียกว่าอาสวะขยายานในการรู้ที่ว่าอาสวะจะดับไปรู้คุณของพระพุทธเจ้าว่าท่านมีวิชาสามอย่างนี้พระเจ้าประสิทธิโกศลรู้จึงทำให้มีแสดงความนอบน้อมในสรีระที่ประกอบด้วยเมตตาหมายถึงว่าแสดงความนอบน้อมด้วยเมตตาในสรีระของพระพุทธเจ้าด้วยการมานวดมาซบเท้ามาจูบที่เท้าของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นพอแสดงความกตัญญูกตเวทีในที่นี้อย่างนี้แล้วนั้นก็ลากลับพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ลากลับลากลับนี่คือหมายถึงว่าอาจจะเป็นทางที่ท่านไปรบมาแล้วจะกลับวังแล้วก็เลยมาแวะหาพระพุทธเจ้าก่อนแล้วก็กลับวังต่อไปน่าจะเป็นอย่างนั้น
2: เจ้าค่ะ
1: อันนี้ก็คือโกศลสูตรที่2
2: เจ้าค่ะ
1: โกศลสูตรที่2ก็หมดวรรคนี้พอดีวันนี
2: ้จ
1: ะเป็นพระสูตรที่30ในทัสสนิบาตนั่นเองเดี๋ยวมา
2: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าจบกันด้วยทุติยะโกลสูตรที่ว่าด้วยพระเจ้าประเสริฐที่โกศลที่ได้เสด็จมาเคารพพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุดด้วยความกตัญญูกตเวทีนะเจ้าค่ะคือการที่จะมาถึงก็กราบพระบาทซบพระเศียรลงไปที่พระบาทแล้วก็จุมพีชอย่างสูงสุดแบบเคารพสูงสุดนะเจ้าคะสำหรับเวลาในรายการวันนี้ก็คงจะหมดแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าคะจะทำคงจะได้เสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพียงเท่านี้คือมาถึงพระสูตรที่30อย่างที่ได้เรียนท่านผู้ฟังไปแล้วนะคะก็ขอถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์นะคะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ ร่วมกันกราบลาพระอาจารย์ด้วยความขอบพระคุณยิ่งเช่นเดียวกันที่ท่านได้มาสาธยายหรือสักษาพระสูตรในพระไตรปิฎกให้เราได้รับฟังกันอย่างแจ่มกระจ่างอีกหลายพระสูตรทีเดียวขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกได้ใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะสำหรับเสาร์นี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
1: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
2: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
3: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เช้าวันนี
5: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะจะเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงสนามบินเกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ในช่วงเช้าโดยมีนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังวัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อพบปะประชาชนและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดไซจำนวน400ชุดสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์พื้นที่ประสบอุทกภัยระหว่างวันที่20กันยายนถึง2ตุลาคมมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ14อำเภอโดยในส่วนของพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์รับมวลน้ำจากอำเภอลาดยาวทำให้น้ำเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ขณะที่ภาพรวมการช่วยเหลือทางจังหวัดได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งก่อนระหว่างและหลังเกิดภัยในทุกด้านอย่างต่อเนื่องเพชรไทยเกิดโชติสวทนครสวรรค์รายงาน
1: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีเกิดเหตุสายไฟฟ้า750โวลต์ลัดวงจรลงดินระหว่างสถานีบางโพถึงสถานีเตาปูนของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน
6: นายกาศพจนอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเกิดเหตุสายไฟฟ้า750โวลต์ลัดวงจรลงดินระหว่างสถานีบางโพถึงสถานีเตาปูนของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินพบว่าบริเวณจุดเกิดเหตุถูกเบียดและเสียดสีขณะรถไฟฟ้าวิ่งผ่านเป็นเวลานานส่งผลให้ชนวนหุ้มสายไฟด้านนอกชำรุดและเกิดความร้อนสะสมจนลัดวงจรซึ่งผู้รับสัมปทานได้ซ่อมแซมและเปิดให้บริการตามปกติแล้วตั้งแต่วันที่21กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นรฟม.ได้กำชับผู้รับสัมปทานตรวจเช็คสภาพสายไฟฟ้าตลอดแนวเส้นทางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินรวมถึงขยายผลสั่งการให้ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูเข้า าดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกนพศรแก้วคำรายงาน
1: เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเดินหน้า2นโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการและข้อเสนอเชิงนโยบายปรับการทำงานยืดหยุ่นมุ่งผลสำฤทธิ์
7: นายวิทวัฒน์ตัญจมวัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบนโยบายและแนวทางการทำงานให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยกล่าวว่าการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจากนี้จะเดินหน้าภายใต้2นโยบายหลักคือการขับเคลื่อนนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการนำเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายฉบับที่1ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปสู่การปฏิบัติซึ่งมีข้อเสนอสำคัญ6ด้านครอบคลุมการปฏิรูปหลักสูตรและระบบการเรียนรู้การพัฒนาครูการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนการยกระดับมาตรฐานการวัดผลและภาพลักษณ์อาชีวศึกษาการนำปัญญาประดิษฐ์และระบบข้อมูลมาใช้ตลอดจนการพัฒนาระบบงบประมาณเพื่อพัฒนากำลังคนโดยให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของตนเองและจัดทำแผนปฏิบัติการให้ชัดเจนพร้อมเน้นย้ำการบริหารองค์กรให้มีความยืดหยุ่นเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นมุ่งผลสำฤทธิ์และสื่อสารอย่างชัดเจนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับข่าวยามเช้าวันนี้เช้าวันเสาร์ครับ3ตุลาคม2569แรม7ค่ําเดือน10ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ตาสุคนครับ
0: ค่ะแล้วอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: ครับพบกันเป็นประจำเลยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 819-891 GHz รวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ด้วยรวมไปถึงหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็ Facebook Live Fanpage ตอนนี้เพจข่าวยามเช้าไลฟ์สดให้ได้รับชมกันแล้วเข้ามาติดตามพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานกันได้วันนี้อยู่กับพี่บุญประกอบอกกลิ่นด้วยนะครับแล้วก็ทางทีมงาน New Media พี่ฟิลพี่บดพี่แดนครับ
0: ค่ะอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็บอกกันด้วยว่าตอนนี้แต่ละพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะเดี๋ยวเราก็จะมีการอัปเดตสภาพอากาศกันนะคะน้ำท่วมเป็นยังไงฝนตกเป็นยังไงนะคะสภาพดินฟ้าอากาศเป็นยังไงกันบ้างนะคะเข้ามารายงานตัวเช็คอินกันด้วยนะ
1: ครับผมตอนนี้ก็เริ่มมีทยอยทักทายกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีพี่นิคมนะครับพี่สมพรพี่รจนานะครับพี่เจษฎาพงศ
0: ์
1: นะครับพี่วรรณชัยนะครับเริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วนะครับ
0: พี่รจนาบอกว่าแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากเลย
1: ขอบค
0: ุ
1: ณมากครับ
0: กำลังใจของพวกเราเนาะ
1: ใช่ในยามเช้า
0: ไม่เป็นการปลุกพวกเราหน่อย
1: ใช่ไม่เราก็ต้องปลุกคุณผู้ฟัง
0: เราไม่อ่อมนะเราไม่อ่อมนะถึงแม้ว่าสภาพอากาศในตอนนี้จะทำให้เราอ่อมก็ตามค
1: ุ
0: ณหันไปสิค
1: ุ
0: ณหันไปไม่เจออะไรเลยเพราะว่าเป็นไอน้ำเกาะหน้าต่างแล้วเต็มไปหมดเพราะว่าอากาศไงคะ
1: ใช่
0: ข้างนอกก็เป็นชื้นๆเนาะข้างในก็เย็นเอามาอัปเดตสภาพอากาศกันหน่อยละกันเพราะมีการอัปเดตหรือว่ามีการคาดหมายลักษณะอากาศ7วันข้างหน้าจนถึงวันที่8ตุลาคมเลยนะคะ8ตุลาคมมันเกิดดิฉันเอง
1: เอ้าเหรอโอ๊ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าแต่อีกตั้ง1อาทิตย์แล้วเดี๋ยวรออีกนิดนึง
0: นะคะในช่วงตั้งแต่วันนี้แล้วกันนะคะประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนที่ประเทศไทยนั่นแหละอ่ะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองเพราะว่าอะไรเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่7ประเทศไทยตอนบนก็คือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือภาคอีสานเนี่ยหลังจากนั้นก็จะมีการส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลผลกระทบที่จะมีนั่นก็คือฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนภาคใต้เนี่ยนะคะก็ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนช่วงวันที่8ตุลาคมนะคะประเทศไทยตอนบนก็ฝนเริ่มลดลงละนะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงรวมมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยแผ่ปกคลุมภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยนะคะส่วนในช่วงวันที่2ถึง8ตุลาคมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงด้วยและถ้าจะสังเกตดูเนี่ยเวลาที่เราพูดในเรื่องของการพยากรณ์อากาศหรือว่าข้อมูลฝนฟ้าเนี่ยเราก็จะรวบมาให
1: ้
0: เพราะจริงๆก็เป็นดำริของท่านนายกด้วยนะคะที่บอกว่าเรื่องของการพยากรณ์อากาศหรือว่าฝนฟ้าเนี่ยก็ให้อธิบายให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆจะได้หลบฝนหลบฟ้ากันได้ง่ายเนาะนะคะ
1: ตกแค่ไหนอะไรยังไง
0: ตกพื้นที่ไหนบ้างนะคะมีอัปเดตไห
1: ม
0: ม
1: ี
0: อ
1: ัปเดตอีกมีรายวันนิดนึงนะครับรายวันเนี่ยก็คือในรายภาคเนี่ยภาคเหนือเนี่ยวันนี้ฝน 20% นะแล้วก็แต่ก็มีฝนอยู่นะครับภาคอีสานฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งฝน 30% ภาคกลางฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งฝน 40% นะครับภาคตะวันออก 40% เหมือนกันฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งเช่นเดียวกับกทม.ปริมณฑลวันนี้ 40% ใต้ฝั่งอ่าวไทยก็ 40% เหมือนกันส่วนอันดามันวันนี้เยอะหน่อย 60% ของพื้นที่นะ
0: ก็เรียกได้ว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะคะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเรียกได้ว่าทั่วประเทศเลยนะแต
1: ่
0: ว่ามากน้อยแตกต่างกันออกไปเนาะนะคะ
1: ทีนี้พูดถึงเรื่องของภัยต่างๆเนี่ยอย่างช่วงนี้เองเนี่ยน้ำท่วมหลายพื้นที่เนอะแม้ว่าอย่างของกรุงเทพมหานครเองในโซนของคลองจันโซนบางกะปินะครับเคหะร่มเกล้าลาดกระบังเนี่ยคงต้องจับตากันอยู
0: ่
1: ในส่วนของภาคอื่นๆเหมือนกันน
0: ะ
1: ราชบุรีนี่ก็ช่วงนี้ท่วมหนักอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็หลากหลายพื้นที่เลยซึ่งส่วนหนึ่งที่เขาพูดคุยกันอยู่ในตอนนี้คือการเรื่องของการเยียวยาแล้วก็เร่งฟื้นฟูในแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเองท่านก็บอกว่าจากการติดตามสภาพอากาศในช่วงนี้เนาะแนวโน้มฝนเนี่ยในภาคกลางกับกทม.เนี่ยจะลดลงทำให้สถานการณ์บางพื้นที่เนี่ยเริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำสะสมเนาะแล้วก็น้ำในลำน้ำต่างๆส่วนภาคใต้มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นนะเหมือนที่เราบอก ในอันดามันฝน 60% วันนี้เนาะแล้วก็กำชับให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเตรียมพร้อมเชิงรุกนะครับแล้วก็ข้อโดยใช้ข้อมูลจากที่เขามีการคาดการประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันเอาไว้เนาะมาเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรเครื่องกลต่างๆเพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับนอกจากนี้ท่านนายกเองก็มีการสั่งการสำหรับพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมอยู่นะตรึงกำลังช่วยประชาชนเร่งสูบระบายน้ำซะส่วนจังหวัดที่เริ่มคลี่คลายเนี่ยก็เข้าสู่การฟื้นฟูทำการบีคลีนนิ่งกันไปซ่อมแซมถนนสะพานระบบไฟฟ้ากันไปนอกจากนี้เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยท่านนายกก็มีการกำชับสื่อสารที่ชัดเจนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเขามีการทำประกันภัยพิบัติให้นะครับซึ่งแต่ถ้าเป็นกรณีที่เกิดคือมันเริ่ม1ตุลาคมแต่ถ้ากรณีเกิดภัยพิบัติก่อนหน้านั้นก็คือก่อน1ตุลาคม69ให้ดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์เดิมส่วนเหตุภัยที่เกิดขึ้นก็คือตั้งแต่1ตุลาคม69เป็นต้นไปจะเข้าสู่แนวทางการช่วยเหลือภายใต้ระบบประกันภัยพิบัตินะครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยทางปภ.เขาพร้อมที่จะขับเคลื่อนในการที่จะให้ทางทั้งจังหวัดเองศูนย์ปภ.เขตเองหน่วยงานต่างๆเองติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยฝนจะเริ่มเคลื่อนเข้าสู่ภาคใต้ในระยะต่อไปอย่างที่บอกไปก็เตรียมพร้อมกันนะครับทีนี้ในส่วนของ
0: นโยบาย
1: ระบบประกันภัยพิบัติ
0: มาดูกันบ้างดีกว่านะคะว่านโยบายประกันภัยพิบัตินี่คืออะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ต่อเนื่องจากที่น้องต้นพูดเมื่อสักครู่นี้เลยเมื่อมีภัยพิบัติหรือว่าพิบัติภัยเกิดขึ้นเนี่ยประเทศไทยของเราเอาจริงเขาก็มีงบประมาณที่จะมาเยียวยาในส่วนนี้มาดูกันค่ะว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขามีมติเห็นชอบกันแล้วนะคะในการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติเพื่อเป็นการยกระดับการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติของประเทศคือพูดง่ายๆว่าณตอนนี้นะจะมีการเขาเรียกว่ายกระดับการดูแลประชาชนเยียวยาหลังภัยนะคะสู่บริหารการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าด้วยนะภัยพิบัติทั้งหมด3ประเภทประเภทที่1ก็คือน้ำท่วมวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวโดยเริ่มต้นคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ก็คือ1ปีจะมีการต่อประกันภัยทุกปีทีนี้มาดูกรมธรรม์กันบ้างค่ะรายละเอียดมีแบบนี้นะมี2อย่างก็คือ1คุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุดเลย 100,000 บาทอันนี้สูงสุดนะแต่ว่าต้องไปดูอีกทีนึงว่าแต่ละครัวเรือนเนี่ยมีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเข้าหลักเกณฑ์อะไรนะคะ 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งกรณีอุทกภัยความเสียหายเบื้องต้น 10,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 90,000 บาทกรณีวาตภัยความเสียหายเบื้องต้น 5,000 ส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000 บาทแล้วก็กรณีแผ่นดินไหวเนี่ยความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000 บาทแล้วก็กรณีมีภัยน้ำล้อมเนี่ยนะถ้าเกิดว่าถูกอาศัยที่อยู่อาศัยเนี่ยถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วัน
1: ร
0: ับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนมาดูอันที่2คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ2ล้านบาทต่อคนซึ่งท่านนายกเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าการดำเนินโครงการนี้เนี่ยไม่ใช่แค่มอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้นนะแต่ว่าทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่องของการจัดการภัยพิบัติของประเทศจากการให้ความช่วยเหลือหลังเกิดไปสู่การบริหารจัดการความเสี่ยงล่วงหน้าเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถเข้าสู่การตรวจสอบแล้วก็รับค่าสินไหมทดแทนได
1: ้
0: ตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมด้วยนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอแล้วก็ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนี่แหละให้มาศึกษาเงื่อนไขกรมธรรม์ให้เข้าใจอย่างละเอียดเลยเพื่อที่จะไปบอกผู้คนในชุมชนนะคะบอกประชาชนของตัวเองได้ว่าเออมันมีวิธีการทำยังไงจะต้องทำอะไรบ้างนำไปชี้แจงสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนด้วยภาษาบ้าน
1: ๆ
0: ภาษาที่ชาวบ้านเข้าใจง่ายทั่วถึงเพื่อให้ทุกครัวเรือนเนี่ยสามารถเข้าถึงสิทธิ์แล้วก็ประโยชน์ของโครงการนี้ได้อย่างทั่วถึงนั่นเองน้องต้นจริงๆแล้วเรื่องหลายๆคนเนี่ยก็มีข้อสงสัยเออทำไมราชการทำไมต้องใช้ภาษาราชการบางทีมันเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือว่าระเบียบต่างๆด้วยนะคะ
1: ความถูกต้องด้วยอะไรด้วยนะ
0: แต่ว่าถ้าในเรื่องของการสื่อสารแค่ให้รับรู้สร้างความเข้าใจเราย่อยให้ได้อยู่แล้วมาฟังรายการเราคนก็เข้าใจเยอะนะคุณดูจากคอมเมนต์สิไม่เราอ่านผิดอ่านถูกจริงๆนะ เข้ามอนิเตอร์ให้เราหมดเลยน่ารักมากนะคะขอบคุณมากเลย
1: ครับทุกท่านนะครับอ่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องอันนั้นเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติ
0: จิบน้ำนิดนึง
1: ได้อีกอันนึงระหว่างจิบน้ำอีกอันนึงก็คือสำหรับใครที่น้ำท่วมในช่วงนี้เนี่ยนะครับผมซึ่งเกิดเหตุน้ำท่วมในช่วง15พฤษภาถึง30กันยายน69สามารถขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในกรณีที่มีที่อยู่อาศัยประจำนะได้แล้วซึ่งปภ.เขาเปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมสะดวกเลยผ่านแอปทางรัฐ
0: ค่ะ
1: นะเปิดไปตั้งแต่เมื่อวาน 8:00 น.ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดรวมถึงกทม.โดยสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยเนี่ยในช่วง15พฤษภาถึง30กันยายน69นะครับสามารถเข้าแอปทางรัฐเนอะเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะมีเหมือนระบบยื่นคำร้องเข้าไปได้เลยสามารถเข้าไปยื่นคำร้องได้เลยนะครับในกรณีที่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้4กรณีนะครับก็คือ1กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหาย2คือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไป3กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนพูดง่ายออกไปไหนไม่ได้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติตั้งแต่อาจติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปและ4คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในอาคารสูงน้ำท่วมไม่ถึงแหละแต่ว่าส่งผลกระทบก็คือน้ำท่วมไม่ถึงแต่ถูกล้อมออกไปไหนไม่ได้อยู่ดีติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปถ้าเข้าข่าย4กรณีนี้สามารถยื่นได้โดยครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานคร65จังหวัดเดี๋ยวไล่ให้ฟังเลยจริงๆก็เกือบทั้งประเทศ
0: เกือบทั้งประเทศนะ
1: แต่ว่าเป็น65จังหวัดนี้กระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทชัยภูมิเชียงรายเชียงใหม่ตากตรังตราดนครนายกนครปฐมนครพนมนครราชสีมานครสวรรค์นนทบุรีน่านบึงกาฬบุรีรัมย์ปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีอยุธยาพะเยาพังงาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยะโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครสตูลสมุทรปราการสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์สุโขทัยหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอ่างทองอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีและอุบลราชธานีรวมถึงกทม.นะครับซึ่ง65จังหวัดและกทม.ที่บอกไปเมื่อสักครู่เมื่อกี้เรียงตามตัวอักษรเลยนะสามารถยื่นเรื่องได้ผ่านแอปทางรัฐหรือถ้าใครบอกว่าเอ้ยไม่สะดวกในการใช้สมาร์ทโฟนหรือแอปพลิเคชันท่านไปยื่นเรื่องกับคำร้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสำนักงานเขตกทม.ได้นะครับโดยผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือเนี่ยจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะคือสมมติท่านอยู่จังหวัดนี้สมมตินะท่านอยู่จังหวัดนี้แต่ปรากฏว่าจังหวัดนี้เนี่ยในอำเภอของท่านเขาไม่ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตให้การช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินท่านก็รับไม่ได้นะโดยจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ราคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านนะบ้านเช่าโดยผู้เช่าเป็นผู้รับเงินก็ได้หรือว่าที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆที่ไม่มีทะเบียนบ้านก็ตามก็สามารถยื่นเรื่องได้
0: อีกนิดนึงนี่คุณรับได้แล้วนะ65 คุณรับได้แล้วนะก็ไก่ถึงฮอนอกฮูกเลยนะ
1: 65จังหวัดจากประเทศเรามี76จังหวัดกับอีก1กทม.
0: ใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้แอปทางรัฐผ่านไปแล้วกรุงเทพมหานครคนกรุงเทพมหานครก็สามารถเขาเรียกว่าแจ้งได้ผ่านแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟังดูเหมือนกันนะคะก็คือเป็นการยกระดับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟังดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมโดยจันเชนยศชนันวงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวนั่นเองคือท่านอาจารย์เชนเนี่ยก็นำทีมเลยบอกว่ากรุงเทพมหานครจริงๆเขาก็เปิดตัวทัฟฟี่ฟังดูมานานแล้วนะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นคล้ายๆหนึ่งฟีเจอร์นั่นก็คือทัฟฟี่ฟังดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมคือมีความร่วมมือกัน5หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นอว.กลาโหมแรงงานพม.เองหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครเขาบอกว่านำร่อง7พื้นที่จังหวัดนะกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมแล้วก็กาญจนบุรีเขาบอกว่าคือหน่วยงานในตอนนี้นะมีความ เขาเรียกว่าบูรณาการกันเพื่อให้ความพร้อมที่จะบริการกับประชาชนในการบรรเทาความเดือดร้
1: อ
0: นซึ่งพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถไปแจ้งได้ว่าเราจะแจ้งให้มาช่วยซ่
1: อม
0: ช่วยสร้างหรือว่ามีอะไรที่มันจะสู้น้ำท่วมได้บ้างโดยอย่างเช่นกระทรวงแรงงานเนี่ยเปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้ว30จังหวัดก็เข้าไปได้ไปดูว่าจุดตรงเถื่อเราเราอยู่เนี่ยมันจะต้อง
1: มี
0: ซ่อมแซมได้ไหมแล้วก็ได้จัดชุดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ยานพาหนะที่เสียหายจากอุทกภัยฟรีด้วยนะคะดิฉันเห็นในโซเชียลมีเดียน่ะมีครอบครัวหนึ่งคุณพ่อพยายามจะซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตัวเองเนี่ยคือก็อันตรายนิดนึงแหละเพราะน้ำยังไม่ลดเท่าไหร่ไฟช็
1: อ
0: ตคุณพ่อก็คือตะโกนเลยบอกว่าให้ลูกสับคัตเอาท์แล้วก็อย่าลงมานะ
1: อ
0: ู้แต่คุณลูกก็คือใจเด็ดมากก็คือไปดึงคุณพ่อออกมาเลยต่อจริงๆไม่ควรนะสับคัตเอาท์ก่อนนะคะแล้วค่อยหาผ้าแห้งผ้าอะไร
1: มาช
0: ่วยกันเอามาดูทางด้านของกระทรวงพม.กันนะพม.ก็คือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการส่งเครือข่ายอาสาสมัครพม.ลงพื้นที่สำรวจเลยเขาเรียกว่าปูพรมสำรวจเลยช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้อย่างเช่นที่น้องต้นบอกถ้าจะเข้าระบบ
1: ไม่ถนัดนะ
0: โน่นนี่นั่นนะแอปพลิเคชันก็ลงไปนะคะหรือว่าจะโทรเข้าไปถามที่พม1300ก็ได
1: ้
0: เช่นเดียวกับกระทรวงศึกษาธิการมากันหน่อยนะกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าอวนี่ก็จะมีเด็กๆอาชีวะนะเข้ามาซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เช็คสภาพยานพาหนะให้กับประชาชนด้วยก็คือนำร่องไปแล้วนะคะ9จังหวัดผ่านสถาบันอาชีวศึกษา28แห่งก็คือนำระบบ Traffic Fondue นี่แหละมาช่วยนะคะซึ่งประชาชนก็สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Traffic Fondue ซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมได้โดยค้นหาคำว่า Assign นะมีตัว Add ข้างหน้า Assign Traffic Fondue เลือกเมนูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมแล้วก็เลือกประเภทบริการข้างในนะว่าเราจะขอรับบริการอะไรแล้วก็จากนั้นก็รอประสานงานโดยระบบเนี่ยจะจับคู่กับตำแหน่งก็คือมี GPS ด้วยนี่จับคู่เลยว่าเราเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็มีใบสรุปขอรับการบริการให้ด้วยนะคะทันสมัยมากนะแอปพลิเคชันเดี๋ยวนี้นะ
1: ที่ฟองดูเนี่ยจริงๆหลายหน่วยงานก็เริ่มเอามาใช้กันเยอะแล้ว
0: ก็มีทั้งแอปทางรัฐเนาะย้ำจากที่ฟองดูนะคะ
1: นะครับอ่ะไปดูเรื่องของสถานการณ์เล็กๆน้อยๆสักนิดนึงของการเตือนภัยกันสักหน่อยนะครับปภ.เขาเตือน10จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็กทม.มาเพราะว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากว่าเขาติดตามเรื่องของสถานการณ์จากเขื่อนเจ้าพระยาเนอะเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ของจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดเนี่ย 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีน้ำจากลำน้ำสาขาสมทบมาอีกทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยสูงขึ้นเขื่อนเจ้าพระยาเขาเลยต้องระบายน้ำในอัตรา 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำในระดับนี้เนี่ยจะส่งผลให้พื้นที่นอกคันกั้นน้ำเนอะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเนี่ยน้ำจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ40เซนถึง70เซนนะโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังคือพื้นที่ริมน้ำของอยุธยาที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรส่วนอ่างทองเนี่ยที่อำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยอำเภอเมืองอ่างทองสิงห์บุรีที่อินบุรีพรมบุรีและอำเภอเมืองสิงห์บุรีส่วนชัยนาทที่อำเภอสัพยานะครับแล้วก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่ในคันกั้นน้ำนะครับนอกจากนี้เขามีการประสาน10จังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยแหละอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการแล้วก็กทม.ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดใครที่มีแพริมน้ำหรือประกอบกิจการริมน้ำริมน้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอความร่วมมือติดตามระดับน้ำและประกาศถ้าเขาบอกให้ขนย้ายของขึ้นที่สูงก
0: ็
1: ขนย้ายนะขนย้ายที่นี้คือหมายถึงว่าเพิ่มจากระดับเดิมที่มันเคยอยู่นะครับเพิ่มขึ้นมานะถ้าอยากจะแจ้งเหตุก็อพ1784ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ถ้าเกิดเขามีการเตือนปักธงแดงอะไรกันแล้วเนี่ยก็ต้องฟังนิดนึงเนาะนะคะดูในโซเชียลก็คือพ่อแก่แม่แก่ไม่ยอมย้ายกันเลย
1: คือเข้าใจว่าทุกท่านรักบ้านนะทุกท่านรักบ้านแล้วก็ห่วงว่าเอ้ยเดี๋ยวพอทิ้งของไปหรืออะไรยังไงเนี่ยเอ้ยขดโจรจะมาไหมอะไรจะมาไหมอะไรแบบนี้นะครับแต่จริงๆเราต้องคำนึงถึงชีวิตด้วยเนอะแล้วก็รวมไปถึงการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีของหน่วยงานต่างๆด้วยเขาเลยอยากจะให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะเก็บของสำคัญและอพยพไปจุดสูงพักพิงก่อนอะไรแบบนี้ครับ
0: ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรานี่มีหลายๆคนเลยนะคะเขาก็ทักทายกันเข้ามานะอย่างเช่นเขาบอกว่าคุณทองพูนบอกว่าผู้เตยวิเชียรบุรีเพชรบูรณ
1: ์ครับ
0: 891 AM นะ AM 891ชัดเจนมากนะคะแล้วก็หลายๆที่เลยนะหลายๆพื้นที่ที่เขาบอกมาแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาบอกว่าอยุธยาน้ำขึ้นค่ะขึ้นตลอดเลยอยุธยาเนี่ยก็จะมีโบราณสถานนะคะที่เราควรจะต้องดูแลแล้วก็บูรณะด้วยนะคะ
1: ค
0: ุณรวีสุการสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ุณสุเมธแฟนตัวยงฟังทุกวันขอบคุณค่ะคุณมาลีสวัสดีน้องต้นน้องไอนะคะสัญญาณวิทยุชัดแจ๋วสัญญาณเพจก็ชัดแจ๋วด้วย
1: ขอบคุณครับ
0: เราเนี่ยนะทั้งไม่ว่าจะเป็นอนาล็อกนะหรือว่าจะเป็นดิจิตอลนะได้หมดเลยนะคะ
1: ขอบคุณมากนะ
0: คุณประกิตดิฉันขอนิดนึงคุณประกิตน้ำท่วมฝนตกแดดออกไอสวยเสมอไม่พูดไม่ได้
1: เอาเถอะโอเค
0: มาดูอีกข่าวนึง
1: ไหนๆก็เอาพูดถึงเรื่องความสวยความงามแต่อันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสวยความงามแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องทองนะก็ต้องเป็นของคู่กันเหมือนกันนะครับซึ่งทางธนาคารออมสินเองเขาชวนมาเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งครับบัญชีเดียวเนี่ยท้ายทั้งออมทั้งจ่ายสะดวกและรับดอกเบี้ยสูงดอกเบี้ยสูงเท่าไหร่ดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแล้วถ้ายอดเงินฝากเกิน 10,000 บาทขึ้นไปก็รับดอกเบี้ยไปเลย 0.35% ต่อปีและรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยซึ่งเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยนะที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ํา1บาทนะครับไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดสามารถออมได้ง่ายใช้สะดวกได้ดอกเบี้ยสูงแล้วก็ชีวิตง่ายกว่าเดิมนะ1บาทก็เปิดบัญชีได้แล้วนะครับใครที่สนใจเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งด้วยตนเองทางลูกค้าเดิมของออมสินแล้วก็ลูกค้าใหม่เนี่ยสามารถทำได้ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะที่ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับเพราะว่าธนาคารออมสินเองธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะใครที่อยากจะเปิดบัญชีดิจิตอลเซฟวิ่งหน่อยออมเงินกันหน่อยเนอะไม่อยากเก็บเงินสดไว้กับตัวเองอะไรแบบนี้ไปเก็บในบัญชีธนาคารแค่1บาทก็เปิดบัญชีได้นะ
0: เดี๋ยวเราไปพักฟังตีของร้องข่าวกันสักครู่นะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเราสองคนในข่าวยามเช้าค่ะ
1: ครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: ีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยพระราชทานอาหารสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคโดยมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนำสิ่งของพระราชทานไปแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจในยามที่ประสบภัยแบบนี้ครับซึ่งเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาครับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนน้อมรับพระราชกระแสรับสั่งและจัดกำลังพลนำอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานไปมอบแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครับในพื้นที่ของหมู่บ้านการเคหะร่มเกล้าอาคารที่11ถึง21ที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับโดยครับตำรวจตระเวนชายแดนได้ร่วมกับตำรวจน้ำนำเรือครับลำเลียงสิ่งของพระราชทานซึ่งก็ประกอบด้วยอาหารปรุงสำเร็จ 1,000 กล่องน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนในช่วงที่ประสบภัยครับยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือครับพี่น้องประชาชนครับไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีชู3แนวทางขับเคลื่อนซีโร่คอร์รัปชันปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบปิดทางใช้อำนาจช่วยพ้นผิดย้ำคนสุจริตต้องไม่เสียเปรียบพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อรัฐบาลกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ซีโร่คอร์รัปชันและการเติบโตอย่างยั่งยืนครับที่ศูนย์การแสดงสินค้าและประชุมอิมแพคเมืองทองธานีโดยครับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนั้นไม่ได้สร้างความเสียหายต่อประเทศเฉพาะจากการกระทำผิดกฎหมายเท่านั้นนะครับแต่ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนที่มีต่อภาครัฐผู้ประกอบการต่อการแข่งขันและนักลงทุนต่อกติกาของประเทศครับเมื่ออำนาจรัฐนั้นถูกใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวก็ย่อมที่จะกระทบต่อหลักนิติรัฐและธรรมาภิบาลซึ่งเป็นทุนความเชื่อมั่นของประเทศที่ไม่สามารถจะซื้อหาได้ด้วยเงินครับแต่ต้องเกิดจากการสร้างจากการทำงานและการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาซึ่งในการปราบคอร์รัปชันของรัฐบาลนั้นต้องมีหลักที่ชัดเจนครับคือปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางที่ใครจะใช้อำนาจช่วยให้พ้นผิดครับโดยหลักการดังกล่าวนี้นะครับต้องใช้กับรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนด้วยครับทั้งการเปิดเผยผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องการถอนตัวจากการตัดสินใจเมื่อมีผลประโยชน์ทับซ้อนและการยอมรับการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกับทุกคนพร้อมระบุนะครับว่าทั้ง3หลักมีเป้าหมายเดียวกันครับก็คือ Zero Corruption หรือว่าไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันครับและทำให้คนที่สุจริตนั้นไม่เสียเปรียบโดยคนที่ไม่จ่ายเงินสินบนต้องได้รับบริการตามสิทธิ์ธุรกิจที่ไม่ซื้อเส้นสายต้องสามารถจะแข่งขันได้และข้าราชการน้ำดีที่ปฏิเสธคำสั่งมิชอบต้องได้รับความคุ้มครองครับทั้งนี้ครับทางฝากฝั่งของรัฐบาลนั้นก็พร้อมให้ประชาชนติดตามและประเมินผลจากผลงานเลยนะครับว่าโอกาสการทุจริตในระบบราชการนั้นลดลงหรือไม่ส่วนเรื่องการตรวจสอบดำเนินไปได้ดีขึ้นหรือไม่และเมื่อพยานหลักฐานไปถึงผู้มีอำนาจรัฐบาลสามารถดำเนินการได้ตรงไปตรงมาหรือไม่พร้อมยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ความสุจริตเป็นกติกาที่สามารถจะใช้ได้จริงและให้คนที่ทำถูกต้องนั้นมีโอกาสจะก้าวหน้าในประเทศไทยที่จะปลอดการคอร์รัปชันต่อไปนั่นเองล่ะครับ มาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับเรื่องการเตรียมรับมือฝนตกหนักในภาคใต้กันบ้างนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือฝนหนักภาคใต้5ตุลาคมนี้หรือว่าวันจันทร์นี้แล้วนะครับคาดจะหนักขึ้น10ถึง12ตุลาคมย้ำต้องเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารยารักษาโรคเน้นศูนย์พักพิงต้องได้มาตรฐานปลอดภัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลก็เปิดเผยนะครับว่าในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มีการหารือถึงสถานการณ์น้ำทั่วประเทศครับว่าตอนนี้ไม่มีฝนมาเติมเป็นจำนวนมากทำให้สถานการณ์นั้นคาดว่าจะดีขึ้นและตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนะครับหรือว่าวันจันทร์นี้นั้นฝนจะก่อตัวมากขึ้นและหนักขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ครับซึ่งก็ได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานนั้นเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับอะไรที่ขาดก็ให้เตรียมไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอาหารจำเป็นยารักษาโรคและศูนย์พักพิงครับที่เน้นย้ำว่าศูนย์พักพิงนั้นต้องไม่ใช่แค่ที่ซุกหัวนอนแต่ศูนย์พักพิงนั้นต้องเป็นที่ที่เราขอความร่วมมือให้ประชาชนย้ายออกมาอาศัยเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับซึ่งทางนายกครับได้มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดใส่ใจในเรื่องของศูนย์พักพิงให้มีมาตรฐานที่ประชาชนนั้นนอนได้ประชาชนต้องมีอาหารการกินมีเครื่องนุ่งห่มที่พร้อมนอนนะครับที่สำคัญที่สุดครับต้องมีห้องน้ำที่สะอาดอันนี้สำคัญเลยครับโดยจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสถานการณ์ยังดูน่าเป็นห่วงครับขึ้นสีแดงสีส้มแต่ทั้งหมดนี้ครับเป็นเพียงการคาดการณ์ซึ่งก็ต้องเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเองแหละครับและจากเรดาร์พยากรณ์อากาศนะครับตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปเลยครับถึงจังหวัดนราธิวาสทั้งภาคใต้14จังหวัดเลยนะครับมีความหนาแน่นของฝนมากและตั้งแต่วันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้ก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆครับโดยในช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนั้นและฝนนะครับก็มีแนวโน้มว่าจะหนักขึ้นเรื่อยๆในช่วงของวันที่10ถึง12ตุลาคมครับแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่านี่คือการพยากรณ์ส่วนในส่วนของภาคกลางและภาคเหนือนั้นยังไม่เห็นปริมาณฝนที่มากซึ่งช่วงดังกล่าวประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026ก็ขอให้เป็นไปตามคาดการครับเพื่อที่การทำกิจกรรมในทุกด้านเพื่อประโยชน์ของประเทศนั้นจะเป็นไปด้วยความราบรื่นนั่นเองละครับยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำท่วมครับยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอวครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับได้ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมซึ่งเป็นความร่วมมือนะครับจาก5หน่วยงานซึ่งก็มีกระทรวงอวเองกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงพม.และกระทรวงศึกษาธิการครับรวมไปถึงกรุงเทพมหานครครับซึ่งรัฐบาลก็ได้มีการบูรณาการความร่วมมือเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครับโดยใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมซึ่งก็จะเป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบครับและรวดเร็วโดยมีการนำร่องในพื้นที่7จังหวัดแล้วนะครับได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้นะครับผมแต่ละหน่วยงานก็มีความพร้อมในการให้บริการพี่น้องประชาชนเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนครับโดยฝ่าฝั่งกระทรวงแรงงานครับได้เปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้ว30จังหวัดและมีการจัดชุดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะที่เสียหายจากอุทกภัยแบบไม่มีค่าใช้จ่ายหรือว่าฟรีครับส่วนทางด้านกระทรวงพม.ครับได้มีการส่งเครือข่ายอาสาสมัครพม.และนิติบุคคลชุมชนลงพื้นที่ในการสำรวจความต้องการและเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้ครับและมีการเปิดสายด่วนพม.ครับ1300ย้ำนะครับว่าสายด่วนพม.1300เพื่อจะเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบการออนไลน์เช่นกันครับส่วนกระทรวงศึกษาธิการครับโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและตรวจเช็คสภาพยานพาหนะให้แก่พี่น้องประชาชนครับ โดยขณะนี้ครับได้เริ่มนำร่องแล้วใน9จังหวัดผ่านสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา28แห่งครับซึ่งการนำระบบของ Traffic ฟองดูมาใช้นั้นจะช่วยให้อาชีวศึกษาสามารถจะเข้าถึงจุดเกิดเหตุและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้แม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนครับการใช้งาน Traffic ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับท่านค้นหาคำว่าแอสไซนะครับแล้วก็ Traffic ฟองดู TRFFYFONDUE ครับ Traffic ฟองดูเลือกเมนูนะครับซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมจากนั้นพี่น้องประชาชนครับเลือกประเภทการขอรับบริการนะครับการให้บริการพร้อมนะครับระบุรายละเอียดความช่วยเหลือที่ท่านต้องการจากนั้นก็รอการประสานงานครับโดยระบบนั้นจะทำการจับคู่ตำแหน่งกับจุดบริการของหน่วยงานที่ใกล้ที่สุดครับพร้อมส่งใบสรุปการขอรับบริการและแจ้งเตือนสถานะการทำงานผ่านไลน์ตั้งแต่ที่มีการเริ่มรับเรื่องนัดหมายจนถึงซ่อมแซมเสร็จสิ้นเลยล่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับไปดูกันที่พี่น้องกลุ่มเกษตรกรกันบ้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยในพื้นที่54จังหวัดครับค่อนประเทศครับพร้อมกำหนดอัตราเยียวยาใหม่ในปี2569และเตรียมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ำลดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเปิดเผยผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนะครับว่าขณะนี้ครับด้านพืชนั้นได้รับผลกระทบ54จังหวัดก็กินพื้นที่ประมาณ 1,400,000 ไร่เกษตรกรครับได้รับผลกระทบประมาณ 150,000 ไร่ซึ่งก็ส่วนใหญ่ครับเป็นนาข้าวโดยมีการสำรวจนะครับพบพื้นที่เสียหายจริงประมาณ 170,000 ไร่เกษตรกรกว่า 20,000 ไร่และมีการให้ความช่วยเหลือไปแล้วกว่า600รายวงเงินประมาณ 3,600,000 บาทครับทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการกำชับทุกหน่วยงานนะครับให้เร่งติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพี่น้องชาวเกษตรกรอย่างต่อเนื่องโดยทางกรมชลประทานก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนบริหารจัดการน้ำครับและมีการเตรียมเครื่องมือเร่งระบายน้ำมีการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงโดยอัตราช่วยเหลือด้านพืช นะครับก็ได้แก่ข้าวครับไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักก็ไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลไม้ยืนต้นไร่ละ 6,800 บาทส่วนด้านปศุสัตว์นะครับได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรนะครับประมาณ 35,000 รายมีสัตว์ได้รับผลกระทบประมาณ 3,900,000 ตัวเลยครับซึ่งเรื่องนี้ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการเตรียมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจะไปมอบให้กับเกษตรกรในการฟื้นฟูอาชีพหลังจากน้ำลดและสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ประกาศเขตภัยพิบัตินั้นก็สามารถจะแจ้งความเสียหายได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดเลยครับส่วนด้านปศุสัตว์และประมงครับก็ไปแจ้งได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและสำนักงานประมงอำเภอเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิจารณาช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปครับพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านครับติดตามข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดด้วยครับยังอยู่กันที่เรื่องของ

พร้อมกำชับศูนย์ปภ.เขตให้เตรียมเจ้าหน้าที่เตรียมเครื่องจักรกลและรถปฏิบัติการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงครับโดยได้รับแจ้งจากกรมชลประทานตามหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับว่าวันที่2ตุลาคมครับหรือว่าวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นสถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและไปประกอบกับน้ำจากลำน้ำสาขามาสมทบอีกทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นครับจึงจำเป็นต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราตั้งแต่ 2,200 ไปจนถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเลยครับซึ่งการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้น้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับมีดังต่อไปนี้ครับพี่น้องประชาชนมีนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรส่วนจังหวัดอ่างทองครับมีอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกอำเภอชัยโยและอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดสิงห์บุรีครับมีอำเภออินบุรีอำเภอพรหมบุรีและอำเภอเมืองสิงห์บุรีส่วนจังหวัดชัยนาทครับมีอำเภอสัพพยาทั้งนี้ครับจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำจึงได้มีการประสาน10จังหวัดครับประกอบไปด้วยจังหวัดอะไรบ้างครับ1อุทัยธานี2ชัยนาท3สิงห์บุรี4อ่างทอง5สุพรรณบุรี6พระนครศรีอยุธยา7ลพบุรี8ปทุมธานี9นนทบุรีและ10สมุทรปราการรวมถึงครับพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับพร้อมแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบกิจการริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยโดยเฉพาะนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกคันกั้นน้ำให้มีการเตรียมพร้อมรับระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกคันกั้นน้ำนั้นติดตามระดับน้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงครับและดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษโดยสามารถติดตามการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันนะครับไทย Disaster Alertแจ้งเหตุผ่านไลน์ครับปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับและมาปิดท้ายตีโค้งรองข่าวในวันนี้นอกจากเรื่องของน้ำท่วมนะครับมารู้จัก World Bank Group หรือว่ากลุ่มธนาคารโลกผู้ช่วยสร้างความเจริญและคุณภาพชีวิตให้กับคนทั่วโลกครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับถ้า IMF คือหมอการเงินที่คอยมาช่วยแก้ปัญหายามเศรษฐกิจป่วยอีกหนึ่งชื่อที่เรามักจะได้ยินกันนะครับมาคู่กับ IMF เสมอนั้นในการประชุมระดับโลกที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในเดือนหน้านี้แล้วนะครับตุลาคมนี้ก็คือ World Bank Group หรือว่ากลุ่มธนาคารโลกซึ่ง World Bank Group นี้นะครับก็เหมือนกับพี่ใหญ่ใจดีครับที่มีสมาชิกมากมายทั่วโลก189ประเทศครับซึ่งก็มีภารกิจหลักในการที่ไม่ใช่แค่การหาเงินเพื่อกำไรแต่ภารกิจคือลดความยากจนช่วยให้คนในประเทศต่างๆมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสร้างความยั่งยืนสนับสนุนเงินทุนและเงินกู้ให้กับโปรเจกต์ที่จะช่วยพัฒนาประเทศในระยะยาวครับอีกหนึ่งชื่อที่เรามักจะได้ยินคู่กันเสมอนะครับกับ IMF ในการประชุมระดับโลกที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยในเดือนนี้แหละครับกลางเดือนนี้แล้วครับก็คือ World Bank Group หรือว่ากลุ่มธนาคารโลกซึ่ง World Bank Group ตรงนี้ครับก็เหมือนกับพี่ใหญ่ใจดีที่มีสมาชิกทั่วโลก189ประเทศครับซึ่งภารกิจหลักนั้นไม่ใช่การหาเงินเพื่อกำไรแต่มีภารกิจเพื่อจะลดความยากจนช่วยให้คนในประเทศต่างๆมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสร้างความยั่งยืนสนับสนุนเงินทุนและเงินกู้ให้กับโปรเจกต์ที่จะช่วยพัฒนาประเทศในระยะยาวครับและอีกไม่กี่วันนะครับในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วครับ World Bank Group จะจับมือกับ IMFมาจัดงานประชุมครั้งยิ่งใหญ่ครับ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยจะมีการเชิญชวนรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากเกือบทุกประเทศทั่วโลกครับมาล้อมวงคุยกันนะครับว่าจะทำอย่างไรให้ความยากจนนั้นหมดไปและจะรับมือกับความท้าทายด้านการเงินใหม่ๆในปัจจุบันได้อย่างไรภายใต้ธีมในปีนี้นะครับ Thailand's NewHorizon Empowering People Building Resilience ซึ่งประเทศไทยครับจะแสดงให้โลกเห็นว่าไทยเราพร้อม

ร้อมแค่ไหนทั้งเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและที่สำคัญคือการนำเสนอว่าเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเศรษฐกิจแข็งแรงและการที่ World Bank Group มาประชุมที่บ้านเราในช่วงกลางเดือนนี้ครับจึงเป็นโอกาสที่ดีที่ไทยจะได้รับความรู้ใหม่ๆและแสดงศักยภาพให้ทั่วโลกเห็นนะครับว่าเราคือหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคนี้ครับและสำหรับวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านไปคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังและเป็นกำลังใจให้กับท่านที่ยังประสบอุทกภัยทุกท่านด้วยนะครับผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: ชชุน
1: หกนาฬิกากับอีก53นาทีนะครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะครับ
2: ค่ะน้องต้นค่ะเมื่อสักครู่นี้มีคนคอมเมนต์นะคะบอกว่าฟังไม่ทันเลยเรื่องของธนาคารออมสินที่ว่าอะไรนะฝากแค่บาทเดียวก็ได้แล้วหรอน้องต้นทวนหน่อยค่ะ
1: คือทางธนาคารออมสินเนี่ยเขาเชิญชวนในการเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งนะครับบัญชีเดียวเนี่ยครบทั้งออมแล้วก็ใช้จ่ายได้สะดวกด้วยนะครับบอกดอกเบี้ยสูงด้วยนะดอกเบี้ยสูงเท่าไหร่ดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับโดยเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีขึ้นไปครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเนี่ย1บาทนะครับแล้วก็ไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมด้วยนะโดยผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งได้ด้วยตนเองนะครับทางลูกค้าออมสินเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับซึ่งธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับ
2: ค่ะสมัยก่อนนะจำได้เลยนะคะวันเด็กพี่ก็ต้องไปเปิดบัญชีธนาคารออมสิน
1: เอากระปุกด้วยนะ
2: เอากระปุกออมสินสีชมพูนะ
1: เป็นหมูบ้างเป็นอะไรบ้างนะ
2: จะบอกมันคลาสสิกมากแล้วนะเดี๋ยวนี้หายังหาได้อยู่ไหมต้องลองเข้าไปในธนาคารเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ก็เข้าไปที่ GSB
2: .or.th
1: ดูรายละเอียดของธนาคารออมสินได้
2: เผื่อก็จะได้กระปุกออมสินคลาสสิกมาเอาไว้ใช้เหมือนเดิมนะคะมีอีกเรื่องนึงที่คลาสสิกเหมือนกันนะไม่รู้คลาสสิกหรือเปล่าแต่ว่าเราก็จะชวนคุยชวนฟังกันแล้วกันนะคะกับในเรื่องของการพัฒนาคนพัฒนาประเทศไปกับคุยกับครม.อนุทินซึ่งวันนี้ค่ะไปเติมเชนกันหน่อยละกัน
1: เติมเชน
2: นะคะเติมความคิดเติมมุมมองเติมคำตอบไปกับอาจารย์เชนนะ EP 5วันนี้ชวนมาเติมเชนกันคุยถึงการพัฒนาประเทศที่ไม่ได้เริ่มจากการสร้างสิ่งใหม่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าเริ่มจากการเข้าใจคนให้มากขึ้นบางทีเนี่ยบางอย่างเนี่ยการที่เขาจะสร้างอะไรแต่ละอย่างบางทีเขาก็อยากจะสร้างขึ้นอย่างเดียวไม่ได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นหรือว่าไม่มีการคิดที่จะพัฒนาคนเพิ่มเติมแต่รู้ไหมว่าการพัฒนาเมืองการพัฒนาประเทศรวมไปถึงการพัฒนาคนด้วยควบคู่กันไปนี่แหละจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเดินหน้าไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มาพบกันได้ค่ะวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 9:05 นจนถึง 9:35 นรับชมได้ทางไหนบ้างไปดูออนแอร์ออนแอร์ก็ที่บ้านเรา NBT 2 HD นะทีวีนะคะแล้วก็จะมี MCOTHD ด้วยมีททบ5แล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราเพจ Facebook กรมประชาสัมพันธ์เพจ Facebook NBT NBT Connect นะคะแล้วก็ไทยคู่ฟ้าด้วยรวมถึง YouTube ของ NBT ค่ะ
1: ครับผมแล้วก็ทางคลื่นวิทยุของเราเนอะ 92.5 9:05 นาทีเป็นต้นไปรับฟังกันได
2: ้
1: นะครับคุยกับครม.อนุทินนะครับ
2: เดี๋ยวต้องไปฟังกันนะว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันบ้างนะคะ
1: ครับผมอัปเดตเรื่องของน้ำก็อีกสักนิดนึงละกันนะครับ
2: ทิ้งท้ายเนาะ
1: ทิ้งท้ายหน่อยละกันเพราะว่ากทม.
2: เขา
1: เบื้องต้นเนี่ยเขาเร่งเคลียร์ถนนแล้วนะเพราะว่าน้ำท่วมกันมาเนี่ยอย่างของกทม.หลายจุดที่ต้องเคลียร์กันเนี่ยนะครับอย่างเช่นถนนเพชรบุรีตัดใหม
2: ่
1: บริเวณสะพานข้ามคลองแสนแสบคือน้ำลดแล้วแหละตั้งแต่เอกมัยถึงเพชรบุรีถนนพัฒนาการแยกคลองตันถนนรามคำแหงขาเข้าขาออกบริเวณสะพานยกระดับรามคำแหงแล้วก็สะพานข้ามแยกลำสาลีสะพานยกระดับแยกบางกะปิแล้วก็บริเวณหน้าห้างแฮปปี้แลนด์เนอะเดอะมอลล์บางกะปิรวมไปถึงขาเข้าของถนนลาดพร้าวบริเวณหน้าแมคโครบางกะปิเนี่ยเดี๋ยวทางกทม.เองเขาประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเคลื่อนย้ายรถที่อาจจะตอนนั้นจอดแล้วคือลุยจนน้ำเสียก็จอดทิ้งไว้แล้วแหละไม่เอาแล้วอะไรแบบนี
2: ้
1: หรือว่ารถที่หนีน้ำท่วมแล้วยังไม่เอากลับไปอะไรแบบนี้นะครับเขาพยายามเร่งที่จะเคลื่อนย้ายเพื่อจะเปิดการจราจรอย่างเต็มรูปแบบอยู่
2: อันนี้ก็ทางกรุงเทพมหานครก็ฝากมานะว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็จะพยายามเคลียร์พื้นที
1: ่
2: ให้ได้ไวที่สุดซึ่งส่วนใหญ่ก็เคลียร์ไปแล้วล่ะนะคะ
1: นะครับก็นี่คือทั้งหมดของข่าวยามเช้าประจำวันนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวส่งต่อครับข่าวภาค7โมงเช้ากันต่อ
2: ซึ่งคุณพฤกษ์มารอแล้วนะคะ
1: มารอแล้วแล้วก็คุณนฤนาถก็กำลังรอแล้วด้วยกันนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่38มีจิตเกษตร
0: หนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดรับมือฝนในระยะนี้พร้อมประเมินความเสี่ยงและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมกระทรวงการคลังพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
1: ผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรอง100ล้านบาร์เรลเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก3เหรียญทองจากกีฬาเรือใบวอลเลย์บอลชายหาดและมวยสากลสมัครเล่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดรับมือฝนในระยะนี้โดยเร่งระบายน้ำและสำรวจความเสียหายให้ชัดเจนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนวานนี้ว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และเร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึงประชา